0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
1: เอาไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
0: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
2: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
0: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมุติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
5: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือ เรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
4: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
5: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วมีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยเร่งดำเนินการ
4: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลา

0: ที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
2: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่คงจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ140เป็น160ถึง70
4: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น60กว่าถึง 70% นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้ง พร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า

0: และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
1: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงดีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟลชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการ

0: การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซเนโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุกเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10นาฬิกาเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนเวอร์เทนนิสทัวร์ M15 คุณลุมลีดาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาคีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนเราได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแต่โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถโดยมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขา พิจิตร

0: กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระ

0: ค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอ Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way รายการช่วยคุณผู้ฟังนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์และก็วลีภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากสิ่งที่รอบตัวค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุมาลักการชั่วแห่งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคงจะทราบดีใช่ไหมคะว่าในการที่เราจะให้นะคะทางหรือว่าถามทางในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วลีทั่วๆไปอย่างเช่น turn rightเลี้ยวขวา turn left เลี้ยวซ้ายหรือว่า go straight เดินตรงไปถูกไหมคะแต่วันนี้อาจารย์จะขอมานำเสนอนะคะคำศัพท์และวลีอื่นๆนะคะที่สามารถที่จะใช้ในการบอกทางหรือว่าถามทางเนี่ยที่มันจะทำให้เรานะคะสามารถที่จะแตกแยกออกจากวลีธรรมดาธรรมดาพวกนี้ไม่ใช่ว่าพวกนี้ใช้ไม่ดีนะคะแต่นะคะแต่เราก็อยากจะเพิ่มพวกอรรถรสถูกไหมคะในการที่เราจะถามทางหรือว่าบอกทางคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาดูกันว่า มีอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะเสริมเข้าไปนะคะในการใช้ภาษาอังกฤษของเราเวลาที่เราจะถามทางหรือว่าบอกทางคนนะคะอ่ะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะใช้คำอะไรบ้างคำเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำภาษาอังกฤษนะคะแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินนะคะถ้าเราอยู่นอกจากสหรัฐอเมริกา

ะคะมันเป็นคำที่พอคนที่เขาถามทางหรือว่าบอกทางเนี่ยใช้เนี่ยคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษในประเทศอื่นๆอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวนะคะที่รัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปถามทางหรือว่ามีคนมาถามทางเรานะคะเราสามารถใช้ได้นั่นก็คือคำว่า block นะคะคุณก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าเช่น block of ice นะคะซึ่งก็เป็นก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆถูกไหมคะคำว่า block ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นก้อนนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนนะคะแต่ก็มีความหมายคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งเหลี่ยมนะคะคำว่า block ในที่นี้เนี่ยในการบอกทางหรือว่าถามทางเนี่ยมีความหมายว่าช่วงตึกหรือว่าช่วงถนนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราสามารถพูดได้ว่า oh the bank is 3 blocks from hereThe bank is 3 blocks from here. หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเดินไปธนาคารเนี่ยเราจะต้องนับนะคะช่วงถนนหรือว่าช่วงตึกเนี่ยจากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่งหรือว่าแบบช่วงตึกอะไรเงี้ย1 2 3ถึงจะถึงธนาคารนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำที่ในประเทศอื่นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่เกิดว่าเราไปเที่ยวรัฐไหนสมมติว่าเราไปเที่ยวที่นิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วเราต้องถามทางหรือว่าไปบอกทางเขาเนี่ยสามารถใช้ได้คำว่า block นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะอ่ะต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วถูกไหมคะอย่างเช่นเรามาทบทวนแล้วว่าในการที่จะบอกให้เลี้ยวเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า turn ถูกไหมคะ turn ที่แปลว่าเลี้ยวหรือว่าหันไปนั่นเองนะคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถใช้อีก2 กริยานะคะเพื่อที่จะบอกว่าให้เลี้ยวนะคะอันแรกเลยนะคะเราสามารถใช้คำว่า take นะคะ take ในที่นี้เนี่ยคุณฟังอาจจะเคยได้ยินว่าเช่นว่า take a break ถูกไหมคะก็คือพักผ่อนหรือว่า take a newspaper ถูกไหมคะหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นไปอันหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หยิบอะไรเลยเราเลี้ยวนั่นเองอย่างเช่นเราบอกว่า take a left นั่นก็คืออะไรคะก็แค่เลี้ยวซ้ายนั่นเอง take a left on this street ก็คือบนถนนนี้ถ้าเกิดเราถึงถนนนี้แล้วนะคะให้เลี้ยวซ้ายนั่นเอง take a left นะคะใช้อันเดิมเลยถ้าเกิดว่าเป็นขวา take a right ขอเน้นนะคะต้องใช้คำว่าอะนะคะต้องมีคำว่าอะตรงนี้นะคะ take a right or take a left ถูกไหมคะไม่สามารถที่จะบอกว่า take right หรือว่า take left ได้นะคะความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะอีกคำหนึ่งที่เราสามารถใช้แทนคำว่า take หรือว่า turn นะคะอันนี้คือคำว่า hang ที่แปลว่าแขวนนะคะเช่น hang up your laundry ถูกไหมคะเสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วเอาไปแขวนนะคะเช่นเดิมนะคะไม่ได้มีความหมายว่าแขวนนะคะแต่เป็นการเลี้ยวนะคะเป็นคำสแลงที่แปลว่าเลี้ยวนั่นเองเลี้ยวหรือว่าหันแล้วก็ใช้คล้ายๆกับคำว่า take เลยค่ะนั่นก็คือ hang a left เลี้ยวซ้าย hang a right เลี้ยวขวานะคะเราสามารถที่จะอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะสามารถที่จะใช้คำไหนก็ได้ take หรือว่า hang แต่เวลาเราใช้นะคะการหันซ้ายหรือขวาเนี่ยต้องมีคำว่าอะอยู่ข้างหน้าต้องใส่ article ตัวนั้นเข้าไปนะคะอ่ะอีกอันนึงอันนี้จะเป็นอันที่อาจจะไม่ใช้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดกับคนที่อาจจะวัยรุ่นนิดนึงนะคะอย่างเช่นคุณผู้ฟังอย่างอาจารย์นี่อาจจะไม่ใช้เพราะอาจารย์ก็เนาะอยู่ตั้งแต่สมัยแนนสาวเดินดินนะอาจจะฟังดูแล้วอุ้ยไม่ค่อยเข้าทางมันดูไม่ค่อยวิชาการเท่าไหร่นั่นก็คือคำว่า pop นะคะเช่นเดิมค่ะถ้าเกิดว่าจะบอกให้เลี้ยวไปเลี้ยวมา pop a right เลี้ยวขวา pop a left เลี้ยวซ้ายนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง3กริยาถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่อยากจะใช้คำว่า turn แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้3กริยานี้แทนก็คือ take hang หรือว่า pop แต่อย่าลืมนะคะคำว่า right หรือคำว่า left ต้องมีอะอยู่ข้างหน้า take a leftHang a right, pop a left นั่นเองนะคะอ่ะต่อกันเลยค่ะถ้าเราเลี้ยวไปแล้วนะคะเราต้องการที่จะเดินต่อไปเราจะสามารถสังเกตอะไรได้สมมุติว่าเราต้องการที่จะหาธนาคารที่ใกล้สุด I want to find the nearest bank เขาบอกเลยว่า oh take a left here อ่ะเลี้ยวซ้ายตรงนี้พอเลี้ยวซ้ายเสร็จทำยังไงดีจะสังเกตยังไงดีธนาคารมันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะ once you hit the lights turn right now คำว่า hit ในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าตบตีไม่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความรุนแรงซึ่งผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังแต่หมายถึงว่าพอถึงแล้วคำว่า hit ในบริบทของการที่เราบอกทางหรือว่าขอทางเนี่ยหมายความว่าอ๋อพอถึงตรงนั้นแล้วนะคะอย่างเช่น once you hit the lights night ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไฟธรรมดาในไฟห้องนอนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงไฟจราจรนะคะ

เราสามารถใช้ทั้งคำเลยก็ได้ traffic lights traffic lights ก็คือไฟจราจรนะคะแต่สามารถพูดสั้นๆได้ก็คือ lights นั่นเองก็จะเข้าใจในบริบทว่าอ๋อต้องเป็นไฟจราจรถูกไหมคะไม่ได้เป็นไฟในห้องนอนนะวะหรือว่าในห้องครัวถูกไหมคะต้องเป็นไฟจราจรเท่านั้น so once you hit the lights turn right พอถึงเห็นไฟจราจรแล้วพอถึงไฟจราจรแล้วให้เลี้ยวขวา or you know hang a right ก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการใช้กริยาใหม่นั่นเองนะคะคำว่า hitนะคะอันนี้สามารถใช้แทนว่าถึงอะไรเลยก็ได้ once you hit the library turn around นะคะถ้าเกิดไปถึงห้องสมุดแล้วให้หันกลับ turn around แปลว่าอุ๊ยไม่ใช่นะต้องหันกลับแล้วนะคะหันกลับไปแล้วนะคะใช้ให้คำว่า hit ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วจะให้สังเกตเห็นว่ามันอยู่ด้านไหนล่ะเดินไปถนนแล้วนะคะ hang a left ไปแล้ว you hit the library ไปแล้วแล้วธนาคารอยู่ตรงไหนล่ะ It'll be on your right นะคะ It ในที่นี้ก็หมายถึงว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด library นะคะธนาคาร bank ถูกไหมคะหรือสถานที่ต่างๆที่เราต้องการไปเนี่ยพอเราถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้เขาสังเกตเห็นหรือว่าเราต้องสังเกตเห็นนะคะว่ามันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยเราสามารถใช้ว่า It'll be on your ข้างไหน on your right on your leftนะคะเช่นเดิมนะคะคำว่า right หรือ left ตรงเนี้ยไม่สามารถมาเปล่าๆได้ต้องมีคำขยายความในที่นี้ต้องเป็น your ก็คือของคุณแปลว่าอะไรคะให้เรายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็หันไปซิอ๋ออันที่เราต้องการสถานที่เราต้องการเนี่ยก็คือขวามือของเรานั่นเองนะคะหรือซ้ายมือก็ได้ on your left นะคะต้องมีคำว่า your left or your right สามารถที่จะใช้ได้เพื่อจะบอกว่าคุณถึงสถานที่นั้นแล้วนะคะอ่ะถึงสถานที่นั้นแล้วดีจบแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องมีคำอื่นๆนะคะอย่างเช่นมันไม่ได้ไปง่ายขนาดนั้นไม่ได้แค่อุ้ยแค่เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วพอไปถึงตรงนี้ก็คือจบไม่ใช่มันอยู่ขวามืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ it's not just on your left เราอาจจะต้องบอกมากกว่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพอย่างเงี้ยพอไปถึงแล้วอุ้ยไม่ใช่มันไม่ได้เดินง่ายขนาดนั้นถูกไหมคะมันมีทั้งอ่ะทางตรงเลี้ยวตรงนั้นตรงนี้เข้าซอยนั้นซอยนี้นะคะเราต้องการที่จะบอกทางให้มันชัดเจนกับคนหรือว่าเราต้องการที่จะรู้ทางชัดเจนเพื่อที่จะไปถึงร้านอาหารร้านดังร้านนี้จะทำยังไงดีนะคะอ่ะเราก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่ามันอยู่ตรงไหนให้สังเกตอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเราอ่ะต้องการที่จะไปร้านอาหารเนี้ย wanna go to this restaurant แล้วปรากฏว่าตัวร้านอาหารเนี้ยมันอยู่เยื้องๆกับอะไรมันอยู่ชิงเฉียงกับอะไรอย่างเช่นให้เราสังเกตเห็นอย่างเช่นถ้ามันอยู่ชิงเฉียงกับ a coffee shopใกล้ๆร้านกาแฟชิงเฉียงจากร้านกาแฟนะคะเราจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างนะคะส่วนมากเราจะใช้คำว่า across from ก็คือตรงข้ามกันเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ตรงข้ามกันนะคะเป็นแนวตรงถ้าเกิดมันเป็นแนวทแยงล่ะจะใช้คำว่าอะไรดีนะคะจริงๆแล้วคำว่า diagonally ก็ใช้ได้ถูกไหมอันนี้เป็นคำศัพท์ที่คุณผู้ฟังคงจะทราบดีอยู่แล้ว diagonally ก็หมายความว่า diagonal ก็คือเป็นแนวทแยงนะคะชิงเฉียงหรือว่าเยื้องๆนั่นเองนะคะแต่อาจารย์ขอแนะนำนะคะอีกสัก 2-3 ศัพท์นะคะอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นศัพท์ที่อาจจะไม่ได้เป็นทางการสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปเขียนนะคะในเรียงความหรือว่ารายงานนี้อาจจะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดพูดกันนะคะเจอคนบนถนนแล้วเขามาถามว่า excuse me where is this restaurant could you tell me how to get to this restaurant เราก็จะบอกเขาไปได้นะคะว่าอุ้ยมันอยู่เยื้องๆกับร้านกาแฟร้านนี้ได้นะคะโดยใช้คำว่า cattywampus นะคะอันนี้อาจารย์ขอสะกดนะคะ cattywampus cattywampus หมายถึงอะไรคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยก็คือเยื้องๆหรือว่าชิงเฉียงนั่นเองนะคะเพื่อจะบอกว่าอ๋อสถานที่คุณต้องการเนี่ยมันอยู่เยื้องๆกับอีกสถานที่หนึ่งนั่นเองนะคะเช่นนะคะ the restaurant is cattywampus from the coffee shopก็คือถ้าเราเดินไปที่ร้านนั้นเนี่ยเราต้องการสังเกตเห็นเนี่ยให้ดูนะคะจากแนวทะแยงไปจากร้านกาแฟก็จะเห็นนะคะเราสามารถใช้ในทุกสถานการณ์เลยที่จะบอกว่าอ่ะต้องเป็นเฉียงๆหรือว่าเยื้องๆนะคะเช่น to get the bed into the apartment we had to turn it cattywampus to get the bed into the apartment we had to turn it cattywampus หมายถึงอะไรคะเนี่ยไปซื้อเตียงใหม่มานะคะต้องการที่ได้เตียงใหม่จะเข้าอพาร์ตเมนต์ของเราโอ้ปรากฏว่ามันใหญ่เกินไปถ้าไปตรงๆยกไปตรงๆไม่สามารถที่จะทำได้ก็เลยต้องยังไงคะ
ยกให้มันเฉียงๆเข้าไปก็คือ turnip cattywampus ก็ได้นะคะใช้ในสถานการณ์นั้นก็ได้หรือว่าบอกทิศทางเลยก็ได้นะคะอีกคำที่สามารถใช้ได้นะคะอันนี้เป็น2

คำจริงๆแล้ว kitty cornerKitty Corner นะคะความหมายเดียวกันเลยก็คือหมายความว่าอ๋อเป็นแนวทะแยงหรือว่าเฉียงๆนะคะใช้ในบริบทอย่างเช่น The bank is Kitty Corner from the bus stop. The bank is Kitty Corner from the bus stop. หมายถึงอะไรคะถ้าเกิดเราเดินไปที่ธนาคารถูกไหมคะแล้วเราต้องการรู้ว่าจะไปป้ายรถเมย์ยังไงเนี่ยต้องการขึ้นรถเมย์ต้องการขึ้นสายนี้เพื่อที่จะไปที่อื่นเนี่ยจะทำยังไงนะคะหรือจะบอกคนยังไงเช่นเขากำลังจะหารถเมล์เขาต้องการที่จะขึ้นสายเนี้ยเพื่อที่จะไปที่ห้างสรรพสินค้าสมมุตินะคะเราจะบอกเขายังไงอุ้ยมันแนวทะแยง The bank is kitty corner from the bus stop คุณเดินไปที่ธนาคารแล้วคุณมองเฉียงๆไปคุณก็จะเห็นนะคะป้ายรถเมล์นั่นเอง because it's kitty cornerKitty Corner นะคะขอเน้นย้ำนะคะคำว่า Kitty ในที่เนี้ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะที่แปลว่าน้องแมวน้องแมวตัวเล็กๆน้องแมวที่เพิ่งเกิดใหม่อะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องแมวเลยเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพี้ยนมาจากคำฝรั่งเศสซึ่งอาจารย์ไม่ขอออกเสียงเพราะอาจารย์พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แต่มันเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็น Kitty Corner ก็คือมีความหมายง่ายๆนั่นเองก็คือทะแยงแนวทะแยงนั่นเองนะคะอีกอันนึงเพี้ยนมาจากคำเดิมเพี้ยนมาจากอีกคำหนึ่งจากฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะจาก kitty corner กลายเป็น catty corner catty corner ความหมายเดียวกันเลยความหมายเดียวกันเลยนะคะ the restaurant is catty corner from the coffee shop the restaurant is catty corner from the coffee shop ก็คือร้านอาหารนั้นอยู่เยื้องๆนะคะจากร้านกาแฟนั่นเองนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะบอกสถานที่อะไรก็แล้วแต่นะคะสามคำนี้ cattywampus kitty corner catty corner นะคะเพื่อที่จะบอกว่ามันอยู่แนวทะแยงจากกันนะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะอ่ะคราวนี้ไม่ทะแยงแล้วไม่เลี้ยวแล้วอยากให้ไปตรงมีคำอะไรบ้างเราก็สามารถใช้คำเดิมได้อย่างเช่น straight ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มเติมต้องการมีต้องมีคลังคำศัพท์มากขึ้นนะคะหรือว่าคลังวลีมากขึ้นเราสามารถใช้ได้ว่า as the crow fliesAs the crow flies คำว่า crow ในที่นี้คนผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยนั่นก็คือน้องกานั่นเองน้องนกกานั่นเองนะคะถามว่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยกับน้องกามันเป็นการเปรียบเทียบค่ะว่าคือถ้าเกิดว่าเราวัดตามเส้นตรงเนี่ยเราจะสามารถเดินตรงไปได้ก็เหมือนว่าน้องกาเนี่ยบินไปให้เรานำหน้าเราไปเพื่อจะบอกเราว่าไม่ต้องเลี้ยวแล้วนะไม่ต้อง you don't have to turn around you don't have to you know hang a right or hang a left just go as the crow fliesJust go as the crow flies. อันนี้ขอเน้นย้ำว่าให้ไปทางตรงไม่ว่ามันจะมีเนินไม่ว่ามันจะมีอะไรที่คดเคี้ยวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดินตรงไปตรงๆนี่แหละค่ะตามที่น้องกาเนี่ยพาเราไปนั่นเองนะคะแล้วนะคะไม่ว่าจะใหญ่ไม่ต้องสนใจตรงอื่นจะมีซอยมีอะไรช่างมันให้เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนกับน้องกาเนี่ยพาเราไปนะคะเช่น My house and my sister's house are only 10 kilometers apart as the crow flies, but it takes 30 kilometers to drive to it. นะคะหมายถึงอะไรแปลว่าบ้านฉันกับบ้านน้องสาวเนี่ยจริงแล้วห่างกันแค่10กิโลเท่านั้นเอง10กิโลก็โอเคไม่แย่มากถูกไหมคะไม่แย่มากไม่ไกลมากนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งมาราธอนเนี่ยอาจจะพอวิ่งได้ถูกไหมคะอย่างอาจารย์ยังไม่ได้แต่ว่าคนที่วิ่งมาราธอนอาจจะสามารถไปได้As the crow flies ก็คือตรงไปตรงมาเลยนะคะตรงไปแต่ถ้าเกิดว่าจะขับเนี่ยโอ้โหทางมันคดเคี้ยวต้องมีเลี้ยวเข้าซอยนั้นซอยนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปตรงได้เพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าอุ้ยห่างกันตั้ง3กิโลเลยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขับนะคะ As the crow flies ก็คือตรงไปตรงมาเลยไม่มีทางคดเคี้ยวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะบอกว่าไปตรงเลยค่ะนะคะหรืออุ้ยทางกลับกันไม่ไกลนะคะไม่ไกลมีอะไรที่ใกล้เลยนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกสถานที่ที่เราไปอยู่เนี่ยให้มันใกล้กับอะไรที่มันสะดวกสบายนะคะเช่นร้านสะดวกซื้อ convenience store or the subway station นะคะสถานีรถไฟใต้ดินอะไรอย่างนี้ก็ต้องการที่จะเดินทางสะดวกสบายถ้าเกิดว่าเราไปเจอโรงแรมหนึ่งนะคะแล้วเขาบอกว่า oh the subway station is just around the cornerThe subway station is just around the corner. มีความหมายว่าอะไรคะหมายความว่าแค่เลี้ยวไปนะคะตรงมุมเนี่ยก็เจอเลยนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ำว่ามันใกล้กันนั่นเองนะคะนอกจากคำว่า just เราสามารถใช้คำว่า right ก็ได้ right around the corner หมายความว่าคุณเลี้ยวไปหัวมุมนี้เองเจอเลยทันทีนะคะเช่น My house is just around the corner from a pizza restaurantMy house is just around the corner from a pizza restaurant. หมายความว่าอะไรคะเดินออกจากบ้านปุ๊บเลี้ยวมุมไปนิดเดียวเจอร้านอาหารนะคะที่ขายพิซซ่าเลยถ้าเกิดใครชอบพิซซ่าโอ้โหอันนี้เป็นสวรรค์เลยไม่ต้องไปไกลเดินออกไปนิดเดียวไม่กี่ก้าว

เลี้ยวไปทางมุม just around the corner there you go pizza restaurant นะคะหรือ right around the corner ก็ได้ก็คือมันใกล้มากเหลือเกินแค่เลี้ยวไปเจอนะคะเจอ corner เจอมุมเนี่ยก็สามารถเลี้ยวแล้วก็เจอได้เลยนะคะหรือนะคะสามารถใช้วลีอีกอันหนึ่งเพื่อจะเน้นย้ำว่าโอ้อันนี้มันใกล้มากเลย a stone's throw away คำว่า stone ในที่นี้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยหมายความว่าหินนั่นเองก้อนหินหมายถึงอะไรคะพอโยนก้อนหินส่วนมากคนจะโยนได้ไม่ไกลมากถูกไหมคะคือไม่มีทางที่เราจะโยนไปได้300กิโลเมตรอย่างนี้คงยากอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือของเรายกก้อนหินขึ้นมา a stone แล้วโยนไปเนี่ยก็คือไม่ไกลมากอันนี้ก็เป็นการใช้เพื่อจะบอกว่าอ๋อมันไม่ไกลนั่นเองนะคะเช่น the bus stop is just a stone's throw away from my favorite coffee shopThe bus stop is just a stone's throw away from my favorite coffee shop. หมายถึงอะไรคะถ้าเกิดว่าไปร้านกาแฟโปรดของเราเนี่ยอุ๊ยนิดเดียวก็เดินไปถึงนะคะป้ายรถเมล์นั่นเองใกล้นิดเดียวเองเอาหินโยนไปถึงเลยนะคะใกล้มากเหลือเกิน just a stone's throw away นะคะอีกอันนึงอันนี้อาจจะฟังดูหยาบคายนะคะคุณผู้ฟังแต่มันไม่หยาบคายอาจารย์ขอเน้นนะแต่อาจจะแบบเราหลีกเลี่ยงในการไม่พูดกับผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะฟังดูอุ้ยไม่ค่อยถูกชะตาสักเท่าไหร่นะคะคำว่า spitting distance หมายถึงอะไรคะspitting มีความหมายว่าถมน้ำลายนั่นเอง distance ก็คือระยะทางคุณผู้ฟังก็ลองนึกตามนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมเหมือนกับก้อนหินเลยไปได้ไกลไหมไปได้ไม่ไกลมากแปลว่าค่อนข้างใกล้เลยในการถมน้ำลายเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นคนที่ดีก็ไม่ถมนะแต่บางคนเขาอาจจะเนาะที่เราไม่ใช่เราเนาะที่เราแบบว่าเขาไปถมน้ำลายในสถานที่ที่มันถูกต้องนะคะเช่นไปหาทันตแพทย์เนี่ยเราถมได้ไม่เป็นไรเขาขอให้เราทำไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ไม่บนถนนเนี่ยเราไม่ทำเนาะแต่เขาก็เป็นการเปรียบเทียบว่าอุ๊ยมันใกล้เหลือเกินพอแค่ถมน้ำลายก็ถึงเลยนะคะเช่น the fish market is in spitting distance of the riverSo the fish are very fresh. The fish market is in spitting distance of the river. So the fish are very fresh. หมายถึงอะไรคะไปที่ตลาดปลาตลาดปลานั้นเนี่ยโอ้โหใกล้มากกับแม่น้ำเพราะฉะนั้นยังไงคะปลาก็จะสดมากเลยก็คือนิดเดียวถมน้ำลายปุ๊บอุ้ยเจอแม่น้ำเลยก็คือแน่นอนไม่ได้ถมลงเลยแม่น้ำนะคะแต่ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่ามันใกล้มากเลยเพราะฉะนั้นอุ้ยปลานี่สดใหม่มากเลยเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำนั่นเองนะคะก็คือใกล้มากนะคะอีกอันหนึ่งที่จะเน้นย้ำว่าอุ้ยใกล้อีกแล้วนะคะใกล้อีกแล้วอย่างเช่นถ้าเราต้องการสถานที่มันใกล้เนี่ยเราก็สามารถใช้คำศัพท์พวกนี้เพื่อจะไปถามเขาก็ได้ว่าโอ้ is my hotel in spitting distance of the subway station โรงแรมของเราเนี่ยใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้รถไฟใต้ดินหรือเปล่า is it a stone's throw away นะคะโยนก้อนหินก็ถึงเลยไหมหรืออีกวลีหนึ่ง a hop skip and a jumpa hop skip and a jump หมายถึงอะไรคะ hop skip and jump ก็คือกระโดดนิดเดียวก็ถึงแล้วเช่นเดียวกัน it's hop skip and jump away นะคะขอเน้นนะคะ a hop skip and a jump เราสามารถเติมคำว่าอะข้างหน้า skip ได้ a hop a skip and a jump ก็ได้นะคะได้ทั้ง3อันหรือบางทีเขาก็สละอันนึงไป a hop skip and jump ก็ได้นะคะไม่ว่ากันแต่ต้องมา3คำนี้นะคะพร้อมกันเราจะฮอปอย่างเดียวเราจะสกิปอย่างเดียวเราจะจัมป์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมา3อันเลยค่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเราจะไม่สลับสถานที่กันเอ้ยเราจะไม่สลับตำแหน่งกันนะคะจัมป์จะไม่มาก่อนสกิปจะไม่มาก่อนนะคะฮอปต้องมาก่อนตลอดเวลา a hop a skip and a jump away a hop a skip and a jump away นะคะเหมือนเดิมอย่างเช่น the fish market is a hop a skip and a jump away from the river ก็คืออุ้ยตลาดปลานี่ใกล้กับแม่น้ำเหลือเกินเพราะไงคะปลาก็ต้องสดใหม่ตลอดเวลานะคะอ่ะอีกอันนึงที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะคะเพื่อที่จะบอกว่าสถานที่เนี้ยค่อนข้างที่จะใกล้เลยใกล้กับที่เราอยู่นะคะอย่างเช่นนะคะเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาต้องการที่จะรู้ว่าธนาคารอยู่ตรงไหน Where's the bank เราสามารถพูดได้it's just up the road it's just up the road หมายถึงอะไรคะมองตรงไปเลยมองขึ้นไปเลยมันอยู่แค่เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้ว just up the road หรือ just up the street ก็ได้นะคะหรือ just down the street ก็คือหันหลังกลับนั่นเองเออถ้าเดินตรงไปข้างหน้าเราแล้วใช้คำว่า up ถ้าเกิดหันหลังกลับไปต้องย้อนกลับไป just down the street นั่นเองสามารถที่จะใช้เพื่อจะบอกว่าอ๋อ
เดินตรงไปเลยนะคะเดินตรงไปข้างหน้าหรือเดิน

เกิดกลับไปข้างหลังนั่นเองนะคะเพื่อจะบอกว่ามันไกลนิดเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราต้องการที่จะสังเกตเห็นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราถึงสถานที่นั้นแล้วนะคะเราสามารถใช้วลีว่า you can't miss it you can't miss it หมายความว่าคุณไม่มีทางพลาดแน่นอนอย่างเช่นเราบอกว่า oh look for the big red sign ถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาร้านอาหารร้านนี้ทำยังไงดีเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราถึงสถานที่นั้นแล้ว look for the big red sign หาป้ายสีแดงๆใหญ่ๆ you can't miss it ยังไงก็ไม่พลาดมองเห็นแน่นอนนะคะหรืออีกวลีนึง you'll know it when you see it you'll know it when you see it พอไปถึงแล้วแน่นอนรู้แน่นอนไม่ต้องบอกอะไรมากแล้วนะคะไปถึงนี้รู้แน่นอน you'll know it when you see it หรือถ้าเกิดว่าอุ้ยไปไกลเลยไปแล้วทำยังไง You've gone too far. If you see the pharmacy, you've gone too far. ถ้าเกิดมีคนมาถาม Excuse me, where's the bank? Oh, just up the road. If you see the pharmacy, you've gone too far. ธนาคารอยู่ที่ไหนอ่ะเดินขึ้นไปตรงถนนนี้เองตรงไปนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นร้านขายยาแปลว่าคุณเลยไปแล้วไปไกลเกินไปแล้วนะคะต้องย้อนกลับมาSo you've gone too far. If you see the pharmacy, you've gone too far. นะคะ อันนี้ก็เป็นคำศัพท์และก็วลีต่างๆนะคะที่เราจะสามารถใช้ในการทั้งถามทางและก็บอกทางนั่นเองนะคะอย่างที่อาจารย์ย้ำไปสามารถที่จะใช้ศัพท์เดิมๆที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่นี่เป็นการเสริมสร้างนะคะคลังคำศัพท์และก็คลังวลีของเรานั่นเองนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราได้เลยไม่ว่าใครจะมาขอนะคะข้อมูลจากเรานะคะแน่นอนค่ะเราอยู่ในสยามประเทศเมืองยิ้มถูกไหมคะมีคนนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยเรากำลังเดินๆอยู่เขาเดินมาถามเลย excuse me where's the shopping mall ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้บอกเขาได้นั่นเลยนะคะหรือถ้าเราไปที่อื่นที่เราไม่คุ้นเคยเราก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือในการที่จะหาสถานที่ได้ถ้าเกิดว่าอุ้ย GPS เราใช้ไม่ได้หรือว่าอาจจะงงอะไรอย่างนี้แล้ว GPS มันพาให้ตรงนี้ตรงนั้นเราไม่แน่ใจ do I hang a left here is itstone throw away เราก็สามารถที่จะไปถามคนแล้วก็ขอความช่วยเหลือของเขาเลยนะคะและอย่าลืมนะคะว่าในตอนต่อๆไปของ English This Way เนี่ยเราก็จะนำเสนอคำศัพท์และวลีที่สามารถไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามฟังในตอนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

คำพ่อสอนอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เห็นเป็นประจักษ์ว่าทำได้แต่ต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: จัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายๆ ยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองรายการนี้ผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันวณิชชากัญจโนภาสรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวิทยากรของเราในวันนี้คือรองศาสตราจารย์ดร.พิริยดิษฐ์มานิชจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์อาจารย์จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อการต่อสู้ของสตรีในประเทศฝรั่งเศสเพื่อการทำแท้งที่ถูกกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะหัวข้อเนี้ยค่ะเรื่องการต่อสู้การยุติการทำแท้งเนี่ยก็คือการยุติการตั้งครรภ์นะคะของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงที่ไหนหรอคะ
2: ถ้าเราจะพูดถึงการต่อสู้เรื่องนี้นะครับถ้าจะเท้าความกันแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนไปตั้งแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงใหม่ๆทีนี้ก็ต้องเป็นที่เข้าใจว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันฆ่าชีวิตคนโดยเฉพาะผู้คนในยุโรปเนี่ยไปเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชากรทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะที่ยุโรปหรือที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันลดเพราะฉะนั้นโดยรัฐบาลก็จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีลูกนะครับจะเป็นต้นว่าให้สวัสดิการครอบครัวมีเงินช่วยเหลือคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เกิดความคิดเรื่องการลาคลอดเหล่านี้นะฮะก็ทำให้คนเนี่ยในแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีลูกเพิ่มมากขึ้นจนเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าเบบี้บูมก็คือมีประชากรเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับก็คงจะต้องเริ่มตรงนั้นทีนี้มันก็ตามวัฏจักรของโลกอะอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมากเกินไปมันก็จะต้องถึงจุดที่ตีกลับก็คือหาวิธียับยั้งลดลงเมื่อคนมันเกิดมากขึ้นเนี่ยก็เลยจะต้องหาวิธีที่จะทำยังไงไม่ให้เกิด
1: ค่ะ
2: นะฮะมันก็เลยมีเรื่องของการคุมกำเนิดขึ้นมาทีนี้ถ้าเราพิจารณาแต่สุภาพสตรีนะฮะก็ต้องบอกว่าในของฝรั่งเศสเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจนกระทั่งอดีตกาลเนี่ยจนถึงปี1960เนี่ยคือทศวรรษที่60เนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆก็ตามเนี่ยถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้น
1: ค่ะ
2: นะครับจะยาคุมจะใส่ห่วงจะอะไรเนี่ยทำไม่ได้อย่าว่าแต่ทำแท้งนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปี1956เนี่ยถือเป็นปีแรกที่ยาคุมชุดแรกเนี่ยมันก็ผลิตขึ้นมานะฮะ1956ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยต้องรออีกประมาณ10ปีเลยคือ1967เนี่ยกว่าที่อนุญาตให้ใช้ยาคุมทีนี้ความสำคัญเนี่ยมันก็อาจารย์จะเห็นว่าก็แสดงว่าผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยการที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครแล้วจะตัดสินใจเองว่าอยากจะป้องกันหรืออยากจะไม่ป้องกันจะคุมจะกินยาจะอะไรเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์
2: ว่าไม่มีสิทธิ์ก็คือหมายความว่าผู้หญิงฝรั่งเศสจนถึงที่เราคุยกันตอนนี้นะครับร่างกายไม่ได้เป็นของเธอร่างกายของเธอเป็นของรัฐของอะไรที่จะควบคุมบอกว่าอย่านะห้ามนะถ้าเธอมีเพศสัมพันธ์เธอก็ต้องตั้งครรภ์เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาควบคุมร่างกายตัวเองว่าจะไม่ตั้งครรภ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นยาคุมเม็ดแรกที่ผู้หญิงฝรั่งเศสกลืนเข้าไปเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นธงผืนแรกที่ประกาศว่าขนาดเนี้ยผู้หญิงฝรั่งเศสมีสิทธิ์ในร่างกายตนเป็นลำดับแรก
1: อันนี้ก็คือเรานับว่าไอ้สิทธิ์ก้าวแรกของผู้หญิงฝรั่งเศสที่จะมีอำนาจต่อร่างกายตนเองเนี่ยค่ะก็คือเป็นปีคริสตศักราช1967นะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นผิดกฎหมายเป็นหลักนะคะแทบจะทุกกรณีเลยอย่างในปี1956เนี่ยค่ะในประเทศไทยนะคะก็มีประกาศการใช้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา301ถึง305นะคะก็คือว่าด้วยเรื่องความผิดฐานการทำแท้งเนี่ยแหละค่ะก็ผิดค่ะผิดทั้งผู้หญิงแล้วก็ผิดทั้งคนที่ทำแท้งให้นะคะมันจะมีข้อยกเว้นก็นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็คือกรณีที่สุขภาพของคนเป็นแม่เนี่ยชักจะไม่ดีชักจะอันตรายถึงชีวิตนะคะหรือว่าเป็นความผิดทางเพศอื่นๆเช่นผู้

ากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิ

0: ู้หญิงเนี่ยถูกข่มขืนเป็นต้นนะคะแต่ว่าพอยาวมาจนถึงปี1967เนี่ยค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนับเป็นก้าวแรกแล้วนะคะว่าผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแต่ว่าในประเทศไทยในช่วงปีนั้นยังไม่มีนะคะ
1: ครับทีนี้ถ้าว่ากันต่อเนี่ยแล้วการถกเถียงอภิปรายเรื่องการทำแท้งในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพอผู้หญิงฝรั่งเศสเริ่มรู้จักการใช้ยาคุมกำเนิดนะฮะแล้วก็เฟื่องฟูในทศวรรษที่70อันนั้นคือคุมไม่ให้เกิดทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันปฏิสนธิแล้วเนี่ยแล้วจะยุติก็คือทำแท้งเนี่ยก็ของฝรั่งเศสก็คงคล้ายๆกับไทยที่เมื่อกี้อาจารย์ยกมานะฮะก็คือก็ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายคือถ้าผู้หญิงฝรั่งเศสจะทําในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องทําแบบใต้ดิน
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งมันก็ความเสี่ยงมันก็จะมีมันก็ไม่ถูกหลักอนามัยนะครับหรือว่าถ้าจะทําจริงๆเนี่ยก็ต้องบินข้ามไปทําที่ประเทศอื่นเป็นต้นว่าไปทําที่สวิตเซอร์แลนด์ไปทําที่อังกฤษแต่ว่าไอ้การอย่างเนี้ยก็แน่นอนว่าคนที่จะทำได้ก็ต้องมีเงินนะครับจุดที่เริ่มที่จะตื่นตัวเนี่ยก็คือขบวนการสิทธิสตรีนะฮะหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเฟมินิสต์เนี่ยในฝรั่งเศสก็เริ่มออกมาเรียกร้องนะครับว่ากฎหมายบ้านเมืองควรจะอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยทำแท้งได้โดยไม่เป็นเรื่องผิดนะครับยกตัวอย่างในฝรั่งเศสเช่นขบวนการวางแผนครอบครัวฝรั่งเศสนะครับ MFPF นะครับขบวนการปลดแอกสตรีนะฮะสมาคมเลือกนะฮะชัวซีร์แล้วก็ขบวนการเรียกร้องการทำแท้งและคุมกำเนิดเสรีเหล่านี้ขบวนการเหล่านี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์พฤษภาคมปี1968เนี่ยซึ่งมันเริ่มต้นด้วยนักศึกษาเนี่ยออกมาเดินถนนนะฮะประท้วงเริ่มต้นเดินประท้วงมหาวิทยาลัยนะฮะที่เรียนแต่ว่ามันก็ลุกลามกลายเป็นเรื่องของการจะท้าทายอำนาจรัฐอำนาจตามจารีตที่มีมาก่อนก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยพวกสตรีก็เรียกร้องการปลดแอกนะฮะสิทธิของตัวด้วยทีนี้เมื่อขบวนการเหล่านี้มันเริ่มต้นละไฟมันก็เริ่มจุดมันก็โหมกระพือจนกระทั่งนะฮะในวันที่5เมษายนปี1971เนี่ยจะเรียกก็ได้ว่าเป็นระเบิดก้อนแรกในที่ทำให้เรื่องของการทำแท้งเนี่ยมันเข้ามาเป็นที่สนใจของสาธารณะอย่างรุนแรงเนี่ยก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สตรีฝรั่งเศสจำนวน343คน
0: เ
1: ป็นนักเขียนเป็นดารานะฮะเป็นนักปรัชญาเนี่ยเขียนที่เรียกว่าคำประกาศก็เรียกว่าคำประกาศของสตรี343คนนะฮะตีพิมพ์ลงในวารสาร Nouvelle Observateur ผู้หญิงทั้ง343คนเนี่ยเปิดเผยต่อที่สาธารณะเลยว่าพวกเธอเคยทำแท้งมาแล้วนะฮะก็เป็นที่ลือลั่นในสื่อฝรั่งเศสนะในบรรดา343คนเนี่ยก็มีตัวอย่างเป็นต้นว่าซีโมนเดอโบวัว
0: คนดังเลยนะคะเนี่ย
1: เป็นเจ้าแม่สตรีสตรีในฝรั่งเศสเจ้าของวาทะเราไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงเรากลายเป็นผู้หญิงมีมาร์กาเร็ตดูรัส
0: นักเขียน
1: นะฮะเรื่องอาร์มองเป็นอาทิแล้วก็มีนักแสดงกาทรีนเดอเนฟนะครับเขาก็ร่าง343คนเนี่ยเขาก็ร่างเป็นคำประกาศมานะครับแล้วก็เซ็นชื่อลงชื่อกันเนี่ย343คนแล้วก็ตีพิมพ์เนี่ยผมจะคัดตัวอย่างมานะฮะข้อความของซีโมนเดอโบวัวในคำประกาศเนี่ยผมแปลเป็นภาษาไทยนะครับซีโมนเดอโบวัวเขียนในคำประกาศนี้ว่าในแต่ละปีมีผู้หญิงในประเทศฝรั่งเศสทำแท้งจำนวนล้านคนสภาวะการบังคับให้พวกเธอต้องทำแท้งใต้ดินซึ่งอันตรายทั้งที่หากอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างถูกต้องการทำแท้งก็เป็นเรื่องง่ายดายอย่างยิ่งผู้คนปิดปากไม่พูดถึงผู้หญิงนับล้านเหล่านี้เลยนะครับก็เขียนอย่างนี้แต่นั่นแหละครับในปี1970ในสังคมฝรั่งเศสซึ่งก็คงไม่ต่างจากไทยก็เป็นสังคมชายเป็นใหญ่

0: การที่ผู้หญิงมาประกาศตัวว่าทำแท้งแถมยังจะสนับสนุนการทำแท้งเนี่ยแน่นอนสังคมคงไม่ต้อนรับนะฮะโดยเฉพาะพวกผู้ชายก็มีปฏิกิริยาเป็นต้นว่าวารสารชาลีเอ็บโดซึ่งเมื่อเร็วๆเนี้ยเพิ่งถูกวางระเบิดเพราะว่าไปเขียนล้อเลียนศาสนาอิสลามก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจว่าวารสารอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วน่าจะหัวคิดเสรีนิยม
1: ใช่ค่ะดิฉันคิดมาตลอดเลยว่าชาลีเอ็บโดเป็นวารสารก้าวหน้านะ
0: แต่ก็เขียนโจมตีนะฮะเรียกผู้หญิง343คนเนี่ยว่าซาลอปผมไม่รู้จะแปลออกอากาศยังไงได้ผู้หญิงดอกไม้สีทองเหรอ
1: ค่ะ
0: นะฮะทั้ง343ดอกเนี่ยซึ่งเนี่ยเรียกอย่างเนี้ยขึ้นหน้าปกเลยนะฮะเป็นอย่างนี้คำประกาศของที่ซีโมนเดอบัววัวเป็นหัวหอกเนี่ยซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้อ่านบทตัวอย่างไปนิดนึงเนี่ยก็เป็นจุดกระแสให้เรื่องการเรียกร้องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นที่สนใจในระดับสื่อสารมวลชน
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์ต่อมาที่ทำให้ไอ้ข้อเรียกร้องอันเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องการเมืองละมันจะไม่อยู่แค่ในถนนเป็นการเรียกร้องแต่มันควรจะเป็นระดับที่นักการเมืองผู้ปกครองประเทศเนี่ยต้องเอาไปคิดพิจารณาเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในปีค.ศ.1972เรียกว่าคดีโบบินยีนะฮะ
1: โบบินยี
0: เนี่ยเป็นชื่อตำบลนะฮะเขตปกครองในปารีส
1: ในนะฮะ
0: ก็คือว่ามีหญิงสาวอายุ17คนหนึ่งนะครับเธอถูกขืนใจแล้วตั้งครรภ์แล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะทำแท้งแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายในสมัยนั้นนะฮะแต่ว่ามีทนายเนี่ยต่อสู้ให้นะครับทนายเนี่ยชื่อชีเซลอาลีมีซึ่งตัวทนายนี้เองก็เป็นนักต่อสู้เรื่องการทำแท้งที่ให้มันถูกกฎหมายคดีความเนี่ยโด่งดังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในฝรั่งเศสซึ่งมันเป็นจุดสำคัญหลักหมายสำคัญที่ทำให้วงการเมืองเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนไหวนะฮะแล้วมันทำให้สาธารณคติเนี่ยผู้คนเนี่ยเริ่มมีความคิดที่จะโน้มเอียงไปในทางสนับสนุนการทำแท้งแบบถูกกฎหมายมากขึ้น
1: ค่ะทีนี้เคยได้ยินนะคะว่าในเรื่องของการทำแท้งวงการที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะมีบุคคลที่สำคัญมากๆเลยในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเคยได้ยินชื่อผู้หญิงคนที่ชื่อว่าซีโมนเวย์อยากจะถามอาจารย์ว่าซีโมนเวย์เนี่ยเป็นใครเหรอคะ
0: ซีโมนเวย์เนี่ยนะครับคือพอเกิดคดีความเนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจนักการเมืองต้องขยับละ
1: ค่ะ
0: คนที่เอาเรื่องการทำแท้งเนี่ยเข้าสภาก็คือสุภาพสตรีท่านเนี่ย
1: ซีโมนเวย์นะคะ
0: ซีโมนเวย์นะครับเป็นชาวยิวนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2อายุ17ถูกจับเข้าค่ายกักกันนาซีแต่โชคดีนะครับเป็นผู้รอด
1: รอดจากค่ายกักกัน
0: เป็นผู้รอดจากค่ายกักกันนะครับพอหลังจากนั้นก็ประกอบอาชีพเป็นทนายความแล้วก็เข้ามาเล่นการเมืองจนกระทั่งปี1974เนี่ยรัฐบาลของประธานาธิบดีวาเลคีชิสกาเดสแตงเนี่ยซีโมนเวย์เนี่ยก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับแล้วบทบาทที่สำคัญมากก็คือในวันที่26พฤศจิกายนปี1974เนี่ยท่านก็เสนอร่างกฎหมายนะครับเสนอร่างกฎหมายให้ทำแท้งได้แต่ว่ามันมีข้อสังเกตนิดนึงในภาษาฝรั่งเศสพอร่างกฎหมายเนี่ยท่านไม่ได้เรียกว่าท่านไม่ได้ใช้คำว่าทำแท้งอะทำแท้งภาษาฝรั่งเศสมันคือเอาบ็อกเตอร์มองนะฮะแต่ตัวร่างกฎหมายเนี่ยท่านใช้คำว่าแองเตอรูปสยองโวลองแต่เดอกรอเซสนะฮะถ้าแปลก็คือว่าเป็นการยุติการตั้งครรภ์โดยจงใจก็คือจงใจยุติแทนที่จะใช้คำว่าทำแท้งนะฮะก็ใช้คำว่ายุติการ
1: ตั้งครรภ
0: ์ภาษาไทยเขาใช้ว่าอะไรนะฮะจัน
1: ก็ภาษาไทยก็ตอนนี้ใช้คำว่ายุติการตั้งครรภ์เนี่ยแหละค่ะซึ่งจริงๆก็คือหมายถึงการทำแท้ง
0: นะฮะก็คือไม่ใช้คำนั้นแล้วก็ตัวภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแองเตอรูปสจงวอลองแต่เดอะกรอสเซสเนี่ยก็เรียกย่อๆว่า IVG นะฮะ IVG ก็เสนอร่างกฎหมายเรื่องเนี้ย IVG เนี่ยที่สภาแล้วก็ต้องเข้าใจว่าสภาสมัยนั้นซึ่งก็อาจจะเป็นสมัยนี้ด้วยนะฮะก็สสหรือจะสวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบุรุษทั้งสิบนะครับ
1: ทีนี้ของซีโมนเวย์เนี่ยค่ะเมื่อวันที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะ26พฤศจิกายนปี1974นะคะซีโม

0: มูลไว้ในขณะที่เสนอร่างกฎหมายเนี่ยค่ะเขามีเหตุผลอะไรในการมาอธิบายหรือว่าในการที่อยากจะให้การทำแท้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายในประเทศฝรั่งเศสบ้างคะ
1: ซิมอนไว้เนี่ยมีข้อสนับสนุนความคิดตัวเองหลักๆเลยเนี่ยคือ2ข้อนะข้อแรกก็คือว่าถ้าเรายอมรับความจริงก็คือสตรีฝรั่งเศสอะทำแท้งเถื่อนเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นไม่มีใครเคารพกฎหมายอะนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อจะไม่ดีกว่าหรือถ้าทำแท้งผู้หญิงเนี่ยทำอยู่แล้วให้รัฐจัดการให้มันอยู่ในหูในตาของรัฐ
0: จะได้ไหนก็ทำกันเยอะใช่ไหม
1: จะได้ทำให้มันถูกต้องทำอย่างถูกหลักอนามัยแล้วก็จัดการควบคุมนะครับมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้หนึ่งละเหตุผลข้อที่สองก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันผู้หญิงจนก็ทำไม่ได้แต่ผู้หญิงที่มีสตางค์ก็บินไปทำต่างประเทศได้มันเกิดความไม่เท่าเทียมถ้ารัฐมาจัดการซะผู้หญิงก็เข้าถึงได้เท่ากันนะฮะแต่ว่าอาจทำอย่างนี้จะเป็นการสนับสนุนไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับความข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าร่างกฎหมายเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้รัฐเนี่ยเข้ามาดูแลให้ผู้หญิงเนี่ยทำแท้งเนี่ยมันจะได้ถูกต้องหมายถึงถูกหลักอนามัยเนี่ยนะฮะท่านพูดไว้อย่างเงี้ยในสภาซึ่งปัจจุบันเนี่ยการที่ท่านลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายของตัวเองเนี่ยมีตีพิมพ์นะฮะผมขออนุญาตเอาบางส่วนเนี่ยมาแปลเป็นไทยนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้กฎหมายต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำแท้งเถื่อนยุติเสียทีการทำแท้งเถื่อนนั้นพบมากที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่ทำไปเพราะเหตุผลทางสังคมก็ดีการเงินก็ดีหรือด้านจิตใจก็ดีพวกเธออับจนหนทางกระทั่งตกลงปลงใจทำแท้งไม่ว่าจะออกมาดีชั่วอย่างไรมีการทำแท้งนับ 300,000 ครั้งซึ่งเราจะทำหลับตาไม่มองอีกต่อไปไม่ได้ในแต่ละปีการทำแท้งเหล่านั้นทำให้ผู้หญิงประเทศนี้ร่างกายเสียหายทำให้กฎหมายของเรากลายเป็นของตลกตลอดจนทำให้ผู้ทำแท้งเสื่อมเกียรติและเกิดบาดแผลทางใจเมื่อใดก็ตามที่หมอละเมิดกฎหมายในห้องตรวจแล้วนำออกมาโพธนาให้สาธารณชนรับทราบเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ศาลนำคดีความมาปรึกษากระทรวงยุติธรรมก่อนดำเนินคดีเมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานบริการสังคมภาครัฐจัดหาข้อมูลเอื้อให้หญิงอับจนได้ไปทำแท้งเมื่อใดก็ตามที่มีการจัดเที่ยวบินเดินทางไปทำแท้งที่ต่างประเทศอย่างเปิดเผยเมื่อนั้นแหละดิฉันใคร่ขอกล่าวว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ไร้ระเบียบและโกลาหลเสียแล้วจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับทีนี้ก็คือว่ามันมีอยู่เราต้องยอมรับความจริงมันมีอยู่นะฮะทำผิดกฎหมายออกไปทำหนีออกไปทำเพราะฉะนั้นรัฐเอามาจัดการเองเสียดีกว่าในระดับถัดไปเนี่ยซีมอนเวย์ก็ยกเป็นเรื่องของว่าผู้หญิงที่เขาทำแท้งเนี่ยเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นความทุกข์สักอย่างเราให้ความช่วยเหลือเขาไม่ดีกว่าหรือเป็นเรื่องเหตุผลทางมนุษยธรรมท่านบอกอย่างนี้นะฮะว่าบอกว่าผมแปลพ่อแพทย์ทั้งหลายทราบดีว่าการปฏิเสธไม่แนะนำไม่ช่วยเหลือสตรีคนหนึ่งที่ตัดสินใจจะทำแท้งแล้วนั้นจะทำให้เธอต้องโดดเดี่ยวและต้องหวาดกลัวที่จะต้องทำการหมายถึงทำแท้งนะครับซึ่งยิ่งจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเสี่ยงให้ร่างกายต้องเสียหายไปตลอดกาลพวกแพทย์ทราบดีว่าสตรีคนเดียวกันนี้หากเธอมีทรัพย์รู้ข้อมูลก็จะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านกระทั่งในฝรั่งเศสเองในคลินิกบางแห่งและทำแท้งได้โดยไม่เสี่ยงภัยและกฎหมายใดๆและหญิงเหล่านี้ไม่ใช่คนชั่วหรือสิ้นคิดที่สุดเสมอไปในแต่ละปีมีจำนวน 300,000 คนเดินอยู่ข้างๆเราในแต่ละวันแต่ส่วนมากเราไม่รู้เลยว่าเธอต้องอับจนหนทางและทนทุกข์เพียงใดนะครับแล้วก็เวลาที่ใครออกมาสนับสนุนเรื่องทำแท้งเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายศาสนาเนี่ยก็มักจะมีคำค้านที่เป็นสูตรเลยว่าโอ้ยอย่างนี้ก็เท่ากับสนับสนุนให้คนไปทำแท้งสิอย่างเงี้ยก็สนับสนุนให้เด็กใจแตกได้เที่ยวไปมีอะไรกับใครก่อนวัยอันควรพอรู้แล้วนี่มีไปก็เดี๋ยวก็เอาออกได้ซีมอนเวย์ก็ตอบนะฮะว่าการทำแท้งไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นของยกเว้นมันไม่ใช่ของทั่วไปแล้วการถ้ารัฐจะอนุญาตจะยินยอมไม่ได้แปลว่ารัฐเชียร์สนับสนุนให้คนทำท่านพูดไว้อย่างนี้นะดิฉันขอกล่าวแบบเชื่อสุดใจว่าการทำแท้งจะต้องคงสภาพความเป็นข้อยกเว้นหมายความว่าเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับสถานการณ์ที่ไร้ทางออกเท่านั้นแต่จะทำอย่างไรให้การยินยอมให้มีการทำแท้งไม่ให้เ จะไม่ให้ทำให้การทำ

0: แท้งนั้นเสียลักษณะข้อยกเว้นตลอดจนสังคมไม่ได้หนุนนำให้คนทำแท้งก่อนอื่นใดที่ฉันใคร่ขอปั่นความเชื่ออย่างหนึ่งของผู้หญิงกับพวกท่านที่ฉันขออภัยที่ต้องกล่าวถึงความเชื่อนั้นต่อหน้าสภาแห่งนี้ซึ่งเกือบจะมีแต่ผู้ชายความเชื่อนั้นก็คือว่าไม่มีผู้หญิงคนใดทำแท้งด้วยใจอันเบิกบานแค่รับฟังผู้หญิงก็พอค่ะเป็นเรื่องเศร้าเสมอและจะเป็นเรื่องเศร้าเสมอในภาษาของท่านใช้คำว่าดรามด้วยเหตุนี้การที่ร่างกฎหมายที่เสนอให้ท่านพิจารณาอยู่นี้อิงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและการที่ร่างดังกล่าวจะทำให้การทำแท้งเป็นสิ่งที่กระทำได้นั่นก็คือเพื่อควบคุมการทำแท้งและยับยั้งให้ผู้หญิงชั่งใจเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้ฟังดูนี่ซิมอนเวย์เนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันผ่านนะคะแล้วเราสรุปเหรอคะว่าผลมันเป็นยังไง
0: โอ้อภิปรายกัน25ชั่วโมงนะฮะ
1: 25ชั่วโมงมันเกิน1วัน
0: เกินวันนึงแล้วก็แน่นอนมีผู้ค้านมากแต่สุดท้ายแล้วนะฮ
1: ะ
0: ก็รับร่างนะฮะมีผู้ลงคะแนนรับเนี่ย284คนค้าน189คนก็ถือว่าเป็นการลงคะแนนประวัติศาสตร์นั่นก็คือหมายความว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกเลยที่นำเรื่องการทำแท้งเนี่ยอยู่ในกฎหมายอยู่ในตัวบทกฎหมายของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็เรียกกฎหมายเนี่ยว่ากฎหมายเวยซึ่งเป็นการทำให้การทำแท้งเนี่ยไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะอาจารย์ก็มีเงื่อนไขว่าผู้หญิงที่จะทำแท้งได้เนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพเรียกว่าหมดหนทางอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องแพทย์เป็นผู้ทำให้เท่านั้นแล้วก็ตั้งการตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องไม่เกิน10สัปดาห์นะฮะจะต้องปรึกษาแพทย์อย่างน้อยต้อง2ครั้งก่อนเพื่อให้คิดให้ดีว่าจะตกลงจะทำจริงไหมในขณะที่ถ้าเป็นการทำแท้งเพื่อเป็นการรักษาเป็นต้นว่าสุขภาพผู้หญิง
1: ไม่ดี
0: ถ้าคลอดไปเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตหรือว่าแม่เป็นโรคร้ายแล้วถ้าคลอดมาเนี่ยลูกมีสิทธิ์ที่จะติดโรคร้ายนั้นการทำแท้งลักษณะเนี่ยทำได้อยู่ตลอดเวลา
1: ะ
0: นะฮะอันนั้น เป็นอยู่ในวันที่17มกราคมปี1975ก็ประกาศเป็นกฎหมายจะเป็นฉบับชั่วคราวนะฮะใช้อยู่5ปีพอ1979เนี่ยก็กฎหมายเนี่ยก็เป็นฉบับถาวรจนกระทั่งนะฮะได้เกิดกฎหมายอาญามาตรา L162-1 นะฮะความว่าสตรีตั้งครรภ์ที่อยู่ในสภาวะอย่างลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งมีสิทธิ์ขอให้แพทย์ทำแท้งหากการตั้งครรภ์นั้นยังไม่เกิน10สัปดาห์นี่เป็นข้อความที่อยู่ในตัวกฎหมายอาญา
1: 10สัปดาห์นะคะนี่เป็นกฎหมายที่ออกมาในปี1975นะคะ
0: นะครับทีนี้ในปัจจุบันพอล่วงมาเนี่ยว่ามันก็พัฒนาการมาเรื่อยๆมันก็เป็นชัยชนะของสตรีฝรั่งเศสนะฮะจนกระทั่ง1993เนี่ยก็เป็นเลยว่าอะไรถ้าใครบุคคลใดก็ตามพยายามยับยั้งคนไม่ให้ทำแท้งเนี่ยเป็นความผิดนะฮะแล้วก็พอปี2012เนี่ยการทำแท้งการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยจะได้รับเงินคืนรัฐคืนให้ 100% นะครับแล้วก็ปี2014เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าอาจารย์จำได้บอกว่าเงื่อนไขก็คือผู้หญิงต้องอับจนหนทางหมดทางเนี่ยปี2014คำเนี้ยลบออกไปเลย
1: คำที่หายไปคือคำว่าอับจนหนทางใช่ไหมคะ
0: ก็แปลว่าถ้าผู้หญิงไม่จำเป็นละจะก็คือถ้าตั้งครรภ์แล้วถ้าจะทำแท้งก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้พอปี2022นะฮะจากเดิมที่ว่ามันจะกู้เนี่ย10สัปดาห
1: ์
0: ทีนี้ขยายไปเป็น12ถึง14สัปดาห์นะครับแล้วก็จนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเองปี2024เนี่ยการทำแท้งเสรีเนี่ยก็ได้บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
1: คือนี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้แบบต่อเนื่องเลยนะคะกว่าที่เรื่องการทำแท้งของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะเรียกว่าเหมือนกับมีศักดิ์และสิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศไทยเหมือนจะน่าจะเรียกว่าตามหลังฝรั่งเศสอยู่19นะคะคือในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยการทำแท้งนะคะตั้งแต่ปี2564หรือถ้าเกิดเทียบเป็นปีคศก็คือ2021นะคะมาตรา305ฉบับใหม่เนี่ยกำหนดไว้เหมือนกันว่าหากต้องการยุติการตั้งครรภ์ตามความสมัครใจนะคะก็คือทำได้แต่ว่าต้องไม่เกินอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์นะคะแล้วก็หากอายุครรภ์เนี่ยอยู่ระหว่าง12ถึง20สัปดาห์ก็คือทำได้นะคะแต่ว่าต้องได้รับการตรวจแล้วก็ได้คำปรึกษาจากแพทย์ก่อนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเลย20สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกฎจนถึงปัจจุบันเลยนะคะถ้าเกิดอายุครรภ์เกิน20สัปดาห์เนี่ยจะทำได้เ

0: เป็นบางกรณีเท่านั้นนะคะในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นกฎคล้ายๆกับในช่วงปี1975นะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์คะแล้วในนอกเหนือจากประเทศฝรั่งเศสเราจะเคยได้ยินเนี่ยค่ะเรื่องการทำแท้งเนี่ยอยู่ทั่วไปเลยนะคะมันมีเกิดอะไรขึ้นบ้างคะในช่วงนี
1: ้ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมเรื่องทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้หญิงอะที่กับร่างกายเขาอะนะฮะคือมันจะมีคำขวัญคติพจน์ของการต่อสู้เนี่ยก็คือร่างกายของฉันมันย่อมเป็นสิทธิ์ของฉัน my body my choice แต่ผู้คนที่ต่อต้านเนี่ยอย่างในช่วงหาเสียงที่อเมริกาเนี่ยฝ่ายที่เชียร์ทรัมป์เนี่ยออกมาชูป้ายเลยนะ your body my choice ว่าร่างกายของเธอแต่มันทางเลือกมันก็เป็นของฉันเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันเมื่อเดือนที่แล้วในประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์บุคคลที่ชื่อว่านันเน็กเนี่ยจัดรายการในว่ามีคนเล่าปัญหาชีวิตเนี่ยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาโทรมาหาคุณนันเน็กเนี่ยบอกว่าตั้งครรภ์แล้วก็แฟนทิ้งไปแล้วก็จะไปทำแท้งนะฮะคุณนันเน็กเนี่ยเธอก็วางสายโทรศัพท์แล้วนะแล้วอันนี้ผมเอามาจากเพจอีจันนะฮะผมไม่ได้ฟังเองอีจันบันเทิงเนี่ยเขาสรุปนะฮะผมคงพูดไม่ได้หมดอ่ะเพราะคุณนันเน็กแกก็ใช้คำที่คงออกอากาศไม่ได้อ่ะก็คือแกพูดว่าตึ๊ดกันแล้วก็เอาออกอ่ะมีความสุขแต่อยากจะเอาออกอย่าอ้างเศรษฐกิจอย่าอ้างความลำบากอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามีคติเป็น your body my choice ก็คือพอถ้าผู้หญิงจะทำเงี้ยก็เป็นผู้หญิงผิดไว้ก่อนแล้วเวลาถ้าเราไปตามไปอ่านความเห็นเนี่ยก็จะเป็นต้นว่าอะไรนะถุงยางราคาถูกกว่าผ้าอ้อมเวลาทำทำไมไม่คิดว่าแต่ถุงยางมันเป็นฝ่ายผู้ชายต้องใช้ดิว่าทำไมว่ามันเกิดการปฏิสนธิที่มันต้องเกิดจากสองฝ่ายใช่ไหมฮะฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาจะต้องมีเหตุอะไรที่เขาจะต้องไปยุติเนี่ยจะโทษเป็นฝ่ายหญิงผิดอยู่อย่างเดียวเลยนะครับผมก็ฝากไว้ตรงเนี้ยครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องการยุติการตั้งครรภ์นะคะเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไปมากเลยทีเดียวขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.พิริยดิษฐ์มานิชที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการจนจบค่ะรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยกลับมาทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้นะคะทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์หรือจะฟังทางพอดแคสต์บน Spotify Apple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆก็ได้ค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
4: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ

0: ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษท็อกวิทเพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพ์พิสากำเนิดจิรมณีกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนพิเศษวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าเพชรชมพูจุฬาซึ่งหมายถึงนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นที่จะมาร่วมพูดคุยแบบสบายๆตายรุ่นพี่รุ่นน้องมาบอกเล่าความหลังเมื่อครั้งเป็นนิสิตถ่ายทอดประสบการณ์การก้าวสู่โลกของการทำงานหลังจบการศึกษารวมถึงกิจกรรมและสาธารณประโยชน์ที่พี่นิสิตเก่าทำอยู่ในปัจจุบันเพื่อตอบแทนสังคมและแหล่งเรียนมาให้สมกับคำมอตโต้ของจุฬาที่ว่าเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนรายการตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬาจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการผ่านทาง YouTube Official Channel ของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมที่ใช้ชื่อว่า CU Art Culture และปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสดของสถานีวิทยุจุฬาผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่าจุฬาเรดิโอ plus คุณฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่นิสิตเก่ามาร่วมพูดคุยกันพี่นิสิตเก่าจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาปัจจุบันก็ยังทำงานทำกิจกรรมที่ใช้องค์ความรู้ในสายนิเทศศาสตร์ในการทำงานอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเดี๋ยวถ้าพูดคุยกันไปแล้วคุณผู้ฟังอาจจะเคยเป็นหนึ่งในผู้ติดตามดูผลงานของพี่นิสิตเก่าของเราท่านนี้อยู่ในเพจออนไลน์บ้างแล้วก็ได้นะคะพี่นิสิตเก่าของเราท่านนี้เข้าเรียนปีหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2529ค่ะเรียกอย่างลำลองว่า CU 2529นะคะเคยทำงานในสายมาร์เก็ตติ้งเป็นแบรนด์เมเนเจอร์ของบริษัท Unilever และปัจจุบันนี้ได้มาทำงานอิสระด้วยความชอบส่วนตัวด้วยความรู้ความสามารถจากสายงานนิเทศศาสตร์ด้วยการทำในลักษณะของงานออนไลน์โซเชียลมีเดียหรือที่เราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ YouTube นะคะวันนี้พี่นิสิตเก่าที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราคือคุณบุษบาตันติพิบูลหรือหลายคนคุ้นเคยชื่อเล่นว่าพี่โป่งนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬา CU 2529เรามาต้อนรับพี่นิสิตเก่าเข้าสู่รายการและร่วมพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะพี่โป่ง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีนะคะวันนี้ต้อนรับพี่โป่งเข้าสู่รายการพี่โป่งคะเมื่อกี้แนะนำเบื้องต้นไปว่าพี่โป่งมาจากสายนิเทศศาสตร์เป็น CU 2529ปัจจุบันก็ทำเพจด้วยต้องให้พี่โป่งรีบบอกคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะว่าเพจของพี่โป่งชื่อเพจอะไรยังไงคะ
1: ค่ะใช้ชื่อว่าเพจป้าบุตรบาค่ะ
0: ป้าบุตรบาก็คือมาจากชื่อจริงของพี่โป่งคือบุตรสบา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นในระหว่างฟังคุณผู้ฟังอาจจะลองไปเซิร์ชแพลตฟอร์มทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เพื่อลองดูว่าเพจ Facebook ของพี่นิสิตเก่าท่านนี้นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ฟังเราพูดคุยกันไปด้วยนะคะก็เช่นเคยค่ะชวนพี่นิสิตเก่ากลับมาในรั้วจุฬาทั้งทีในฐานะพี่นิสิตเก่าของเราคือเพชรชมพูของเราเสมอนะคะอยากให้พี่โป่งย้อนรำลึกความหลังในรั้วจุฬากันก่อนเลยเพื่อเป็นการเริ่มต้นในช่วงแรกของรายการพี่โป่งบอกว่าพี่โป่งเป็นนิเทศศาสตร์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสมัยที่จะจบมัธยมเพื่อจะต้องเรียนต่อมหาลัยมันต้องเลือกเส้นทางชีวิตหรือว่าเส้นทางคณะหรือว่าองค์ความรู้ที่เราอยากเรียนจริงๆแล้วล่ะพี่โป่งทำไมถึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์จุฬาตอนเอนทรานซ์สนใจอะไรแล้วทำไมหนึ่งในนั้นคือนิเทศศาสตร์ด้วยล่ะคะ
1: คือเป็นเด็กศิลป์สังคมค่ะก็จะเน้นภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมเป็นวิชาสอบพื้นฐานตอนสมัยก่อนนั้นน่ะเป็นช่วงที่เอ็นจะต้องเลือก6อันดับช่วงมัธยมม.6นั่นแหละก็คือตัดสินใจอยู่จริงๆคะแนนเนี่ยก็น่าจะพอประมาณว่าเลือกที่เล็งๆไว้ก็จะเป็นอักษรคณะอักษรแล้วก็นิเทศสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรประมาณแบบนี
0: ้
1: ทีนี้ก็มันลังไล่ดูในเรื่องของคะแนนด้วยจริงๆอ่ะใจเกือบจะร้อยแล้วอยากไปทางอักษรเพราะว่าชอบภาษาปรากฏว่ามีญาติเขาก็จะบอกว่าอุ้ยช่วงนั้นนิเทศดังบูมมาก
0: ๆเป็นที่รู้จักแล้ว
1: ตอนนั้นเรียกว่าดังมากเลย
0: ดังมาก
1: เหมือนแบบมีคนที่ได้มีชื่อเสียงจบนิเทศจุฬาเยอะแล้วก็อัตราการแข่งขันก็สูงด้วย
0: ค่ะแล้วญาติพี่ป๋องแนะนำว่ายังไง
1: แนะนำบอกว่าถ้าเกิดลักษณะเขาก็บอกว่าลักษณะคาแรคเตอร์แล้วก็ความมีชื่อเสียงหมายถึงมีแนวโน้มว่าจะเข้ากับลักษณะของตัวเราอาจจะไปทางสายนิเทศมากกว่าอักษรก
0: ็
1: เลยตัดสินใจเลือกใน6อันดับเนี่ยก็จะเลือกนิเทศศาสตร์จุฬาเป็นอันดับ1ก็มีวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์อันดับ2แล้วที่เหลือก็จะเป็นประมาณสังคมมนุษยศาสตร์ก็มหาลัยอื่นๆแล้วพอตอนสอบประกาศผลก็รู้ว่าได้นิเทศจุฬา
0: คือนิเทศศาสตร์ก็ติดอันดับ1เลยนิเทศศาสตร์จุฬานะคะครั้งแรกที่รู้สึกยังไงคะ
1: ดีใจมากเพราะรู้ว่านิเทศสำหรับตามมุมมองของตัวเองก็เป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทุกคนแหละแต่ว่าพอเข้าถึงคณะจริงๆมันก็อาจจะต้องเลือกในสายที่เป็นเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
0: งั้นย้อนเล่าชีวิตปีหนึ่งกันหน่อยดีกว่าสมัยนั้นการเป็นนักเรียนมัธยมพอข้ามมาเป็นนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาลัยในความรู้สึกพี่โป่งตอนนั้นที่ยังพอจำได้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าตอนเราเป็นนักเรียนก็เหมือนกับเราเป็นเด็กเนา
0: ะ
1: พอเข้ามหาวิทยาลัยมันต้องมี

0: การวางแผนในเรื่องของการเรียนค่อนข้างจะต้องมีวินัยแล้วก็ตอนที่เข้าไปเรียนนะคะก็ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการเรียนค่อนข้างเยอะไม่อยากทำให้คะแนนเรียนตก
1: คือตัวเองตั้งใจไว้เลยว่าโอเคสังคมใหม่ๆก็ต้องปรับตัวเข้ากันให้ได้หรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องเรียนคือพี่โป่งวางเป้าหมายไว้เลยว่าเรื่องเรียนจะต้องเก็บให้ได้เต็มที่ใช่ไหมคะ
0: จะต้องไม่ทิ้งตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันประสบการณ์ในร่วมมหาวิทยาลัย4ปีอะค่ะต้องเก็บเกี่ยวในเรื่องของกิจกรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่มีส่วนในการทำกิจกรรมได้ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วม
1: ตอนนั้นเข้าปี1พี่ป๋องเล่าคร่าวๆให้ฟังนิดนึงว่ากิจกรรมปี1ที่เจอตอนนั้นที่ยังพอจำได้อยู่ในใจจนถึงปัจจุบันนี่มีกิจกรรมอะไรบ้าง
0: ค่ะก็เล่ารวมๆถึงกิจกรรมเนาะตั้งแต่ปี1ที่เข้าไปก็น่าจะได้อย่างเช่นถือพาน
1: งานไหว้ครู
0: งานไหว้ครูถือพานเป็นนางนพมาศด้วยนะ
1: อ๋อเป็นนางนพมาศของคณะเหรอคะ
0: ของคณะ
1: โอ้ดีจัง
0: แล้วก็ร่วมละครเวทีของคณะนิเทศก็ดูอาจจะเป็นคณะละครในคณะอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ละครเล็กๆในคณะที่ปกติเขาก็จะให้เด็กๆทุกสายในการเข้ามีส่วนร่วมเนาะไปปลายเนี่ยจะกิจกรรมที่ชอบมากๆก็คือการได้เข้าค่ายนิเทศ
1: หมายถึงค่ายอาสา
0: ค่ายอาสาของคณะนิเทศนะคะที่บอกว่าชอบมากๆเพราะว่าด้วยบุคลิกของตัวเองเข้าใจว่าที่คุณดวงถามว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าติดอยู่ในความทรงจำก็คือค่ายอาสานิเทศนี่แหละเพราะว่าเป็นค่ายที่เพื่อนๆส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่น่าเข้าค่ายจะดูเหมือนบอกว่าดูธรรมดาสบายๆไม่น่าจะลำบากได้ปรากฏว่าจริงๆสำหรับตัวเองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชอบมากมันเป็นการไปออกค่ายแล้วก็ได้สอนเด็กเล็กๆที่อยู่ในชนบทนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปลูกฝังทำให้เรามีจิตใจของความที่อยากจะทำให้คนอื่นทำเพื่อสังคมเนี่ยขนานมาตั้งแต่สมัยเป็นนิเทศจุฬา
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ารั้วมหาลัยบางทีเหมือนเป็นการมาเปิดประสบการณ์แล้วก็ค้นหาตัวเองค้นหาศักยภาพแล้วก็ทั้งความสามารถและความชอบของตัวเองบางคนก็เริ่มมารู้กันในรั้วมหาวิทยาลัยฉันคือต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์เช่นพี่โป่งก็เต็มที่เลยทั้งเรียนทั้งทำกิจกรรมนะคะตอนนั้นนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์ก็คือเรียน4ปีจบเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ไหมคะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าสาขาประชาสัมพันธ์ยุคนั้นแน่นอนว่ายุคสมัยเปลี่ยนรูปแบบก็อาจจะแตกต่างกับปัจจุบันอยากให้พี่โป่งเล่าย้อนให้ฟังว่าสมัยนั้นนิเทศศาสตร์เรียนสาขานี้เขาต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรที่เพื่อเป็นการฝึกฝนหรือว่าเสริมศักยภาพก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงาน
0: ค่ะผมเชื่อว่าคณะนิเทศเนาะโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นสายที่ค่อนข้างกว้าง
1: ๆค่ะ
0: แล้วไม่ได้ถึงขนาดเจาะลึกอะไรมากมายอย่างถ้าเทียบกับอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์ MC อะไรพวกนั้นนะคะที่หรือว่ากล้องอะไรพวกนี้ที่เขาจะได้ลงมีทักษะค่อนข้างเฉพาะทางส่วนตัวมีความรู้สึกว่าประชาสัมพันธ์คืออะไรที่เรียนพื้นฐานแต่เป็นพื้นฐานที่เชื่อว่าสามารถประยุกต์ได้กับทุกอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นฐานเนี่ยคือพื้นฐานในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนการพูดการถ่ายทอดการจับประเด็นผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้มากๆตอนเรียนเพราะว่าจะมีหลายวิชามากๆที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการฝึกฝนทักษะของการฟังการพูดคุยการเขียนการถ่ายทอดอย่างเช่นที่ชอบมากก็คือของอาจารย์ชมัยพรสมัยก่อนนะคะอาจารย์ก็จะมีโจทย์ที่จะให้ต่อยอดอย่างเช่นถ้าเกิดฟังเพลงนี้จะนึกถึงการเขียนบทกวีกลอนแบบไหนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดมีแขกรับเชิญมาถ้ามีการฟังสัมภาษณ์แล้วเราจะไปตีความแล้วก็เขียนบทความแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าสามารถนำมาใช้ได้จนถึงปัจจุบัน
1: คือตอนเรียนพี่ผมก็อาจารย์ในคณะได้สอนแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติแบบนี้มานะคะซึ่งโอเคอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับน้องปัจจุบันก็คือแล้วแต่เรื่องของยุคสมัยและเทคโนโลยีหรือว่าองค์ประกอบในบริบทของความเป็นงานสื่อสารที่เปลี่ยนไปนะคะตอนเรียนก็คือใช้พื้นที่ที่คณะนิเทศศาสตร์ตรงใกล้ๆกับนิติศาสตร์
0: ใช่ค่ะ
1: ปัจจุบันนี่แหละนะคะเพราะว่าที่ต้องถามงี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าพี่นิสิตเก่าของเราบางยุคบางสมัยก็คืออยู่กันคนละเจนคนละรุ่นก็อาจจะใช้สถานที่เรียนต่างกันนะคะตอนนั้นพี่โป่งส่วนใหญ่เลยใช้เวลาอยู่ในคณะหรือว่าไปเรียนนอกคณะด้วยคะ
0: ส่วนใหญ่อยู่ในคณะเลยค่ะ
1: คำว่าการอยู่ที่คณะสมัยพี่โป่งอ่ะการอยู่มหาลัยคืออยู่กี่โมงถึงกี่โมงคะมากันตั้งแต่เช้าอยู่ถึงค่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกิจกรรมในคณะก็คือทำกันอยู่ที่คณะคือรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ด้วยกัน
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันใต้ถุนไปตั้งแต่ตอนเช้าก็จะไปนั่งอยู่ตรงมานั่งใต้ต้นไม้หน้าคณะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแต่เราก็จะพบปะเจอกันอยู่แถวๆตรงนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะในคณะรู้จักสนิทสนมกันหมดแหละรุ่นพี่รุ่นน้องเนอะเพราะว่าอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยการเรียนประชาสัมพันธ์ของพี่โป่ง4ปีคือหมายถึงพอเรียนประมาณปี2ถึงจะมีการแยกสาขาอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นทำไมตัวเองถึงเลือกประชาสัมพันธ์ล่ะคะ
0: มีภาพที่รู้สึกว่าประชาสัมพันธ์เป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่น่าจะสามารถนำไปใช้ในงานทุกงานและจริงๆตัวเองก็มีภาพเหมือนตอนเด็กๆอะค่
1: ะ
0: อยากเป็นประชาสัมพันธ์พวกสถานที่อย่างเช่นประชาสัมพันธ์โรงแรม
1: คือเหมือนเป็นภาพจำวัยเด็กเนาะเรียนสื่อสารเรียน

0: งานประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นงานหนึ่งที่เห็นหลากหลายแล้วก็อาจจะมองว่ามันเป็นเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต
1: ใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเจนนะ
0: ค่ะก็เลยเลือกสาขาประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วมันเริ่มมาชัดเจนตอนไหนเอาค่ะสมมติว่าเรียนประมาณปี3นี่เริ่มมีการฝึกงานไหมคะ
1: ฝึกงานค่ะฝึกงานที่โรงแรมรามาการ์เด้น
0: ก็คือพออยู่ในสายประชาสัมพันธ์การฝึกงานก็ต้องออกไปฝึกงานในสถานที
1: ่
0: ที่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆใช่ไหมคะของพี่โป่งฝึกงานในสายงานโรงแรม
1: โรงแรมด้วยแล้วก็SCG กับปูนซีเมนต์สมัยก่อนค่ะก็แต่ว่าอยู่ในแผนกประชาสัมพันธ์
0: แล้วการฝึกงานตอนนั้นเรียนในห้องเรียนกับอาจารย์กับเพื่อนก็ส่วนหนึ่งประสบการณ์ฝึกงานตอนนั้นมีอะไรยังจำได้แล้วอยากเล่าให้ฟังไหมคะ
1: ที่สำคัญเลยผมว่าในห้องเรียนก็เป็นทฤษฎีพอไปถึงแต่ละที่ก็คือจะต้องปรับตัวว่าวิธีการของแต่ละองค์กรเขาจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นในเรื่องของการเขียนข่าวรูปแบบของเขาหรือแม้กระทั่งจริงๆอะเบสิกของการไปใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรที่เป็นองค์กรทำงานนะคะก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะต้องรู้เน
0: า
1: ะ
0: การทำงานในออฟฟิศมันก็ต่างกับในห้องเรียนมันมีองค์ประกอบอื่นนอกจากองค์ความรู้ที่เราเรียนตอนนั้นที่ไปฝึกงานนี่ใช้เวลาฝึกงานนานไหมคะเป็นหลักหลายเดือนหรือว่า
1: จะ3เดือนถ้าจำไม่ผิด
0: แล้วพอฝึกงานเสร็จก็กลับมาเรียนอีกเทอมนึงก็จะจบการศึกษาตอนนั้นได้ก้าวสู่โลกของการฝึกงานหมายถึงเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นการทำงานจริงแล้วหลังจากการฝึกงานเริ่มวางเป้าหมายไหมคะว่าเดี๋ยวฉันกำลังจะจบออกไปไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยอีกเทอมนึงเนี่ยอยากจะทำงานอะไรยังไงตอนนั้นได้คิดไว้ไหมคะ
1: ตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อก่อน
0: ค่ะไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท้ายยังไงคะพอจบการศึกษาได้ไปเรียนต่อก่อนหรือได้ทำงานก่อนกันแน
1: ่สุดท้ายก็ได้ไปเรียนก่อน
0: ได้ไปเรียน
1: คร
0: ับ
1: ก็ยังต่อยอดในสายก็คล้ายๆกับสายของนิเทศนะเนาะแต่ว่าคราวนี้ไปในสายที่เป็นการตลาดมากขึ้นไปเรียนทัวริซึมมาร์เก็ตติ้งที่ประเทศอังกฤษก็เป็นการใช้เรียนการตลาดและในอีกฝั่งนึงก็คือเรียนเรื่องของการท่องเที่ยวและที่อังกฤษในวิธีการเรียนการสอนก็เหมือนการแอพพลายเนาะเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งได้เรียนรู้ในเรื่องของปุ่มคิดว่าอย่างนั้นนะรูปแบบของการเรียนที่นั่นก็คือยิ่งทำให้เราฝึกเป็นคนที่คิดประมวลความคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นดิสเซอร์เทชันหรือว่าเอเซ่ต่างๆของที่นู่น
0: น่าสนใจมากเลยทำไมจากนิเทศศาสตร์ถึงวางเป้าหมายชีวิตตัวเองไปเรียนต่อในระดับเป็นลักษณะปริญญาโทหรือเป็น
1: ปริญญาโทค่ะ
0: เป็นปริญญาโทเลยนะคะในสายเป็นการตลาดการท่องเที่ยวล่ะคะ
1: ผมชอบการตลาดผมว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ส่วนเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยตอนยุคนั้นประเทศไทยดังมากเรียกว่าทัวริซึมเดสติเนชันของเขาอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเรียนสายนี้เพราะเราชอบในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การติดต่อความมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็อย่างที่บอกคือที่นู่นเนี่ยศาสตร์ของเขาคือการเรียน2 อย่างแล้วก็เลยคิดว่าได้เรียนทั้งการตลาดด้วยได้เรียนทั้งการท่องเที่ยวด้วยแล้วมันก็มาประยุกต์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกลับมาได้ทำงานสายท่องเที่ยวโดยตรงหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังได้สายของการตลาดอยู
0: ่คือหลังจากได้องค์ความรู้ที่เป็นวิชาชีพได้แล้วล่ะจากนิเทศศาสตร์จุฬาในสายประชาสัมพันธ์แต่พี่ผมก็ยังเติมเต็มความต้องการของตัวเองด้วยการไปเรียนต่อในสิ่งที่ตัวเองชอบอีกตัวนึงก่อนก็คือเรื่องของทางด้านการตลาดแล้วก็ทางด้านงานท่องเที่ยวโอ้น่าสนใจกลายเป็นว่า2 อย่างนี้ก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้พี่โป่งสามารถทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักได้โดยใช้องค์ความรู้จากทั้ง2 อันนี้มาเมิร์จกันนะคะแล้วพอเรียนจบปริญญาโทแล้วคือพี่โป่งก็กลับมาทำงานที่เมืองไทยล่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงการก้าวสู่โลกของการทำงานช่วงแรกๆพี่โป่งทำงานที่ไหนยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
1: ตอนแรกเข้าไปอยู่แผนกการตลาดของสายการบินคาเท
0: ่ค่ะ
1: ค่ะก็จะดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ของสายการบินเขาเพราะว่าตัวแม่ก็อยู่ที่ฮ่องกงที่ประเทศไทยเราก็เป็นสำนักงานที่ประเทศไทยค่ะก็เรียนรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งพิมพ์อีกเหมือนเดิมเนาะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแถลงข่าว
0: ค
1: ่ะก็การจัดงานอีเวนต์ต่างๆก็ไปเรียนรู้ที่นั่นเพิ่มเติม
0: เป็นการใช้องค์ความรู้ทางสื่อสารของนิเทศศาสตร์นี่แหละ แล้วก็ยิ่งไปบวกกับงานทางการตลาดที่พี่โป่งไปเรียนเสริมมาจากอังกฤษด้วยโหก็เป็นไงคะชีวิตการทำงานตอนนั้นนิสิตในร่วมมหาลัยก้าวสู่โลกของการทำงานจันใช้ชีวิตจริงเป็นคนทำงานแล้วเมื่อมองย้อนไปจากวันนี้มองไปจุดเริ่มต้นวันนั้นของเราการทำงานแรกๆของเราเนี่ยให้อะไรเราบ้างคะพี่โป่ง
1: ให้อะไรเราบ้างสอนในเรื่องของการปรับตัวมาก
0: ๆ
1: ในการปรับตัวที่จะอยู่ในองค์กรในขณะเดียวกันมองว่าการทำงานแรกๆอ่ะมันควรเราควรเน้นในเรื่องของการได้ทำหลายๆอย่างแล้วค่อยๆฝึกฝนทักษะไปค่อยๆเก็บเกี่ยวว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าผมว่าทุกอันน่ะในช่วงงานของชีวิตนะคะมีข้อดีของมันทุกอย่างที่เราสามารถที่จะดึงมาใช้ในอนาคตแล้วเราไม่มีวันรู้อย่างเช่นการทำงานในปัจจุบันนี้พอย้อนกลับไปจริงๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากในอดีตน่ะมันช่วยสะสมมันช่วยเพิ่มพูนแล้วก็มันกลายเป็นกำไรให้กับเราในปัจจุบันได้หมด
0: เพราะฉะนั้นคือไม่ได้รู้สึกว่าเราทิ้งอะไรไปแต่เราได้เก็บเกี่ยวทุกอย่างมาสะสมมาเรื่อยๆจนเป็นเราในปัจจุบันได้นะคะโอ้พี่โป่งผ่านงานมาเยอะมากแล้วสุดท้ายทราบว่าจากสาย

0: การบินจากงานการตลาดก็คือมาที่งานการตลาดของ Unilever ด้วยอยู่ตรงนี้นานมากไหมคะ
1: Unilever 7ปีค่ะ
0: 7ปีก็คือทำในลักษณะของเป็นลักษณะ Manager เกี่ยวกับแบรนด์ Marketing ของบริษัทเลยตอนนั้นทำงานแล้ววางเป้าหมายในอนาคตยังไงคะตอนนั้นอยากทำงานในสายนี้ไปเรื่อยๆหรือยังไงคะ
1: ชอบมากแล้วก็กะว่าจะอยู่ยาวจนกระทั่งถึงเกษียณด้วยซ้ำไปเพราะงานเป็นงานที่ชอบจริงๆเป็นงานเกี่ยวกับ Marketing เป็นงานทางด้านของ Branding และ Unilever เนี่ยคือโรงเรียนการตลาดที่ดีมากๆทำทุกอย่างที่ตั้งแต่เรียนรู้ทุกระบบของงานการตลาดจริงๆออกสินค้าการเทสสินค้าการทำวิจัยเพราะฉะนั้นก็คือครบถ้วนแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนก็คือพอ7ปีที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็มีครอบครัวแล้วก็มีน้องพอมีน้องก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เวลากับลูกมากกว่า
0: เริ่มมีต้องมีตัวเลือกแล้วระหว่างครอบครัวกับงานนะคะสุดท้ายพี่ผมก็เลยยังไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรักจนถึงเกษียณถูกไหมก็คือต้องกลับมาดูแลครอบครัวก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: จะบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะจริงๆปัจจุบันก็ยังทำงานที่ตัวเองรักอยู
0: ่
1: คือทุกช่วงเวลาของที่ทำมาค่ะก็เป็นงานที่ตัวเองรักหมดแต่เพียงว่าตามช่วงจังหวะของชีวิตว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลาไหนแต่ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากเพราะว่าในแง่ของการทำงานที่ Unilever เชื่อว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาของการเติบโตของตัวเองมากๆ
0: ค
1: ่ะแต่ก็ตัดสินใจเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเวลาที่เวลาน่ะมันหายมันกลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดสินใจที่จะไปดูแลลูกก่อนดีกว่า
0: ก็เลยสิ่งที่รักก็ยังเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวค่อยหาโอกาสทำใหม่นะคะแล้วก็มาดูแลครอบครัวดูแลลูกก่อนแล้วจนปัจจุบันนี้พี่ป๋องก็ไม่ได้กลับไปทำงานในลักษณะของงานองค์กรหรือว่าในลักษณะงานบริษัทอีกเลยแต่ว่ากลับมาทำงานที่เป็นลักษณะงานที่มีความเป็นอิสระแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวที่ต้องเรียนผู้ฟังว่าเหมือนเมื่อช่วงต้นรายการที่แนะนำให้ผู้ฟังไปลองกดติดตามดูในโซเชียลมีเดียในออนไลน์ Facebook หรือ YouTube ด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าป้าบุตรบานะคะก็จะทำให้คุณผู้ฟังเห็นแล้วล่ะว่าปัจจุบันนี้พี่นิสิตกับของเราเนี่ยเขาทำกิจกรรมหรือทำงานอะไรที่บอกว่าทำด้วยใจรักในปัจจุบันเราจะมาชวนพี่บุษบาคุยเรื่องนี้กันวันหนึ่งในวัยหนึ่งก็ผันตัวเองมาทำงานอิสระทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียทำเป็นลักษณะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช้ความรู้ความสามารถทางสายนิเทศศาสตร์มาทำตรงนี้ได้อย่างลงตัวมากค่ะคุณผู้ฟังเพจโซเชียลมีเดียของพี่โป่งป้าบุษบาเนี่ยทั้งหมดนั่นคือพี่โป่งทำคนเดียวนะคะหมายถึงว่าทั้งการถ่ายทำทำสคริปต์หรือทำโปรดักชันพี่ป๋องเล่าจุดเริ่มต้นหน่อยว่าทำไมพอถึงวัยหนึ่งในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งมันอาจจะเราอาจจะดูห่างจากเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเป็นมองว่าหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเด็กวัยรุ่นมากกว่าพี่เริ่มยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง
1: จริงๆต้องเล่าให้ฟังให้เห็นภาพก่อนเพราะว่าคนจะนึกว่าทำป้าบุตรบาเป็นอาชีพแต่จริงๆเนี่ยหลังจากที่บอกว่าเล่าว่าออกจากที่ Unilever ค่ะหลังจากนั้นยังมีงานอีกงานนึงซึ่งจริงๆเป็นงานเลี้ยงชีวิตของตัวเองเป็น Research Moderator เป็นงานเกี่ยวกับ Market Researchก็คือการวิจัยตลาดซึ่งงานอันนั้นก็คืองานที่ทำมาตั้งแต่ออกจาก Unilever จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันทีนี้ถ้าถามถึงในเรื่องของเพจป้าบุตรบาซึ่งเป็น Facebook เนี่ยมันทำขนานมากับการทำงานอาชีพรายได้ของตัวเองมาตลอด
0: ค่ะ
1: ก็คือทำขนานกันไม่ใช่ว่าหยุดงานที่เป็นงานอาชีพแล้วก็มาทำเพจป้าบุตรบาน
0: ะ
1: แต่สาเหตุที่เริ่มเพจป้าบุตรบาเนี่ยเป็นเพราะว่าตั้งใจอยากทำอะไรให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นเพจป้าบุตรบาเริ่มตัดแนวความคิดที่ว่าลุ่มหลงความเป็นไทยพิศสมัยอดีตการแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเอ๊ะตัวเองสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆคืออะไรเราชอบความเป็นไทยเราน่าจะพอมีทักษะในเรื่องของการเขียนการสื่อสารแต่ก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยใช้การเขียนเป็นตัวนำร่องเพิ่งจะมาปรับเป็นวิดีโอเนี่ยไม่นานสักเท่าไหร่ค่ะและอย่างที่ดวงบอกก็คือทำทุกอย่างคนเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งเวลาจัดสรรเวลาได้เพราะฉะนั้นป้าบุตรปาที่ทำมา7ปีเนี่ยคือทำขนานมากับงานที่เป็นงานอาชีพของตัวเองมาตลอดแล้วก็ใช้วิธีการแบ่งเวลามาทำด้วยความชอบมันก็เลยอยู่ยาวมาได้จนถึงตอนนี้เท่าที่ผมรู้สึกโน้ตค่ะ
0: ค่ะคือน่าสนใจนะคะคือมีงานประจำมีงานภาระรับผิดชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าความฝันก็ไม่ทิ้งความสนใจส่วนตัวก็ไม่ทิ้งเนื่องจากสนใจความเป็นไทยสนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่าแม้แต่การท่องเที่ยวที่เป็นพื้นฐานการเรียนปริญญาโทมาก็เลยมาลงรวมกันอยู่ในเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มปัจจุบันที่กำลังเป็นที่นิยมด้วยก็คือการทำสื่อหรือว่าทำคอนเทนต์อยู่ในโลกออนไลน์และตอนนั้นทราบว่าพี่โป่งเริ่มจากเฟซบุ๊กก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เฟซบุ๊กนี่คือสำหรับเจนของพี่โป่งหรือว่าเจนของดวงเองเนี่ยก็คือโอเคเราอาจจะถ้าคนทั่วไปก็คงใช้แบบว่าติดต่อสื่อสารกับเพื่อนกับญาติกับคนรู้จักแล้วก็โอเคอาจจะนำเสนอชีวิตประจำวันของตัวเองหรือว่าอาจจะโพสต์ให้เพื่อนว่าไปเที่ยวไหนมาทำอะไรบ้า างในแต่ละวันแต่ของพี่โป่งการใช้ Facebook ก็เลยเอาเรื่องของความสนใจของตัวเองใส่ลงไปตอนเริ่มยังไงคะจาก Facebook นี่คือถ่ายรูปที่เราสนใจแล้วก็เขียนคอนเทนต์ลงไปเหรอคะ
1: ใช่แต่มีการวางแผนก่อนจริงๆต้องบอกคุณดวงตลกมาก

0: เลยว่าในรุ่นเองตัวเองเป็นคนที่เริ่มเล่น Facebook หลังเพื่อนเลย
1: หมายถึงว่าในวัยเดียวกันเจนเดียวกัน
0: ก็แม้กระทั่งไปเจอเพื่อนนิเทศด้วยกันน่ะแหละเพื่อนนิเทศยังบอกเลยอุ๊ยไปบอกหน่อยให้มาเล่น Facebook หน่อยเพราะตอนแรกไม่สนใจเลยแต่ว่าพอมาเล่นสักพักนึงเนี่ยวงเห็นในแง่ที่ว่าเค้ามีศักยภาพในการที่จะเป็นช่องทางในการที่ทำให้เราได้สื่อสารงานของเราความคิดดีกว่าเรียกว่าความคิดของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดเพจนะคะและเปิดเพจตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจัดงานเขียน
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นงานเขียนอาจจะเป็นการไปมีประสบการณ์ที่นู่นที่นี่แล้วก็เล่าในมุมมองของตัวเองค่ะก็เขียนถ่ายรูปประกอบด้วยก็ทำมาอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็สะสมคนที่ติดตามมาเรื่อยๆก็คงเข้าใจว่าคนคอเดียวกัน
1: ค่ะตอนนี้ก็คือโซเชียลมีเดียก็คือเป็นแหล่งหนึ่งที่จะทำให้เราค้นพบเรื่องราวที่เราสนใจจากกลุ่มคนที่สนใจเหมือนกันได้ง่ายมากนะคะเหมือนคอนเนคกันอยู่ในโลกออนไลน์ได้พี่ผมก็เลยเริ่มจากจุดนี้คือ Facebook เป็นลักษณะของการถ่ายภาพเขียนคอนเทนต์แล้วตอนนั้นเป็นไงคะทำไปแล้วแรกๆลุ้นไหมคะว่าจะมีใครมาสนใจติดตามหรือว่ามีฟีดแบคยังไงไหมแล้วก็ปัจจุบันฟีดแบคเป็นยังไงแล้วให้ฟังหน่อย
0: จะบอกว่าตอนเริ่มก็คงเหมือนหลายๆคนนะคนดวงที่เริ่ม Facebook แล้วก็โดยเฉพาะถ้าคนเปิดเพจเนี่ยเพราะว่าความลึกๆก็คงอยากจะให้เพจตัวเองเป็นที่นิยมหรือว่ามีคนชื่นชอบแต่ว่าตอนที่เปิดเพจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องของความเป็นไทยแนวสไตล์แบบเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดคนกลุ่มใหญ่มากแต่ผมว่าที่สำคัญมากที่สุดก็คือถามตัวเองทุกครั้งเวลาที่แบบมีอะไรมากระทบว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือเปล่าถ้าตัวเองอยากทำก็แค่ทำต่อแล้วก็หารูปแบบในสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเองเพราะฉะนั้นจนถึงเวลานี้ผ่านมาประมาณสัก7ปีเพจก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณผู้ติดตามประมาณ 29,000 กว่า
1: เป็นหลัก 20,000 เลยนะ
0: ใกล้ 30,000
1: ไม่ได้ทำเล่นๆนะคะพี่นิสิตเก่าเราทำด้วยใจรักแต่ว่าบอกว่าไม่ได้หวังเป้าหมายของผู้ติดตามหรือว่ายอด follow หรือว่ายอดไลค์ยอดคอมเมนต์เท่าไหร่แต่ได้นำเสนอสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ไปๆมาๆนี่คือหลัก 20,000 กว่าแล้วนะคะคือหมายถึงพี่ก็ทำต่อเนื่องหรือว่าจังหวะว่าว่างช่วงไหนก็ทำหรือว่ามีการวางแผนว่าปีนี้ต้องทำนั่นทำนี่เป็นทางการไหมคะ
0: พยายามทำให้ต่อเนื่องเลยค่ะสาเหตุหนึ่งที่อยากทำให้ต่อเนื่องเพราะว่าคนในเพจเนี่ยรู้เลยว่าเขาติดตามด้วยความที่เขาอยากจะรู้ว่าเราทำอะไรหมายถึงอยากจะเห็นมุมมองอยากจะติดตามงานเขียนงานนำเสนอของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการขอบคุณให้กับคนที่เขามาเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าอยู่ในสังคมเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะพยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็นำเสนอแต่ว่าถ้าบางเรื่องก็อาจจะมีการวางแผนค่อนข้างเยอะนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นงานวิดีโอที่จะต้องไปถ่ายทำเขียนสคริปต์อันนี้อาจจะเป็นงานระยะยาวที่ต้องวางแผน
1: ก็จริงๆว่าจากงานที่ทำเป็นงานอดิเรกจากความชอบส่วนตัวอยากจะนำเสนอเรื่องราวด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลายเป็นตอนนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งงานหลักที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าของเราก็คือลูกเพจของเรานี่แหละผู้ติดตามผู้คนในออนไลน์จับสายประชาสัมพันธ์ย้อนไปยุค2529-30การทำงานในยุค2530กว่าๆกระโดดมาที่ปัจจุบันนี้อยู่ในอีกเจนหนึ่งที่เป็นสังคมออนไลน์แล้วพี่ก็ยังอยู่ในบริบทของสิ่งนี้ด้วยพื้นฐานนิเทศศาสตร์จุฬาแล้วก็ทำมาต่อเนื่องต้องเรียกว่าทำด้วยใจรักจริงๆพี่มองตัวเองว่ายังไงแล้วก็มองเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะอยากจะบอกอะไรกับเขากับรูปแบบของงานที่พี่ทำอยู่ในปัจจุบัน
0: ผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการเรียนรู
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่บอกก็คือตั้งแต่เรียนจนกระทั่งถึงปัจจุบันทุกขั้นตอนของช่วงชีวิตก็คือการเรียนรู้ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับตัวกับรูปแบบในปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสมมติถ้าเกิดใครอยากจะทำอะไรลักษณะแบบเดียวกันวงอยากให้เริ่มจากการค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆก่อนโจทย์สำคัญคือตรงนั้นเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราอยู่ยาวแบบยั่งยืนวงจะไม่ทำอะไรที่เป็นแนวเทรนด์กระแสแฟชั่นอันนั้นจะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองสนใจสักเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าการที่มีมุมมองที่ชัดเจนแล้วว่าตัวเองชอบในเรื่องนี้การสื่อสารหรือการบอกเล่าการค้นพบมุมมองแง่มุมของเราก็จะมุ่งไปทางนั้นแล้วยิ่งมองหามันก็จะยิ่งมองเห็นนะคะคุณดวงเราก็จะเจอเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆมากมายแล้วเราก็จะสามารถมาบอกต่อให้กับผู้คนได้ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเข็มทิศที่สำคัญที่สุด
1: ทำให้พี่สามารถที่จะตั้งเป้าถึงจะเป็นลักษณะงานอดิเรกอยู่ในออนไลน์ที่อาจจะไม่ใช่งานถนัดของเจนตัวเองแต่คือถ้าตั้งใจทำตั้งใจจริงแล้วก็สนใจจริงๆก็ทำได้นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ฟังว่าเห็นพี่เขาทำด้วยความสุขจริงๆค่ะไม่เชื่อลองไปติดตามดูผลงานนะคะจะเห็นถึงความสุขและความตั้งใจในการทำงานของพี่นิสิตเก่าของเราที่ถ่ายทอดออกมาในผลงานที่ปรากฏอยู่ในเพจซึ่งตอนนี้เพจป้าบุตรบาร์ก็คือตรงตัวภาษาไทยเลยเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook แน่นอนล่ะเสิร์ชคำนี้ไปเดี๋ยวก็เจอ Facebook ป้าบุตรบาร์แล้วทราบว่ามี YouTube ด้วยแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพิ่งเปิดมาประมาณสัก3อาทิตย์มั้งคะ
1: YouTube นี่เป็นลักษณะคอนเทนต์ที่เพิ่งเริ่มทำเป็นลักษณะวิดีโอ

0: ครีเอเตอร์นำเสนอเรื่องราวที่จริงจังมากขึ้นด้วยทั้งสคริปต์และสถานที่และองค์ความรู้ที่ได้นำเสนออันนี้คือพี่ทำวิดีโอด้วยเป้าหมายยังไงคะ
1: คือสำหรับเหมือนเป็นพื้นที่ที่น่าจะจัดระเบียบ
0: ค่ะ

0: gratitude ก็คือในเรื่องของการสำนึกรู้คุณกตัญญูรู้คุณต่ออะไรก็แล้วแต่ซึ่งบ่งเชื่อว่ามันเชื่อมโยงความเป็นไทยได้อย่างดีมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าเรื่องราวที่ทำให้บ่งได้สัมผัสความสำนึกรู้คุณความกตัญญูความถ่ายทอดรากเหง้าตั้งแต่บรรพบุรุษใดนู่นนี่มาจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์นี้นอกจากนั้นที่เหลือก็อาจจะเป็นไดอารี่หรือว่าอื่นๆก็อาจจะต้องคอยติดตามดูค่ะ
1: พี่ป๋องวางแผนไว้ในใจว่าคอนเทนต์ที่นำเสนอเนี่ยไม่ใช่นำเสนอจากความชอบหรือว่าโอกาสในการที่จะไปสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้มานำเสนอแต่ว่าตั้งใจร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่มีกิมมิกมีคอนเทนต์นำเสนอที่อยากถ่ายทอดออกมาให้มันครบสมบูรณ์เป็นซีรีส์แต่ละตอนแต่ละตอนไปเลยนะคะโอ้น่าสนใจอันนี้พี่เขาไม่ได้ทำแค่เล่นๆเป็นงานอดิเรกและอันนี้เรียกว่าตั้งใจทำเป็นแบบลักษณะมืออาชีพเลยต้องชื่นชมนิสิตเก่าของเรานะคะในวัยที่ใกล้เกษียณอายุราชการซึ่งจริงๆคนอื่นก็คงไปเที่ยวเล่นไปท่องเที่ยวทำอะไรที่มันน่าจะสบายแล้วก็สนุกกว่านี้แต่พี่นิสิตเก่าของเราเลือกวิธีด้วยความเป็นจิตวิญญาณนิเทศศาสตร์ก็ยังแบกกล้องแล้วก็เดินท่องเที่ยวแล้วไปทำคอนเทนต์ต่างที่ต่างๆเพื่อมานำเสนอในช่องทางออนไลน์ที่เป็นช่องทางใหม่โอกาสใหม่ของตัวเองด้วยโหน่าชื่นชมมากฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยพี่ป๋องช่วยแนะนำช่องทางการติดตามผลงานพี่ป๋องทั้ง Facebook และ YouTube หน่อย
0: ค่ะตอนนี้ก็ถ้า Facebook ก็เป็นป้าบุตรบาเป็นเพจเลยนะคะแล้วก็ YouTube ก็ชื่อเดียวกันก็ป้าบุตรบาเหมือนกัน
1: ภาษาไทยนะคะฝากคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ก็ลองกดเข้าไปดูผลงานของพี่นิสิตเก่าสายนิเทศศาสตร์ของเราติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะช่วงท้ายรายการให้พี่ป๋องทิ้งท้ายถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิดนึงค่ะ
0: ก็มหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่บ่มเพาะตัวเองมาค่ะเพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสกลับมาที่นี่ได้ทำอะไรเพื่อจุฬาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันบางทีอาจจะห่างหายจากมหาวิทยาลัยไปแวะเวียนเข้ามานะคะก็ในนี้ก็แค่มาเดินเล่นก็ยังสนุกเลยเนาะต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ได้มารื้อฟื้นความทรงจำดีๆของสถานที่นี้สถานที่ที่อย่างน้อยอย่างที่รัชกาลที่9ทรงบอกไว้ว่ามหาวิทยาลัยของเราชื่อจุฬาลงกรณ์ชื่อนี้ก็จะติดตัวเราไปทำอะไรก็ขอให้นึกถึงชื่อนี้ตลอดเวลาค่ะ
1: ขอบคุณพี่นิสิตเก่าของเรามากนะคะวันนี้ที่เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกันวันนี้เวลารายการของเราหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
3: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ

0: าทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท่านอยู่กับรายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันวรพรสุขุมาวาสีผู้ดำเนินรายการคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางสัตวแพทย์นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้รายการนี้อยู่คู่กับสถานีวิทยุจุฬามากว่าครึ่งศตวรรษแล้วค่ะสำหรับรายการในวันนี้สัตวแพทย์สนทนาจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวน่าสนใจเรื่องสวัสดิภาพปศุสัตว์ในฟาร์มมุมมองโลกและทิศทางของไทยค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ณัชนนท์ดำเนียมท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาและสังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาการสืบพันธุ์สุกรด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีโอกาสมาเยือนรายการของเรานะคะแล้วก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์มีความชำนาญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิภาพของปศุสัตว์ในฟาร์มนะคะ

0: ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมสัตว์ชนิดใดบ้างคะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเรื่องของเสรีภาพสัตว์ในฟาร์มนะครับเราก็ต้องดูถึงสปีชีส์หรือว่าสายพันธุ์ชนิดสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับโดยในทางเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเราก็มีการเลี้ยงทั้งโคทั้งสุกรทั้งไก่รวมถึงแพะแกะด้วยนะครับแต่ในวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงโฟกัสไปที่ตัวสุกรและไก่เป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ตรงกับท็อปิกของที่ผมเตรียมมาวันนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะจริงๆก็ทราบว่าอาจารย์จบปริญญาเอกทางด้านเกี่ยวกับสุกรด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็ในส่วนของสวัสดิภาพของปศุสัตว์จริงๆแล้วแตกต่างจากของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นที่พันธกิจในการทำหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่จะต้องดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ต่างกันไหมคะอาจารย
1: ์ก่อนพูดถึงความแตกต่างขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจความหมายง่ายๆของสวัสดิภาพสัตว์ก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดิภาพสัตว์เนี่ยความหมายโดยซิมพลี่โดยง่ายของเขาคือการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตของสัตว์ที่ดีครับโดยในทางวิชาการเนี่ยเรามักอ้างอิงหลัก5 freedom ใช่ไหมครับที่ประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์ให้อิสระจากความหิวกระหายการเลี้ยงสัตว์ให้มีอิสระจากความไม่สบายตัวการเลี้ยงสัตว์ให้มีอิสระจากความเจ็บปวดและโรคมีอิสระให้สัตว์แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติและให้สัตว์ปราศจากความกลัวและความเครียดครับดังนั้นเมื่อเราปรับบริบทของเรื่องสวัสดิภาพสัตว์มาปรับใช้ในสวัสดิภาพของปศุสัตว์นะครับมันไม่ได้หมายถึงการแค่เลี้ยงสัตว์ให้มีชีวิตรอดครับแต่หมายถึงการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมทั้งในด้านร่างกายและการแสดงออกตามพฤติกรรมซึ่งในอุตสาหกรรมปศุสัตว์นะครับเรามองว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับต้องไม่หิวไม่ป่วยไม่เจ็บปวดไม่เครียดและสามารถแสดงออกพฤติกรรมพื้นฐานตามธรรมชาติได
0: ้
1: ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นในสุกรเนี่ยครับปัจจุบันเราเลี้ยงสุกรในซองยืนใช่ไหมครับมันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยขยับตัวได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ถูกกักขังตลอดช่วงระยะเวลาการเลี้ยงโดยเฉพาะในสุกรพ่อแม่พันธุ์ครับหรือในไก่เองเราก็ควรเลี้ยงให้เขาเนี่ยครับมีพื้นที่ที่ยืนที่เดินและแสดงออกพฤติกรรมคุ้ยเขี่ยอาหารตามธรรมชาติได
0: ้
1: นอกจากนี้ครับเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของผลผลิตและการแสดงออกทางพฤติกรรมเท่านั้นครับเรายังดูตัวชี้วัดทางสุขภาพอื่นๆด้วยเช่นอัตราการป่วยและการบาดเจ็บของฝูงปศุสัตว์ครับอัตราการตายหรือการแสดงออกพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นการกัดหางกันในสุกรหรือพฤติกรรมแสดงการแสดงพฤติกรรมซ้ำๆหรือที่เราเรียกว่า stereotypic behaviors ครับซึ่งทั้งมวลเนี่ยครับคือพื้นฐานของหลักสวัสดิภาพปศุสัตว์ครับ
0: โอ้ได้เห็นมุมมองเลยนะคะโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่อาจารย์บอกว่า five freedom
1: ใช่ครับ five freedom
0: ซึ่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ถ้ามีครบมันก็เป็นชีวิตที่ดีงามนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วในส่วนของที่อาจารย์บอกว่าสเตอริโอไทปิกอันนั้นช่วยขยายความอีกนิดได้ไหมคะ
1: การแสดงออกพฤติกรรมสเตอริโอไทปิกบีฮีเวียร์สเนี่ยครับมันคือลักษณะของแพทเทิร์นการแสดงพฤติกรรมที่แสดงการกระทำสักอย่างซ้ำๆซ้ำๆครับโดยส่วนมากเราจะเจอพฤติกรรมเนี่ยครับในสัตว์ที่ถูกกักขังหรือจำกัดพื้นที่เป็นเวลานานครับโดยเฉพาะในสัตว์ที่บางครั้งเราเจอสัตว์ในสวนสัตว์แสดงออกพฤติกรรมนี้ครับเช่นการที่เสือในกรงเนี่ยครับเดินวนเป็นวงกลมเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีจุดหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับซึ่งพฤติกรรมนี้พอเรามาศึกษากันจริงๆนะครับเราเจอในวงการปศุสัตว์เช่นกันขอยกตัวอย่างในหมูครับในหมูที่เขาโดนกักขังอยู่ในกรงเป็นระยะเวลานานเนี่ยครับเขาไม่มีอะไรทำเขาจะมีความเบื่อนะครับเขาก็อาจจะเริ่มมีการกรงหรือว่ากัดวัสดุต่างๆรวมถึงบางทีอาจจะมีการแลบลิ้นมาเลียนู่นเลียนี่ครับซึ่งบางครั้งถ้ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรก็โอเคไปครับแต่บางครั้งเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการไปกัดแท่งเหล็กหรือกัดกรงอย่างนี้ได้เช่นกันครับ
0: เหมือนกับว่าเขาก็ยังมีร่างกายที่ยังใช้งานได้ก็อยากจะต้องมาทำหน้าที่อะไรสักอย่างแต่ว่าไม่มีกิจกรรมอะไรที่เขาได้ทำตามธรรมชาติใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นเลย
0: ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะคะว่าทำให้พวกเราในฐานะผู้บริโภคนะคะที่หลายท่านก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ท่านที่รับประทานเนื้อสัตว์อยู่ก็จะได้ทราบว่าที่มาที่ไปของปศุสัตว์ที่กว่าจะเลี้ยงให้มีความปลอดโรคปลอดภัยเนี่ยมันมีในมุมมองของเรื่องการใส่ใจเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาในมุมของพฤติกรรมด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องของสวัสดิภาพปศุสัตว์เนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยของต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมุมมองที่มีการเซตมาตรฐาน

0: เหมือนกันหรือยังคะอาจารย
1: ์อันนี้ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบถึงระดับนานาชาติก่อนละกันครับขอเป็นภาพมหาภาคลงมาก่อนนะครับในระดับโลกเนี่ยครับประเด็นเสรีภาพสัตว์เป็นเรื่องสำคัญมากๆครับทั้งในแง่ของสัตว์เลี้ยงหรือว่าปศุสัตว์เองก็ตามนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่ขับเคลื่อนโดยนโยบายภาครัฐในหลายๆประเทศครับในปัจจุบันเนี่ยครับเราสามารถสรุปแรงผลักดันเรื่องการออกกฎหมายหรือว่าการบังคับใช้การเลี้ยงสัตว์ให้มีเสรีภาพในวงการปศุสัตว์นะครับออกเป็น3ด้านหลักหนึ่งคือเรื่องของผู้บริโภคครับเพราะว่าผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยครับเริ่มสนใจว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมาจากไหนเลี้ยงสัตว์ที่เรากินเนี่ยครับถูกเลี้ยงดูอย่างไรสองคือเรื่องของกฎหมายครับโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปครับที่เขามีการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อให้สอดรับกับหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือหลัก One Health นะครับแล้วก็ความคาดหวังของภาคประชาสังคมที่ต้องการให้สัตว์ที่บริโภคเนี่ยครับมาจากฟาร์มที่มีเสรีภาพสัตว์ที่ดีโดยในยุโรปเนี่ยครับเขามีการออกคำสั่งของสหภาพยุโรปหรือว่า European Directive นะครับจะเป็นเหมือนกฎหมายที่ครอบคลุมการใช้ของตัวบทกฎหมายเนี่ยครับทั้งสหภาพยุโรปเลยโดยกฎหมายนะครับสั่งให้ยกเลิกการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จำกัดครับโดยเฉพาะในแม่สุกรที่อุ้มท้องอยู่นะครับเพื่อให้แม่สุกรอุ้มท้องเนี่ยครับสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่ถูกจำกัดคิดในแง่ฝั่งมนุษย์เรานะครับสมมติเราเป็นคุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วเราต้องโดนจับนั่งล็อกอยู่กับเก้าอี้ตลอด9เดือนคงไม่มีใครแฮปปี้ครับเขาก็เลยมีกฎหมายตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือบริษัทอาหารขนาดใหญ่ครับเนื่องจากเขาต้องผลิตหรือว่าเขาต้องเซอร์วิสกับผู้บริโภคใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีการปรับ policy ของตัวบริษัทเองให้สอดคล้องสอดรับกับตัวตลาดนะครับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆเช่นบริษัทเชนอาหารอย่าง McDonald's หรือ Nestle เนี่ยครับมันเขามีการประกาศนโยบายที่จะใช้ไข่ไก่ที่เป็น free range ก็คือเป็นแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังอยู่ในกรงนะครับในหลายๆประเทศนะครับทำให้ระบบการผลิตทั่วโลกต้องปรับตัวตามครับนอกจากในแง่ของภาคสังคมภาคกฎหมายเนี่ยครับในแง่ของทางวิชาการนะครับเราพบว่าเมื่อสัตว์เครียดหรือมีเสรีภาพที่ไม่ดีนะครับสัตว์จะมีภูมิกันที่ลดลงป่วยง่ายเสี่ยงโรคมากขึ้นและยังส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตที่ตามมาครับเช่นในสุกรที่เครียดหรือเลี้ยงในพื้นที่แออัดนะครับมักจะไวรับต่อเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเองก็ตามเพิ่มความเสี่ยงของการป่วยเชิงระบบนะครับทั้งระบบทางเดินอาหารทั้งระบบทางเดินหายใจทำให้สุกรเหล่านี้ครับกินอาหารได้น้อยเติบโตได้ไม่ดีและส่งผลให้มีคุณภาพเนื้อที่ต่ำครับดังนั้นสุขภาพปศุสัตว์ไม่ใช่แค่เรื่องของหลักจริยธรรมเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของคุณภาพอาหารและความปลอดภัยตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวอีกด้วยครับ
0: ค่ะโอ้ได้เห็นหลากหลายมิติมากเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นไปในภาพรวมที่เมตตาซึ่งกันและกันและเข้าอกเข้าใจว่าเขาเป็นอยู่อย่างดีสุขภาพเขาก็ดีเราต้องการอะไรสัตว์ก็ต้องการเช่นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้อยากจะขอแทรกประเด็นนิดนึงค่ะอาจารย์อย่างพออาจารย์พูดในเรื่องของว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มสนใจว่าสัตว์ที่เขารับประทานเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยมีที่มาอย่างไรอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นคลิปกันนะคะส่งกันต่อๆกันในช่องทางต่างๆเรื่องของตับห่านไม่แน่ใจอาจารย์เคยเห็นหรือเคยได้รับข้อมูลแบบนี้ไหมคะว่าที่เขากินอาหารเมนูแพงๆนะคะที่เป็นตับห่านชื่อเมนูอะไรเนาะ
1: โฟกรา
0: สิ่งนี้ค่ะมันมีที่มาที่ไปที่จริงๆแล้วเป็นการเบียดเบียนสัตว์หรือว่าเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ด้วยไหมคะเรื่องแบบนี
1: ้จริงๆอันนี้เป็นประเด็นค่อนข้างสำคัญและค่อนข้างละเอียดอ่อนในหลายๆประเทศเลยนะครับเพราะว่าตาม traditional ตามการผลิตฟัวกราแบบดั้งเดิมเนี่ยครับฟัวกราเป็นอาหารฝรั่งเศสใช่ไหมครับการผลิตแบบดั้งเดิมเนี่ยมันคือการที่มนุษย์เราเนี่ยครับบังคับให้ตัวอาหารเนี่ยครับกินอาหารที่มีไขมันสูงทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับหรือว่ามีเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยครับเข้าไปแทรกในตัวตับมากขึ้นพอทำเนื้อเยื่อไขมันเข้าไปแทรกในตัวตับแล้วนะครับตับที่ได้จากห่านเหล่านี้ครับมันจะมีลักษณะของความนุ่มฟูแล้วก็มีความละเอียดและละลายในปากเมื่อสัมผัสนะครับก็เลยกลายมาเป็นการเลี้ยงห่านกลุ่มนึงเพื่อการผลิตฟัวกราขึ้นทีนี้ในหลายๆประเทศเท่าที่ผมทราบนะครับก็เริ่มมีการแบนหรือมีการออกกฎหมายห้ามการเลี้ยงตัวอาหารเพื่อผลิตฟัวกราอย่างทารุณกรรมแบบนี้ครับ แต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าเรามีเทคโนโลยีหรือว่ามีรูปแบบการเลี้ยงเพื่อผลิตโฟ

0: กาที่อาจจะส่งเสริมเสรีภาพสัตว์มากขึ้นไห
1: ม
0: เพราะว่าต้องเรียนอาจารย์ก่อนว่าการผลิตปศุสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยครับมันพัฒนาไปมากๆละเรามีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรามี AI หรือเรามีอะไรเข้ามามากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้การผลิตของประเทศหรือว่าใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในการผลิตเนี่ยครับที่มันพัฒนามันอาจจะช่วยให้เราไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตลดลงนะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศเองก็ยังมีการผลิตแบบดั้งเดิมอยู่ครับโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสเพราะว่ากฎหมายที่นั่นไม่สามารถออกมาเพื่อยับยั้งการผลิตแบบนี้ได้เพราะเขาถือว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของบ้านเขา
1: ก็อย่างน้อยเราก็ได้มีมองในด้านนี้นะคะแล้วผู้บริโภคก็ได้มีทางเลือกมากขึ้นที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นประเด็นว่าหนึ่งในสาเหตุของการขับเคลื่อนในระดับโลกก็คือผู้บริโภคเนี่ยแหละที่จะมีส่วนในการช่วยทำให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาเลือกบริโภคได้ว่ามีแหล่งการผลิตที่เป็นธรรมกับสัตว์ด้วยหรือไม่มีจริยธรรมด้วยไหมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้กลับมาในประเด็นสวัสดิภาพของปศุสัตว์กันต่อนะคะอาจารย์ว่าถ้ามองในมุมของผู้ผลิตนะคะว่าผลผลิตเนี่ยที่ออกมาก็จะต้องมีการมีต้นทุนในการดูแลนะคะให้สัตว์มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นในเรื่องนี้นะคะสวัสดิภาพของปศุสัตว์กับผลผลิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันไหมคะ
0: ต้องเรียนก่อนว่าจริงๆแล้วแนวคิดที่ว่ายิ่งสัตว์มีอิสระและเสรีภาพที่มากเกินไปเนี่ยครับจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตอันนี้มันไม่ใช่เรื่องขัดแย้งกันตรงไปตรงมาครับแต่มันเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างฝ่ายของผู้ผลิตและเสรีภาพของตัวสัตว์มากกว่าครับยกตัวอย่างเช่นระบบควบคุมที่เข้มงวดครับเช่นในฟาร์มที่เลี้ยงแบบขังกรงเพื่อป้องกันโรคหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับย่อมมีข้อดีในการควบคุมการระบาดของโรคและการจัดการเรื่องการทำหัตถการเกี่ยวกับตัวสัตว์หรือว่าการให้อาหารสัตว์เราสามารถควบคุมเป็นรายตัวได้นะครับแต่ถ้าจำกัดพื้นที่มากเกินไปสัตว์ย่อมมีความเครียดย่อมมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปย่อมทำให้การกินลดลงนะครับหรือในทางกลับกันถ้าให้พื้นที่อิสระแก่สัตว์มากเกินให้แบบเต็มที่เลยเนี่ยครับสัตว์ย่อมมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการควบคุมโรคหรือการจัดการอาหารได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆเนี่ยครับคือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสุดโต่งเกินไปแต่เป็นการยึดวิธีการหรือหลักการที่สามารถรักษาสมดุลของการผลิตนะครับเพื่อให้ทำให้สัตว์มีสวัสดิภาพที่ดีภายใต้ระบบที่ยังคงผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งหากครับ
1: ทางสายกลางนั่นเอง
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่งั้นเงินก็จะอินเทนซีฟหนาแน่นเกินไปแล้วสุดท้ายมันก็มีผลเสียด้านอื่นตามมาด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วในสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เราติดตามระดับมาตรฐานของระดับโลกไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์หรือว่าเราเป็นผู้นำบ้างไหมคะ
0: โอ้อันนี้ตอบยากเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าประเทศไทยเรานะครับปัจจุบันผมขอความเห็นส่วนตัวนะครับผมขอให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับกำลังพัฒนาและปรับตัวละกันครับเพราะว่าในไก่เองเนี่ยครับเราทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกไก่เนื้อเป็นรายใหญ่รายหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นการเลี้ยงไก่เนื้อส่วนใหญ่เนี่ยครับเราเลี้ยงในระบบฟาร์มที่มีมาตรฐานเป็นระบบโรงเรือนปิดตามกฎหมายโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทที่ต้องส่งออกไก่เนื้อเนี่ยครับเขาจะมีการปรับรูปแบบการเลี้ยงให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือตลาดของประเทศปลายทางอยู่แล้วครับแต่สำหรับไก่ไข่เนี่ยครับบางส่วนของบ้านเราเนี่ยครับยังเลี้ยงไก่ไข่อยู่ในกรงตับนะครับก็คือให้แม่ไก่ประมาณไม่ถึง10ตัวเนี่ยครับอยู่ในกรงนะครับแล้วก็ไข่ออกมาแล้วก็เรามาเก็บไข่บนรางไข่นะครับแต่บางภาคส่วนและหลายๆบริษัทเนี่ยครับเริ่มมีการปรับการเลี้ยงเป็นเคจฟรีก็คือไม่ใช่กรงตับละให้แม่ไก่เนี่ยครับก็คือสามารถเดินคุ้ยเขี่ยพื้นที่คุ้ยเขี่ยพื้นหาอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าเลี้ยงในรูปแบบของโรงเรือนปิดเพื่อป้องกันโรคนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเกษตรกรก็คือดูแลรักษาระบบโรงเรือนแล้วก็เข้าไปเก็บไข่ในพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งแนวโน้มการเลี้ยงแม่ไก่ในเคจฟรีนะครับเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทั้งในภาคส่วนของบริษัทขนาดใหญ่เองหรือว่าเป็นบริษัทขนาดกลางและรายย่อยนะครับกลับมาในส่วนของสุกรนะครับในสุกรเนี่ยค่อนข้างยังเป็นการเลี้ยงแบบวิธีดั้งเดิมอยู่ก็คือในส่วนของพ่อแม่พันธุ์เนี่ยครับเราเลี้ยงสุกรไว้ในกรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการติดโรครวมถึงทำให้ง่ายต่อการจัดการการดูแลลูกสุกรที่คลอดออกมานะครับแต่ในส่วนของสุกรขุนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในรูปแบบรวมกลุ่มอยู่แล้วเพื่อให้สุกรมีการกินอาหารได้อย่างเต็มที่ฟาร์มเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของบ้านเราเนี่ยครับ

0: ริ่มบางบริษัทนะครับเริ่มมีการใช้ระบบการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์แบบอุ้มท้องที่อุ้มท้องเนี่ยครับอยู่ในรูปแบบของการรวมกลุ่มคือเอาลักษณะของการเอากรงที่ใช้ขังแม่พันธุ์ออกไปและให้แม่สุกรเนี่ยครับอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งแบบนี้ครับมันจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุกรเนื่องจากสุกรในป่าเนี่ยครับหรือว่าหมูป่าเนี่ยเขาอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยที่มีตัวสุกรเพศเมียเป็นจ่าฝูงและทำการดูแลลูกสุกรรวมถึงแม่สุกรตัวอื่นๆในขณะที่ตัวผู้เนี่ยครับจะเป็นตัวที่อยู่นอกฝูงและเข้ามารวมฝูงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นนะครับการเลี้ยงแบบนี้ก็จะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติให้แม่สุกรได้มีพื้นที่ได้แสดงพฤติกรรมการทำรังและสร้างรังรวมถึงแสดงพฤติกรรมการเป็นแม่ทั้งเรื่องของการให้นมกับลูกสุกรได้อย่างเต็มที่มากขึ้นซึ่งหลายๆงานวิจัยหรือทางวิชาการเนี่ยครับเราพบว่าเมื่อเราเลี้ยงสุกรในรูปแบบรวมกลุ่มแล้วก็รูปแบบไม่ขังกรงเนี่ยครับสุกรจะมีความเครียดน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถคงการตั้งท้องได้อย่างดีและสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างดีครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีเรื่องของการคอนเซิร์นถึงผลกระทบต่อผลผลิตอยู่เช่นกันครับเช่นในสุกรที่เลี้ยงลูกถ้าเราเปิดกรงนะครับลูกสุกรอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตจากการโดนแม่ทับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เรายังต้องตามหาและหาวิธีแก้กันอยู่ครับเพราะว่าอาจารย์ลองคิดดูนะครับลูกสุกรคลอดออกมาน้ำหนัก1กิโลกรั
1: ม
0: ในขณะที่แม่สุกรน้ำหนัก250-300กิโลกรัมแม่ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับแค่พลิกตัวนอนตะแคงให้นมทีหนึ่งทับลูกแน่นอนครับก็เลยเป็นประเด็นที่ผู้เลี้ยงสุกรบ้านเราอาจจะต้องคิดแล้วก็ต้องหาวิธีรับมือตรงนี้ถ้าอยากจะปรับรูปแบบการเลี้ยงให้มีสวยภาพสัตว์มากขึ้น
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเชิงเปรียบเทียบด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าสัตว์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ลูกตัวเล็กแต่สัดส่วนอาจจะไม่ได้แตกต่างเท่ากับแม่สุกรกับลูกสุกรขนาดนี้นะคะว่าเขาเลี้ยงรอดกันได้อย่างไรนะคะ
0: คร
1: ับแล้วเราก็พออาจารย์พูดถึงว่าแม่หมูเขาก็อยากจะดูแลกันเป็นแบบกลุ่มมากกว่าไม่ต้องมาแยกเดี่ยวดูแลกันเองแบบว่าคลอดมาแล้วก็มีบ้านเดียวอันนี้ก็จะมีคุณป้าคุณน้าคุณอาเลี้ยงรวมช่วยกันดูหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์บางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจเขาแต่ว่าเขามีความสุขมากขึ้นแต่แค่ว่าในสัตว์อื่นเนี่ยเขาก็เหมือนกับช้างอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ที่เขาร่วมกันเลี้ยงในป่านะคะก็จะมีการปกป้องดูแลเอาลูกไว้ตรงกลางนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าในแวดวงของผู้เลี้ยงสุกรก็มีข้อมูลวิจัยตรงนี้มาทำให้เห็นหลักฐานที่มันจะได้เกิดความสมดุลกันกับเรื่องของการสร้างผลผลิตปลอดภัยเรื่องสุขภาพแล้วก็ลดความเครียดลดโรคด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วในส่วนของอุปสรรคนะคะอาจารย์สำหรับการพัฒนาสวัสดิภาพของปศุสัตว์ในประเทศเราเนี่ยมีเยอะไหมคะอาจารย
0: ์โอ้อันนี้ต้องก่อนไปเล่าอุปสรรคขอเล่าจุดแข็งของบ้านเราก่อนดีกว่า นะครับ บ้านเราเนี่ยครับเป็นมีระบบฟาร์มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีมาตรฐานสูงนะครับบ้านเราสามารถผลิตมีกำลังผลิตการปศุสัตว์ที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะฟาร์มในระบบอุตสาหกรรมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆรอบข้างแต่เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วครับไม่ว่าจะในสหภาพยุโรปเองก็ตามหรือในสหรัฐอเมริกาเองก็ตามนะครับไทยยังมีข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมหรือสุขภาพและสวัสดิภาพของปศุสัตว์ในฟาร์มเนี่ยน้อยมากๆครับซึ่งจริงๆแล้วตัวอุปสรรคของบ้านเราเนี่ยครับมีหลักๆด้วยกัน3เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของต้นทุนครับเพราะว่าการปรับระบบการเลี้ยงเนี่ยครับแน่นอนย่อมมีต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งในแง่ของการปรับรูปแบบโรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์นะครับการนำเข้าเทคโนโลยีหรือการนำเข้าองค์ความรู้เพื่อมาสอนมาปรับใช้กับเกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเราเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: 2คือเรื่องของสภาพอากาศครับอันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยครับเป็นประเทศเขตร้อนนะครับซึ่งทำให้สัตว์เนี่ยครับเครียดและป่วยได้ง่ายจากความร้อนนะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นความท้าทายหลักของบ้านเราเลยไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบระบบใดๆก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อมีอากาศร้อนเนี่ยครับสัตว์จะมีภาวะ heat stress ครับทำให้ผลผลิตเนี่ยมีการต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์หรือว่ารูปแบบการเลี้ยงในประเทศอื่นหรือในยุโรปเองก็ตามครับดังนั้นการจัดการใดๆก็ตามที่จะมาช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์บ้านเราอาจจะต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยว่าการจัดการดังกล่าวหรือรูปแบบดังกล่าวเนี่ยครับช่วยลดความเครียดจากความร้อนในตัวสัตว์ได้อย่างไร

0: ข้อ3คือองค์ความรู้และการปรับใช้ครับต้องยอมรับกันก่อนว่าบางทฤษฎีจากต่างประเทศนะครับไม่สามารถ copy and paste เอามาเข้าใช้นำมาใช้ในบ้านเราเองได้โดยตรงนะครับโดยต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของการเลี้ยงในประเทศไทยอีกทั้งเรายังต้องมีการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการและหลักการให้เหมาะสมกับบ้านเราครับระบบการเลี้ยงแบบส่งเสริมสุขภาพสัตว์ของบ้านเราเนี่ยครับจึงจะพัฒนาได้จึงจะลดอุปสรรคตรงนี้ลงได้นะครับดังนั้นการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ในประเทศไทยเนี่ยครับต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่สามารถ copy and paste หรือว่าปรับแบบฉับพลันทันทีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบต่อผลผลิตของทางฟาร์มเองครับผม
1: เพราะว่าจากสถานการณ์ที่มีโรคไวรัสนะคะที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนาะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ที่เป็น African Swine Fever ก็ตามหรือโรคระบาดอื่นๆนะคะในปศุสัตว์ซึ่งก็มีเรื่อยๆแค่ตรงนี้ก็เกษตรกรก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่หนักอกพอสมควรอยู่แล้วเราต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรอีกที่ถึงแม้ว่าระยะยาวดูเหมือนว่าจะให้ผลผลิตที่ดีขึ้นแต่มันก็ต้องปรับในเชิงโครงสร้างอย่างที่อาจารย์กล่าวด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ปรับเปลี่ยน mindset อีกนะคะว่า จะต้องยอมเชื่อว่านักวิชาการได้แสดงให้เห็นแล้วว่ารูปแบบการเลี้ยงที่ปรับเปลี่ยนไปมันอาจจะให้ผลผลิตที่ดีขึ้นแต่ว่าเขาคุ้นชินอย่างนั้นมาเป็นหลายสิบปี
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมคะ
0: 40-50 ปี
1: ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่อาจารย์มองว่าให้เวลาต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่างไรก็ตามมาตรฐานตรงนี้มันก็จะค่อยๆมาบีบเรามากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นี่ของทางสหภาพยุโรปเขามาเน้นเรื่องของการเลี้ยงสุกรของแม่สุกรอุ้มท้องก่อนเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วต่อไปก็จะค่อยๆขยับมาในสุกรประเภทอื่นอีกมีสุกรประเภทไหนอีกคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วถ้าเราแบ่งสุกรหลักๆเนี่ยครับอีกกลุ่มนึงที่มีสวัสดิภาพที่ค่อนข้างต่ำเรียนตามตรงเลยก็คือในสุกรคลอดและเลี้ยงลูกครับเนื่องจากอย่างที่เรียนแจ้งอาจารย์ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพอลูกหมูเขาขนาดตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับแม
1: ่
0: ห่างกัน300เท่าเนี่ยครับการเลี้ยงแบบดั้งเดิมแบบเราก็คือขังกรงจะเป็นการช่วยลดการสูญเสียของลูกสุกรแรกคลอดได้ค่อนข้างมากนะครับแต่ปัจจุบันเราก็ให้ความสำคัญตรงนี้มากขึ้นว่าเรามีวิธีการอื่นอีกไหมที่จะมาช่วยเซฟหรือมาช่วยทำให้ลูกสุกรนะครับปลอดภัยจากตัวแม่ในขณะที่แม่ยังสามารถมีสุขภาพสัตว์ที่ดีไม่ถูกกักขังสามารถเดินไปเดินมาได้นะครับจริงๆในยุโรปเองก็เริ่มมีการถกเถียงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะครับและในบางประเทศก็มีกฎหมายออกมาแล้วในการยกเลิกการใช้การเลี้ยงแบบกรงขังในสุกรเลี้ยงลูกนะครับเช่นในสแกนดิเนเวียในนอร์เวย์สวีเดนนะครับหรือว่าในสหภาพขอโทษครับในสหราชอาณาจักรเองก็ตามเนี่ยครับและสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มีอยู่4ประเทศครับที่บังคับใช้ดีเบตยังคุยกันอยู่แต่และมีแนวโน้มที่จะออกกฎหมายตัวนี้ภายในไม่น่าเกิน10 ปีข้างหน้านี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยครับมองว่าเราจะขยายเราจะเลี้ยงให้มากขึ้นเนี่ยครับหรือว่าถึงแม้จะมองถึงการส่งออกไปยุโรปเนี่ยครับอาจจะต้องเริ่มคิดหรือเริ่มหาข้อมูลตรงนี้มาได้ละครับ
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เล่าสั้นๆเรื่องของการเลี้ยงลูกของแม่หมูอะค่ะว่าจริงๆแล้วลูกหมูแรกคลอดเกิดมานี่เขาเห็นไหมคะอาจารย
0: ์เขามองเห็นในลูกสุกรแรกคลอดเนี่ยครับเขามองเห็นเป็นภาพลางๆครับเขาไม่ได้เห็นเป็นภาพชัด 100% แต่เขาสามารถเห็นเป็นจุดเข้มๆเนี่ยครับโดยที่เขาจะมองเห็นสีในเชิงที่เป็นสีโทนเย็นมากกว่านะครับมากกว่าสีโทนร้อนเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเดินไปตามหาเต้านมแม่ได้เพราะว่าเต้านมแม่เวลาที่เพิ่งคลอดเนี่ยครับจะมีสีที่เข้มมากขึ้นนะครับลูกสุกรก็จะเข้าไปกินได้แล้วก็ลูกสุกรจะมีการมองเห็นที่ค่อนข้างจะเกือบ 100% นะครับในช่วง2-3 สัปดาห์แรกหลังจากคลอดถือว่าค่อนข้างไวครับเมื่อเทียบกับลูกสัตว์
1: จริงๆเขาก็พอจะเอาตัวรอดได้อยู่บ้างแต่ประเด็นคือเขาก็อยากจะนัวเนียอยู่กับคุณแม่เพราะว่าอยากดูดนมบ่อยๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เราก็เลยเสี่ยงไปเวลาคุณแม่พลิกตัวทีนึงก็
0: จะล้มทับเลย
1: ค่ะค่ะก็หวังว่าทางสหราชอาณาจักรสแกนดิเนเวียหรือสวิตเซอร์แลนด์ที่นำไปก่อนเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบที่จะมาแบ่งปันกันนะคะว่าทำอย่างไรให้อัตราการสูญเสียลูกสุกรแรกคลอดน้อยลงแล้วก็จะได้เผยแพร่มาให้ยังประเทศอื่นๆด้วยนะคะค่ะ

0: ในเรื่องของอนาคตสวัสดิภาพของปศุสัตว์ในประเทศของเราจะเป็นอย่างไรคะแล้วอาจารย์อยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังในช่วงไทยนี้ค่ะ
1: ได้ครับส่วนตัวผมมองว่าแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องปรับรูปแบบการเลี้ยงให้สอดคล้องกับสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นในอนาคตนะครับวงการการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเนี่ยครับจะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อกฎหมายของประเทศปลายทางที่เราจะส่งออกนะครับรวมถึงเรื่องของการควบคุมโรคมาตรฐานการเลี้ยงคุณภาพผลผลิตนะครับรวมถึงเรื่องของบริษัทผู้ผลิตอาหารและตลาดที่จะค่อยๆมาบังคับค่อยๆฟอร์สให้ผู้ผลิตบ้านเราเนี่ยครับปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานเวทีโลกมากขึ้นนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเรายังมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ค่อนข้างก้าวกระโดดในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเราคาดหวังว่าตรงนี้แหละที่จะมาช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากฝากว่าสวัสดิภาพปศุสัตว์ไม่ใช่แค่เรื่องของความสงสารของมนุษย์ที่มีต่อการเป็นอยู่ของสัตว์เพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการควบคุมคุณภาพอาหารเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคและเรื่องของความยั่งยืนของระบบห่วงโซ่การผลิตปศุสัตว์ครับการเลี้ยงสัตว์ที่ดีไม่ใช่แค่หน้าที่ของเกษตรกรหรือสัตวแพทย์เพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของทั้งระบบตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคถ้าเราทำให้สัตว์อยู่ดีกินดีไม่เครียดเนี่ยครับเราจะสามารถได้ผลผลิตที่ดีและได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากตัวเขาตามมานั่นเองครับ
0: ค่ะโอ้ก็วันนี้นะคะพวกเราก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ดร.ณัชนนท์มากๆเลยนะคะที่ทำให้เห็นมุมมองว่าอ๋อเวลาเราเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีแปะสติ๊กเกอร์อยู่นะคะในฉลากว่าแบบเป็นแฮปปี้คาวบ้างแฮปปี้ชิคเก้นอะไรเงี้ยนะคะมีแฮปปี้พิกหรือยังคะตอนนี้เขาจะใช้คำว่าอะไรคะอาจารย
1: ์บางที่ใช้คำว่าออร์แกนิก
0: นะคะ คุณผู้ฟังนะคะที่เวลาจะหยิบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะก็จะได้เห็นว่าที่มาที่ไปนะคะในแวดวงสัตวแพทย์ของเราก็มีความใส่ใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อคุณภาพของอาหารแล้วก็เป็นสุขภาพของผู้บริโภคไปด้วยกันนะคะค่ะในวันนี้ก็ทางรายการนะคะขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ณัชนนท์ดำเนียมนะคะที่มาให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอลานะคะคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับอาจารย์ณัชนนท์นะคะและรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี
3: ้พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
5: ์วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน

0: ายการยุ่งฉางฟางข้าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ่งฉางฟางข้าวค่ะดิฉันวริพัฒน์จิตปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะรีซอร์สสำคัญในภาคการเกษตรนะคะซึ่งอาจารย์ได้มีโอกาสนะคะได้ไปเรียกว่าดูงานวิจัยของนิสิตนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นิสิตของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่เป็นนิสิตของสถาบันอีกสถาบันนึงนะคะที่เขาทำแล้วก็สนใจนะคะเกี่ยวข้องกับในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับในด้านของแหล่งน้ำนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรู้ของพวกเราด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแหล่งน้ำจริงๆแล้วแหล่งน้ำในภาคการเกษตรเนี่ยมันสำคัญอยู่แล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าแหล่งน้ำในบ้านเราเนี่ยในบางพื้นที่ที่บอกว่ามีการทำการเกษตรนะคะที่เยอะมากนะคะแต่ว่าทุกปีนะคะเราจะเห็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าน้ำท่วมซ้ำซากนะคะรวมถึงในฤดูร้อนนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเรียกว่าอากาศร้อนนะคะทำให้สินค้าในด้านของภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการนะคะแล้วก็ประกอบกับการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของเอ๊ะทำไมเราไม่ทำฝายเราไม่ทำเขื่อนหรือว่าเราควรจะมีการพัฒนาระบบได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะและเรื่องที่ประเด็นที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้รับข่าวสารนะคะว่าในบางพื้นที่ของเราโดยเฉพาะในภาคเหนือนะคะอย่างจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีตอนนี้ประสบปัญหาในบางพื้นที่เนื่องจากว่าเรามีแม่น้ำที่มาใช้ร่วมกันระหว่างหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เจอสารปนเปื้อนนะคะสารหนูนะคะซึ่งถ้ามองแล้วผลผลิตก็จะส่งผลกระทบในด้านทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ที่เรียกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในด้านของเศรษฐกิจนะคะถ้าเรามองในด้านของเศรษฐกิจแน่นอนนะคะมันก็คงจะเชื่อมโยงไปกับในด้านของการทำอาชีพนะคะซึ่งอาชีพในบริเวณแถบนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นในด้านของการทำในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะลุ่มน้ำนะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะก็จากสถิตินะคะที่เห็นนะคะที่น้องๆเขาเก็บข้อมูลนะคะก็การผลผลิตในด้านของการปลูกข้าวเนี่ยก็ลดลงถึง 20-30% นะคะอันนี้ไม่ใช่ก็เป็นหนึ่งประเด็นว่าผลผลิตลดน้อยลงนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะเขาเรียกว่ารายได้ก็ลดลงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือสารปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปนเปื้อนสารเคมีปนเปื้อนทั้งในแหล่งน้ำที่ชุมชนใช้อุปโภคบริโภคนะคะประกอบกับเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการปนเปื้อนในด้านของผลผลิตในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะเอ๊ะมันมีวิธีไหนนะคะที่เราจะมีการบริหารจัดการนะคะแน่นอนนะคะถ้าเป็นโลหะหนักหรือว่าเป็นสารเคมีที่อันตรายเหล่านั้นนะคะก็จะต้องได้รับการมีการบำบัดนะคะก่อนที่บำบัดน้ำก่อนที่จะนำมาใช้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้นทุนเรียกว่าสภาพทางเศรษฐกิจนะคะผลรายได้จากในด้านของภาคเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจจากผลผลิตเราได้น้อยอยู่แล้วนะคะผลผลิตน้อยลงนะคะประกอบกับเรามีต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าอาจจะส่งผลกระทบให้รายได้ก็ลดน้อยลงไปอีกนะคะประกอบกับมีความเสี่ยงในด้านของการปนเปื้อนนะคะการไม่สามารถที่จะขายผลผลิตได้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะ

ได้ฟังข่าวหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยอ่านบทความต่างๆนะคะในบางประเทศนะคะที่ค้นพบว่ามีสารปนเปื้อนหรือว่ามีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักหรือว่าสารเคมีสารหนักๆนะคะโลหะหนักนั่นแหละค่ะหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนนะคะที่เรียกว่าใช้ระยะเวลานานนะคะในการย่อยสลายนะคะก็จะเรียกว่าผลผลิตในพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็จะมีราคาที่น้อยลงนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นความเชื่อถือของผู้บริโภคเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะน้อยเรียกว่าน้อยลงตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะก็ถามน้องๆเขานะคะที่ได้พูดคุยนะคะว่าเอ๊ะมีอาชีพอื่นๆไหมนะคะที่จะทำให้ชุมชนเหล่านั้นนะคะบริเวณพื้นที่เหล่านั้นนะคะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการทำภาคเกษตรนะคะผลก็คือพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็ไม่สามารถพัฒนาได้นะคะแล้วก็เรียกว่าชุมชนเหล่านั้นก็เติบโตมากับวิถีการทำการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอาจจะต้องใช้วิธีการอย่างอื่นการบำบัดหรือว่าวิธีการบริหารจัดการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในด้านของสังคมหรือว่าในด้านของนโยบายนะคะระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการหรือว่าภาครัฐช่วยในเรื่องของต้นทุนในด้านของการบำบัดในการใช้น้ำนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นถ้าเรามองในด้านของผู้บริโภคนะคะก็อาจจะเรียกว่าเรามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าพื้นที่เหล่านั้นหรือว่าผลผลิตที่เราซื้อนะคะมาจากแหล่งที่มีเรียกว่ามีการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะหรือว่าทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคมักจะใช้ก็คืออาจจะการบริโภคสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะอาจารย์ย้อนไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดในพื้นที่ในลักษณะที่มีสารปนเปื้อนนะคะมีการบริหารจัดการน้ำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตนะคะการปลูกพืชที่เป็นอินทรีย์นะคะก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้นะคะเพราะว่าอาจจะเรียกว่าพอปลูกการตรวจพบนะคะก็เรียกว่าน้ำหรือว่ารีซอร์สหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติโดยแท้จริงนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนอีกส่งผลต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะก็อาจจะมีอีกหนึ่งวิธีที่ได้คุยกับน้องๆเขาก็อาจจะเป็นการปลูกพืชที่อาจจะไม่ได้เป็นพืชที่บริโภคนะคะอาจจะเป็นการปลูกพืชที่เป็นเรียกว่าใช้ในการอุปโภคแทนนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีการวิจัยแล้วมีการพัฒนาต่อยอดกันไปนะคะในบริเวณพื้นที่นั้นนะคะซึ่งถ้ามองไปแล้วนะคะก็เรียกว่าเกษตรกรในบริเวณพื้นที่นั้นชุมชนนั้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าสูญเสียโอกาสในการทำภาคการเกษตรนะคะทั้งที่พื้นที่เหมาะสมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราเกริ่นกันไปตอนแรกนะคะก็คือการบริหารจัดการแหล่งน้ำนะคะซึ่งไม่ว่าจะพื้นที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนครสวรรค์นะคะจังหวัดเลยนะคะหรือว่าจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครทั้งหลายนะคะจริงๆแล้วบริเวณพื้นที่เรียกว่าหลากหลายนะในภาคอีสานด้วยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะเราก็จะพบว่าเวลาน้ำมานะคะก็จะเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของดินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นะคะพอเวลาหน้าแล้งนะคะก็ไม่มีน้ำในการใช้สอยนะคะหรือการทำในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะก็มีงานวิจัยหลากหลายนะคะผู้ให้ข้อมูลนะคะก็มีความหลากหลายนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกการพัฒนาหรือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยใช้หลักทางด้านวิศวกรรมชลประทานนะคะหรือว่าใช้ในด้านของการสูบน้ำเข้ามามีการบริหารจัดการในด้านของโครงสร้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าถามแล้วก็อาจจะ
เป็นผลดีกับชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่า

ว่าเป็นผลดีกับชุมชนในด้านของภาคการเกษตรนะคะการจัดพื้นที่ในด้านของการแบ่งปันน้ำในระบบของชลประทานถ้าสามารถมีต้นน้ำนะคะที่เรียกว่าเหมาะสมนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะถ้ายิ่งพื้นที่ที่ใกล้กับอุทยานทั้งหลายนะคะก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เอ๊ะถ้าทำไปแล้วนะคะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองว่าประชาชนนะคะเกษตรกรได้รับประโยชน์นะคะแต่ว่าต้นทุนที่เสียไปนะคะจากอดีตเราก็มีเขื่อนหลากหลายนะคะเราก็มีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำที่มีความหลากหลายเต็มไปหมดในบ้านเรานะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็ช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะก็จะมีประเด็นค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของ climate change นะคะความร้อนสะสมนะคะหรือว่าการทำลายป่าไม้นะคะก็ส่งผลกระทบให้อาจจะโครงการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากที่คุยกับน้องๆเขาก็บอกว่าประเด็นในเรื่องของการก่อสร้างกับโครงสร้างเนี่ยคงจะไม่ได้มีปัญหาในด้านของการสูบน้ำแต่ประเด็นสําคัญก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะบางพื้นที่นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะบางพื้นที่ก็ในเรื่องของชุมชนนะคะชุมชนก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันนะคะประเด็นสำคัญในปัจจุบันอย่างไรนะคะก็จะเห็นได้ว่าในชุมชนก็มีทั้งความต้องการในการจัดการต้องการน้ำนะคะต้องการปัจจัยในการผลิตในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะนอกจากนี้นะคะชุมชนก็อาจจะต้องการในเรื่องของเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของป่าไม้ด้วยนะคะผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสร้างมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะถึงแม้เราจะมีน้ำที่อาจจะมาใช้ในด้านของภาคการเกษตรได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สูญเสียไปก็อาจจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบในระยะยาวที่ตามมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแล้วข้อเสนอแนะหลากหลายนะคะนโยบายต่างๆนะคะที่เข้ามามีส่วนนะคะแล้วเข้ามาช่วยในด้านของการบริหารจัดการน้ำนะคะประเทศไทยแน่นอนนะคะน้ำถือว่าเป็นแหล่งสำคัญนะคะเป็นปัจจัยวัตถุดิบสำคัญนะคะในด้านของการเพาะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนหรือการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนพืชนะคะให้เหมาะสมกับน้ำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าการสร้างการกักเก็บน้ำนะคะหรือการใช้เรียกว่าการเกษตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าส่วนตัวชุมชนนะคะช่วยในด้านของการกักเก็บน้ำการเก็บน้ำในลักษณะของระบบของชุมชนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันนึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้มีการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำแล้วก็ช่วยในการพัฒนาประโยชน์ในด้านของเรียกว่าพื้นที่การใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะคะถ้าเรามองนะคะอาจารย์อาจจะฟังเรียกว่าน้องๆ นะคะนิสิตที่ทำงานวิจัยในลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นวิศวกรหรือวิศวกรรมสัดส่วนใหญ่นะคะการก่อสร้างสัดส่วนใหญ่นะคะแต่ในด้านของชุมชนนะคะในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจต่างๆนะคะในด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการจัดการในเรื่องของน้ำในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะอย่างที่อาจารย์เห็นนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าในทางภาคเหนือนะคะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าอย่างเชียงรายเนี่ยมีการท่วมหนักนะคะมีน้ำท่วมหนักมีโคลนพัดพามานะคะในจังหวัดน่านนะคะก็จะมีการน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำท่วมก็จะเรียกว่าพอน้ำหลากมาก็จะไม่ได้เป็นน้ำแบบสมัยก่อนนะคะเชื้อโรคก็มานะคะแล้วก็แถมยังมีดินโคลนเข้ามานะคะภัยธรรมชาติก้าวเข้ามาใกล้กับตัวเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการในลักษณะของโครงสร้างในด้านของการบริหารจัดการโดยที่การอาจจะ

ลดไม่ได้ใช้การอนุรักษ์ธรรมชาติก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ชุมชนบางชุมชนนะคะไม่สามารถที่จะก่อสร้างแล้วก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำให้เรียกว่าในระบบชลประทานได้นะคะเกษตรกรก็อาจจะต้องมีการพึ่งพาน้ำฝนเป็นกักเก็บเป็นของตนเองเพื่อใช้สอยนะคะแต่ในฤดูแล้งนะคะเกษตรกรก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีตัวเองนะคะให้อาจจะต้องทำอย่างอื่นทำการเกษตรอย่างอื่นนะคะซึ่งใช้น้ำน้อยนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็มีการสนับสนุนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีข้อมูลหลากหลายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะของการบริหารจัดการเรียกว่าการบริหารจัดการแหล่งน้ำนะคะการบริหารจัดการพื้นที่ในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะแต่ปัญหาสำคัญอาจจะอยู่ที่การนำนโยบายหรือการบริหารจัดการเหล่านี้นะคะให้เป็นผลนะคะแล้วก็การขยายผลรวมถึงการนำไปใช้ที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะมีหลายโครงการนะคะที่อาจารย์เคยเห็นนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นการตื่นเต้นในช่วงแรกนะคะ1ถึง3ปีแรกถือว่าเป็นช่วงที่การความรู้นะคะหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยในด้านของภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วนะคะการต่อเนื่องการสานต่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะรวมถึงการน้ำท่วมด้วยนะคะการจัดการการกักเก็บน้ำนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะรวมถึงในปัจจุบันนะคะพื้นที่เราอาจจะเห็นพื้นที่ที่เป็นบ้านจัดสรรหรือว่าการอยู่อาศัยการปลูกบ้านหรือว่าการใช้ประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของทันสมัยนะคะในโลกยุคใหม่นะคะซึ่งบางทีนะคะclimate change โลกแล้วก็ประกอบกับภัยธรรมชาติที่เคยเกิดมาในอดีตนะคะก็ทำให้เราเรียนรู้นะคะว่าเราอาจจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่ามีการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วประกอบกับเรียกว่าธรรมชาติที่เคยเกิดมาในอดีตประวัติที่เกิดมาในอดีตสถิติที่เกิดมาในอดีตรวมถึงการเตรียมพร้อมที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะว่าต่อไปอาจจะทุกๆพื้นที่มีเกิดขึ้นเกิดน้ำท่วมขึ้นตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะดูแล้วมองแล้วอาจจะไกลตัวเราแต่ว่าถ้ามองไปถ้าลึกๆมองไปแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ไกลเป็นจากตัวเราเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประเด็นที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกตอนแรกนะคะอาจจะมองว่าในเรื่องของสารตกค้างนะคะหรือว่าสารปนเปื้อนนะคะมาจนถึงการบริหารจัดการแหล่งน้ำนะคะก็ถือว่าแหล่งน้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราอาจจะมองเชิงนโยบายว่าเอ๊มีนโยบายบริหารจัดการน้ำทุกๆปีนะคะแต่ว่าเอ๊การขยายผลนะคะมีการส่งผลมีการวิจัยมีการวิเคราะห์หลากหลายนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างน้องๆที่ในงานวิจัยในเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะการสอบถามนะคะทั้งชุมชนนะคะการสอบถามทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในเชิงของในด้านของภาครัฐนะคะว่ามีการบริหารจัดการยังไงนะคะแล้วก็มีการอยากให้มีการปรับเปลี่ยนมีเขื่อนหรือมีการพัฒนาในด้านของระบบน้ำอย่างไรนะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างซะส่วนใหญ่นะคะแต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะประกอบกับการนำไปใช้ให้เห็นผลเนี่ยก็อาจจะยังดูว่ายังไม่ได้ไกลนักนะคะแล้วก็สิ่งที่วิเคราะห์สิ่งที่ได้มานะคะอาจจะเป็นดูว่าเป็นตัวเลขดูที่การเพาะปลูกการทำการเกษตรที่เกิดผลจากการบริหารจัดการการสูบน้ำการอยู่ในระบบของชลประทานนะคะแต่ว่าการทำให้เห็นผลจริงๆการ

0: ขยายผลหรือการนำไปใช้หรือว่าในลักษณะของภาครัฐนะคะที่ส่งเสริมให้เกษตรกรและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอาจจะดูว่าไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะนี่ก็อาจจะเป็นโจทย์เป็นประเด็นอันนึงว่าเราจะทำยังไงให้แหล่งน้ำของเรานะคะมีทั้งความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนนะคะประกอบกับเกษตรกรนะคะเกือบทุกครัวเรือนนะคะสามารถมีน้ำใช้นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตนะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตในด้านของเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะกับในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งสืบเนื่องมาจากอาจจะเป็นในเรื่องของclimate change นะคะ global warming หรือการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกวิธีหรือว่าการใช้น้ำอย่างอาจจะเป็นไม่เป็นประโยชน์อย่างเป็นเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสข้างหน้านะคะอาจารย์จะพยายามที่จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะตัวอย่างต่างๆนะคะถึงการใช้รีซอร์สที่เรามีอยู่นะคะแต่ก่อนเราคิดว่าอยู่ริมแม่น้ำอาจจะส่งได้รับผลกระทบเรียกว่าเป็นประโยชน์กับในด้านของการทำภาคการเกษตรนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในปัจจุบันนะคะโลกเปลี่ยนไปนะคะเทคโนโลยีเข้ามานะคะมีการปนเปื้อนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการกังวลแล้วก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการเรียกว่าเทคโนโลยีที่สะอาดการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นเพื่อในการพัฒนาในด้านของภาคเกษตรกรรมต่อไปทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟางข้าวนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วทำสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: คำพ่อสอนคำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่20 24ปีเมื่อปี2517 2517ถึง2541นี้ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไม่พอมีพอ

ที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ปลูกความรู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร์
5: สวัสดีครับผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการทันโลกวิทยาศาสตร์เอาอากาศที่สถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น.นะครับวันนี้ผมธนาธรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยเรามีเรื่องน่ายินดีอย่างมากนะครับก็คือทางคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยครับเราได้ประกาศรางวัลผู้ที่รับรางวัลรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นนะครับประจำปี2569โดยในวันนี้เนี่ยเป็นสาขาเทคโนโลยีนะครับผู้ได้รับรางวัลคือรองศาสตราจารย์ดร.อินทาวุฒิสัพพวรสถิตนะครับขอยินดีต้อนรับสู่รายการในวันนี้นะครับอาจารย
6: ์ครับผม
5: ครับเบื้องต้นจะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าถึงงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้ไหมครับว่ากลุ่มวิจัยของอาจารย์ทำเชี่ยวชาญแนวไหนทำอะไรบ้างครับผม
6: ครับผมก็ในกลุ่มงานวิจัยนะก็ได้ด้วยความที่เราอยู่ในสาขาเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในด้านอาหารเนาะเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาคเทคโนโลยีทางอาหารแล้วก็มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นรสนะครับในอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะเข้าไปทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับกลิ่นรสเนาะเป็นหลักนะครับงานที่ทำในเขาเรียกว่าเป็นหลักเลยตอนนี้นอกเหนือจากจะเป็นการเขาเรียกว่า characterize หรือว่าดูว่าในอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมันมีสารให้กลิ่นรสสำคัญเนี่ยอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะต้องดูว่าในส่วนของเมื่อกลิ่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบของอาหารแล้วครับมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเวลาในอาหารเนี่ยมันมีองค์ประกอบทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเนาะเวลาที่เราเติมกลิ่นเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะอะไรบาง

0: อย่างอยู่ข้างในนั้นเนี่ยแล้วมันอาจจะทำให้เวลาที่เราควรจะต้องได้กลิ่นรสตอนที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลิ่นหรือได้กลิ่นเปลี่ยนไปจากตอนที่เราตั้งใจอยากจะให้มันเป็นกลิ่นนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างสมมติเราอยากจะผลิตนม1ชนิดเนาะนมเนี่ยมีองค์ประกอบของโปรตีนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ด้วยเนาะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นปรากฏว่าเราใส่กลิ่นยกตัวอย่างเช่นกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปอยากให้ได้นมสตรอเบอรี่เราดมกลิ่นจากข้างนอกเนี่ยอ๋อหรือว่าเอากลิ่นเนี่ยไปใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ลองดื่มดูเนี่ยมันก็จะได้รับกลิ่นหรือกลิ่นรสเนี่ยของสตรอเบอรี่ชัดเจนนะแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อเอากลิ่นแบบเดียวกันเนี่ยใส่ลงไปในน้ำนมซึ่งมีโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตอยู่เยอะๆบางตัวมีไขมันอยู่ด้วยเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าปฏิกิริยาภายในซึ่งกันและกันแล้วทำให้เขาเรียกเวลาที่กลิ่นที่มันจะปลดปล่อยออกมามันปลดปล่อยออกมาได้ไม่เหมือนเดิมมันอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากเดิมเลยกลายเป็นสตรอเบอรี่ที่มันสดเนี่ยมันเปลี่ยนกลายเป็นสตรอเบอรี่ที่อาจจะไม่สดหรืออาจจะสุกเกินไปก็ได้ครับคราวนี้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยการหาทางปรับนะครับในส่วนของสารที่ให้กลิ่นที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยให้มันบาลานซ์ขึ้นเวลาที่ใส่ลงไปจะเกิดอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคนควรจะต้องรับรู้ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทำมาตลอดนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่เวลาทำเรื่องอะไรเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลงานที่สามารถตีพิมพ์ออกมาได้แล้วก็มีจำนวนเพียงพอที่อาจจะมีคนพอมองเห็นแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมครับ
1: อาจารย์ผมก็สรุปว่าตัวกลิ่นเนี่ยมันแบบมีความจำเป็นต่อกลิ่นรสชาติของตอนแรกเนี่ยสำหรับคนทั่วไปก็นึกว่าปรุงให้มันแบบเค็มหวานอะไรงี้ก็เพียงพอแล้วแต่จริงๆกลิ่นก็สำคัญกับรสชาติของอาหารมากเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยมันต้องมีแยกเป็น2 อย่างเนาะเวลาที่ตอนเนี้ยเวลาที่เราดูรายการแข่งขันทำอาหารเนาะมันมักจะมีคนใช้คำว่า flavor อยู่เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่า flavor เนี่ยมันแตกต่างจากคำว่า aroma หรือว่า odor เนาะจริงๆคืออโรมาหรือว่าโอดอร์เนี่ยมันคือกลิ่นที่เรารับรู้ได้ทางจมูกโดยตรงนั่นหมายความว่าเวลาที่อะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศเราให้กลิ่นได้เนี่ยเราหายใจเข้าไปนะไอตัวประสาทรับกลิ่นภายในโพรงจมูกของเราเนี่ยมันก็รับแล้วก็แปรผลไปเนาะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเฟลเวอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องก็คือกลิ่นนั้นเนี่ยจะต้องเข้าปากไปพร้อมกับอาหารเนาะแล้วเราก็กลืนมันลงไปแล้วระหว่างที่เรากลืนลงไปเนี่ยเราหายใจออกมาถ้าใครที่เขาเรียกว่าเรียนสรีระวิทยามาเบื้องต้นจะรู้ว่าในระหว่างทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเนี่ยมันมีช่องที่มันเชื่อมต่อกันตอนที่เราหายใจขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นไปที่โพรงจมูกแล้วก็ขึ้นไปที่ประสาทรับกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับสารระเหยที่ให้กลิ่นเช่นเดียวกันแต่ตอนเข้าไปในปากเรียบร้อยแล้วแล้วพอดีเข้าปากไปแล้วเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกับสารที่ให้รสชาติได้ซึ่งตามปกติแล้วถ้าเกิดเข้าทางจมูกอ่ะเราไม่ได้รสชาติคราวนี้มาพร้อมรสชาติพร้อมกลิ่นแล้วก็พร้อมกับความรู้สึกภายในปากด้วยอย่างเช่นความร้อนความเผ็ดความเย็นที่มันเกิดขึ้นภายในปากของเราพวกนี้คือคอมบิเนชันที่เราเรียกว่ากลิ่นรสที่เรารับรู้ได้ภายในปากของเราครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไปเรียนมาเนาะเราก็เลยสนใจทำงานวิจัยพวกนี้มาตลอดมันก็เลยสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารครับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเวลาแบบรับประทานเข้าไปมันมีสารนู่นสารนี้พวกนี้ครับมันมีทั้งสารนี้ให้กลิ่นให้รสอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็คือในศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยก็คือต้องศึกษาว่าสารแต่ละชนิดมันมีแบบคุณสมบัติยังไงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็จะศึกษาเป็นภาพรวมก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในต้องทำความเข้าใจกับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์มากมายเนาะก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วในอาหารหรือว่าในวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เราใช้เป็นอาหารเนี่ยข้างในลึกๆแล้วเนี่ยมันคือสารเคมีแต่ว่าเป็นสารเคมีที่มันอยู่ในธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดภัยเนาะเวลาเรากินเข้าไปก็เราก็เหมือนเรากินสารเคมีนั่นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยสารเคมีพวกเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยบางตัวให้กลิ่นได้บางตัวให้แต่รสชาติบางตัวให้รสชาติด้วยให้กลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการรับรู้กลิ่นรสเนี่ยมันจะเป็นการรับรู้จากสารเคมีที่มันสามารถระเหยได้แล้วก็ทำให้เราสามารถเขาเรียกว่าใช้ระบบประสาทของเราเนี่ยเป็นตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาให้เรารับรู้ว่ามันเป็นกลิ่นรสอะไรครับ
1: งี้แปลว่าเวลาอาจารย์มองอาหารชิ้นหนึ่งเนี่ยมันแบบต้องมองทะลุลึกเข้าไปว่าข้างในนั้นมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคร
0: ับจริงๆแล้วเรามองในภาพกว้างก่อนนะอย่างแรกเลยเราอาจจะ

0: ว่าในอาหารของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงองค์ประกอบหลักๆที่เป็นเขาเรียกว่าองค์ประกอบที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเนาะ อย่างเช่นมีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตอันนี้เป็นตัวหลักๆเท่าไหร่มีวิตามินเท่าไหร่มีเกลือแร่มากน้อยขนาดไหนอาจจะมองในภาพรวมอย่างนั้นก่อนแต่อาจจะไม่ได้ลงไปลึกไปถึงเรื่องของสารเคมีที่มันอยู่ภายในแต่เชื่อเถอะครับว่าคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีทางอาหารเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าองค์ความรู้หรือความคิดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในเนี้ยมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วความรู้สึกหลังจากที่เรากินอาหารแต่ละประเภทไปแล้วอะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นอย่างเดียวเนาะอาจจะนึกถึงเรื่องของเวลาเอาของเข้าปากไปแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันกลืนง่ายจังเลย
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เข้าไปถึงมันแข็งจังเลยเวลากินต้องกัดหลายๆครั้งครั้งแรกแข็งมากครั้งที่สองมันแข็งน้อยลงแล้วเราจะรู้สึกถึงจากนั้นต่อไปอีกว่าของที่แข็งมากๆตอนแรกเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่เมื่อเรากัดให้ขนาดมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงละเอียดขึ้นมันกลับกันว่ากลิ่นมันระเหยขึ้นมาได้มากขึ้นมันก็จะสอดคล้องกันไปหมดเลยระหว่างเขาเรียกว่าการรับรู้ทางประสาทสัมผัสหลายๆอย่างไปพร้อมๆกัน
1: นี่เหมือนต้องใช้ทุกศาสตร์มาประกอบกันทั้งเคมีฟิสิกส์ชีวะชีวะต้องเรียนรู้สรีระของร่างกายอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วครับ
1: น่าสนใจมากถ้าเกิดในมุมของผู้ชมทางบ้านนะครับอาจารย์พอจะมีทริคอะไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าผสมกลิ่นแต่งลงไปแล้วปรากฏว่ากลิ่นมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับอาจารย์พอจะมีทริคอะไรเพื่อแบบให้เขาทำอาหารได้แบบอาจจะแบบอร่อยขึ้นนัวขึ้นอะไรบ้างไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทริคตามบ้านเลยเนาะคือบ้านเราเองเราอาจจะเขาเรียกว่าปกติเราก็เข้าครัวแล้วก็ทำอาหารเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เขาทำกันมาตั้งแต่อดีตแล้วล่ะว่าเป็นการปรุงรสเนาะคือถ้าเกิดว่าของบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในอาหารแล้วมันเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้คนเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงปริมาณของสารที่เราใส่เข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่ามันเกิดอาจจะเกิดเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า interaction เนาะภาษาไทยเนี่ยอาจจะใช้คำยากนิดนึงเราเรียกว่าอันตรกิริยาแต่ว่าเราก็พูดง่ายๆว่าเป็นปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นภายในเนาะเกิดสาร A กับสาร B มันเกิดการจับกันแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันจับกันแบบที่มันปล่อยได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วร่างกายเราสามารถที่จะรับรู้จากการปลดปล่อยของมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าของบางอย่างที่มันจับกันแล้วมันคือมันจับกันด้วยพันธะหรือว่าแรงที่จับกันเนี่ยมันแบบ
1: แน่นมาก
0: แน่นมากแข็งแรงมากแล้วมันไม่ปล่อยนั่นหมายความว่าการที่เรากินอาหารชนิดนั้นเข้าไปเนี่ยของที่เราตั้งใจอยากจะให้มันปลดปล่อยมามันไม่ปล่อยที่เขาแก้ปัญหากันคือเขาใส่ให้มันจนเกินพอเพราะว่าแน่นอนอ่ะคือมันเกิดปฏิกิริยาได้แต่ว่าตัวที่ทำให้มันเกิดปฏิกิริยามันก็มีจำกัดอยู่ในนั้นก็หลังจากที่มันจับกันเรียบร้อยหมดแล้วตัวที่เหลืออยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถรับรู้ได้แล้วก็อาจจะมีการเติมหรือเสริมหรือเพิ่มเข้าไปหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าอาหารก็ไม่อยากจะเสริมหรือเพิ่มอะไรเข้าไปเยอะเพราะว่ามันอาจจะไปมีผลต่อเขาเรียกว่าสุขภาพของเขายกตัวอย่างเช่นไม่อยากใส่น้ำปลาเยอะเกินไปไม่อยากใส่น้ำตาลเยอะเกินไปเพราะว่าพวกนี้มันให้ทั้งความหวานด้วยเค็มด้วยเราก็อาจจะมีการหาอะไรบางอย่างที่เข้าไปแล้วช่วยเสริมให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกนั้นโดยที่ไม่ได้เพิ่มรสชาติยกตัวอย่างเช่นอย่างใส่สารที่ให้กลิ่นหรือใส่กลิ่นบางอย่างที่มันจะไปเหนียวนำหรือว่าทำให้เรารู้สึกถึงความหวานเพิ่มมากขึ้น
1: เหมือนได้ยินมาแบบถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นแบบคาราเมลหรือกลิ่นวานิลาอะไรมันจะทำให้รู้สึกหวานขึ้นอะไรใช่
0: ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นทริคเลยที่ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมอาหารเลยเนี่ยเขาก็มักจะมีการเติมพวกนี้เข้าไปเพื่อให้คนเนี่ยมีความรู้สึกถึงความหวานมากขึ้นรวมถึงณปัจจุบันใช่แล้วก็ยิ่งณปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของอาหารทางการแพทย
1: ์
0: ที่เขาอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของค่าพลังงานองค์ประกอบที่อาจจะเป็นผลเสียต่อของร่างกายของผู้บริโภคเนาะอาจจะเป็นพวกคนไข้ต่างๆพวกนี้เรื่องพวกนี้จำเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาช่วยเสริมแล้วก็แต่งเติมเพื่อให้คนเนี่ยไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งที่เขาไม่อยากจะให้ได้รับมากจนเกินไปอย่างเงี้ยครับ
1: น่าสนใจมากครับทีนี้เดี๋ยววกกลับมาเรื่องตัวของอาจารย์เองมากครับในการมาถึงจุดนี้ครับทำไมถึงอาจารย์ถึงสนใจเรื่องแบบกลิ่นรสในอาหารทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำงานวิจัยลงลึกในด้านนี้ครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเราเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีทางอาหารเนาะจริงๆก็จบที่ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละครับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทแต่ว่าระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยเราไม่เคยรู้จัก เรื่องของกลิ่นรสที่มันแบบชัดเจนหรือว่า

0: ที่มันสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยหาคนที่เรียนจบทางด้านนี้น้อยมากหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยเผอิญออกไปทำงานที่บริษัทที่เขาขายกลิ่นแล้วก็กลิ่นรสที่ใช้ทั้งในอาหารแล้วก็ที่ไม่ใช่อาหารมันก็เลยทำมันเลยทำให้เราเห็นมุมมองในท้องตลาดจริงๆแล้วว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยใส่สารให้กลิ่นรสแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงสุกอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนนานๆหรือว่าจริงๆแล้วเป็นของที่ต้องผ่านการแช่เย็นแช่แข็งหรือว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารแต่ว่าต้องเข้าปากยกตัวอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันพวกนี้จำเป็นต้องใส่สารให้กลิ่นที่ต้องใช้ในอาหารได้กับอีกส่วนหนึ่งที่มันนอกเหนือจากอาหารมันก็เป็นพวกสารที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำห
1: อม
0: ที่เอาไว้ใส่ในพวกของใช้ภายในบ้านอย่างเช่นแชมพูสบู่หรือว่าเครื่องสำอางต่างๆพวกนี้มันก็เลยทำให้เราได้มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีศาสตร์นี้อยู
1: ่
0: ก็เลยทำให้เมื่อกลับมาเป็นอาจารย์แล้วตอนนั้นด้วยส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเป็นอาจารย์ตอนชัยวุฒิปริญญาโทเข้ามาก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนต่ออยากจะไปเรียนสายนี
1: ้
0: ก็ถือว่าโชคดีมากๆแหละที่ตอนนั้นมีทุนรัฐบาลไทยเปิดเพื่อให้สามารถที่จะไปเรียนแล้วก็จบกลับมายังทำงานอยู่ที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ยังได้เรียนในศาสตร์ที่อยากจะเรียนก็เลยพยายามตั้งใจสอบชิงทุนนั้นมาให้ได้แล้วก็เลยได้ไปเรียนพอเรียนกลับมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาวงการของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นรสในประเทศไทยให้มันให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ให้มันมีความก้าวหน้าในหลากหลายมิติอย่างเงี้ยครับ
2: จริงอาจารย์ก็พัฒนางานวิจัยมาหลากหลายด้านมากเลยนะครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์ลองยกสัก1ตัวอย่างแบบเด็ดๆสักอันนึงที่แบบเหมือนกับที่ได้พัฒนามาแล้วมีโอกาสได้เอาไปใช้หรือว่าแบบที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดสักชิ้นหนึ่งได้ไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ย อย่างเรื่องที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของการเกิดอันตรกิริยาหรือว่าการเกิดปฏิกิริยากับเขาเรียกว่าสารให้กลิ่นกับตัวของโปรตีนที่มันอยู่ภายในอาหารเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัดส่วนของโปรตีนสูงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอาหารโปรตีนสูงเนี่ยมันเข้ามาเขาเรียกว่าทดแทนใช่เราเรียกเป็นเทรนด์เพราะว่ามันเป็นอาหารที่คนจะนึกถึงว่าอาหารโปรตีนสูงคืออาหารสุขภาพเนาะแล้วก็เพราะอาหารโปรตีนสูงเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวโปรตีนเองเนี่ยมันถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักๆที่อยู่ในอาหารตัวสำคัญเลยที่มันเกิดอันตรกิริยาแล้วมันเกิดพันธะที่มันแข็งแรงแล้วมันจับกันแน่นมากที่สุดถ้าเทียบกับตัวของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ตัวของไขมันมันก็เลยเป็นตัวปัญหา
2: อ๋อเป็นตัวปัญหา
0: ใช่มันก็เลยเป็นตัวปัญหา
2: อยากใส่กันเป็นปัญหา
0: ใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเทรนด์ณปัจจุบันเนาะพวกแพลนเบสมีทนะครับหรือว่าตัวของเครื่องดื่มที่มาจากโปรตีนพืชเนาะพวกเนี้ยเวลาที่เราใส่กลิ่นเข้าไปอ่ะโหจากเดิมเลยเนี่ยอยากได้กลิ่นเนื้อสมมติว่าเนื้อวัวเนาะแล้วปรากฏว่ามันเกิดอันตรกิริยาขึ้นไปภายขึ้นกันภายในอ่ะแล้วเราไม่สามารถเขาเรียกปลดปล่อยสารให้กลิ่นพวกนี้มาในสัดส่วนที่เหมือนกับกลิ่นเนื้อวัว
1: ม
0: ันกลายเป็นกลิ่นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นกลายเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ซึ่งมันก็เลยทำให้เวลาคนอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมาหาสารให้กลิ่นพวกนี้ไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะว่าคนที่ผลิตกลิ่นที่เอามาขายในท้องตลาดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันมาจาก Flavor House ก็คือเป็นบริษัทที่เขารังสรรค์กลิ่นมันขึ้นมาโดยใช้ flavorist นะครับก็คือคนที่อาจจะฝึกฝนมาเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกลิ่นแล้วคราวนี้เขาสร้างกลิ่นที่เหมือนกลิ่นเนื้อวัวขึ้นมาละแต่เผอิญเนี่ยเวลาที่ใส่ลงไปในอาหารเนี่ยไอความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอันตรกิริยามันไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือว่าไม่ได้เข้าใจเยอะมันก็เลยทำให้เวลาที่พอใส่เข้าไปแล้วมันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปเขาก็ develop ตัวใหม่ขึ้นมาโดยที่ถ้าเกิดว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันอาจจะไม่ได้ช่วยเขาเรียกว่าเขาอาจจะไม่ดูเรื่องพวกนี้เยอะมันก็เลยทำให้เวลาที่พัฒนาขึ้นมาเขาก็เดา ว่ามันน่าจะเกิดจากอะไ
1: ร
0: แต่พอเราศึกษากันเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าสารกลุ่มนี้หรือสารตัวนี้ที่เป็นตัวสำคัญมากๆในสารให้กลิ่นของกลิ่นเนื้อวัวเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวสำคัญแล้วรู้ว่าแต่ละตัวจับกับโปรตีนที่เราต้องการใส่ลงไปในอาหารนี้ยังไงบ้างแล้วเราก็น่าจะเดาได้ว่าถ้าเกิดเราเสริมสารให้กลิ่น

0: บางตัวเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงมันทำให้หลังจากที่มันเกิดอันตรกริยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในระบบของอาหารเนี่ยมันยังมีความบาลานซ์ของสารแต่ละตัวแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะปลดปล่อยออกมาเป็นกลิ่นของเนื้อชนิดนั้นอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมเพราะว่าข้อมูลของการศึกษาพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเอาไปพัฒนาสารให้กลิ่นที่ตอนแรกเลยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกลิ่นเนื้อวัวตอนที่เราด
1: ม
0: แต่เมื่อใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้แล้วที่เราพัฒนาขึ้นน่ะกลิ่นมันเหมือนหรือกลิ่นมันคล้ายกับความเป็นจริงมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นน่ะที่เราจะเอาสิ่งพวกนี้ไปนำเสนอเพราะว่า plant based meat ในต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเขาพัฒนาขึ้นมาด้วยความที่เขาสามารถใช้เขาเรียกว่าเป็น genetic engineering ได้แต่ในประเทศเราอ่ะมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันกฎหมายมันถูกกำหนดเอาไว้ว่าห้ามใช้เพราะว่ายังไม่มีใครศึกษาถึงอันตรายที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราบริโภคอาหารกลุ่มนี้ไปพอเราทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับเขาได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องหาทางเลือกพวกนี้เข้าไปใส่ซึ่งก็น่าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆในประเทศเนี่ยครับที่ทำงานวิจัยในเชิงของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจับกันระหว่างสารให้กลิ่นกับตัวของโปรตีนที่มีความหลากหลายที่มาจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนพืชโปรตีนแมลงโปรตีนจากนมอะไรพวกนี้ครับในหลากหลายมิติเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมในวงการอาหารมากขึ้น
2: ก็คือตอบโจทย์เพนพอยต์ของวงการอาหารของประเทศไทยโดยแบบด้วยเลยนะครับ
0: ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพนพอยต์เนี่ยก็เลยจับตรงนี้เข้ามาแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับ
2: ทีนี้ในมุมของในอนาคตอาจารย์มองว่าจะทำวิจัยในส่วนนี้ต่อไปหรือว่ามีแนวทางอะไรยังไงบ้างไหมครับในอนาคต
0: แน่นอนคือเรื่องพวกนี้มันยังไม่เรายังศึกษาได้ไม่ครบในองค์ประกอบทั้งหมดหรอกก็คงยังต้องทำต่อไปถ้าเกิดว่าเรายังมีแรงอยู่เนาะแล้วก็มีอาจจะมีลูกศิษย์ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามาทำงานด้วยแล้วก็อาจจะมีการพัฒนา develop หรือว่าทำวิจัยพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผลิตผลทางการเกษตรบางประเภทที่มีการส่งเสริมการปลูกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโกโก้อย่างเงี้ยครับเขาก็มีการปลูกในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีคนที่เขาเรียกว่าไปส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเอาโกโก้ตรงนั้นไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: อย่างชัดเจนก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยที่ปลูกโกโก้มาแล้วแล้วมีผลผลิตมาแล้วแล้วไปต่อไม่ได
1: ้
0: โค่นโกโก้ทิ้งเต็มไปหมดเลยหรือมีผลผลิตล้นตลาดสิ่งที่เราอยากจะทำหรือทำนะตอนนี้ก็คือเราเอาโกโก้เนี่ยหรือเอาองค์ความรู้ที่เรามีเกี่ยวเรื่องของการหมักโกโก้เพราะว่าการหมักโกโก้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้สารประกอบที่ให้กลิ่นเนี่ยที่เป็นสารตั้งต้นของสารที่ให้กลิ่นมันเกิดขึ้นอยู่หลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเมื่อเราให้ความร้อนในการคั่วมันเลยมีกลิ่นเหมือนโกโก้หรือกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปใส่หรือมีการควบคุมการหมักดีๆนะครับหรือกระบวนการให้ความร้อนดีๆเนี่ยเราสามารถสร้างโปรไฟล์ของกลิ่นของโกโก้เนี่ยให้มันมีความจำเพาะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าพิเศษแล้วทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าสร้างโปรไฟล์ที่แตกต่างจากคนอื่นแต่มันยังเป็นโกโก้อยู่เนาะไม่ใช่ว่าเป็นแบบอื่นๆไปเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาเอาเมล็ดโกโก้เมล็ดกาแฟไปประกวดที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มักจะต้องเขาเรียกว่าสร้างความแตกต่างแต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์นั้นอยู่นะคือความแตกต่างของมันก็คือมันมีโปรไฟล์ของกลิ่นที่พิเศษกว่าคนอื่นอย่างเช่นมีผลไม้ที่เป็น tropical fruit อยู่ในนั้นหรือว่ามีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยที่มันมีความแตกต่างอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่คิดว่ามันน่าจะเอาไปตอบโจทย์ให้กับการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเขาเรียกว่าเติบโตแล้วก็อยู่ได้ในมุมของเขาอย่างเงี้ยครับก็คือยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะทำ
2: อย่างนี้แปลว่าเวลาอาจารย์แบบต้องดูว่าจะทำโจทย์วิจัยไหนดีหรือว่าแม้แต่ว่าทำวิจัยเสร็จแล้วจะเอาไปใช้ต่อยอดเนี่ยก็ต้องเหมือนกับคุยกับคนที่แบบอาจจะเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆก็คือจะศึกษาอยู่เรื่อยๆจะมีโอกาสได้เจอผู้ประกอบการเพราะว่าจะก็อาจจะโชคดีด้วยล่ะครับที่มีโอกาสได้เป็นวิทยากรในหลากหลายเรื่องราวเนาะพอออกไปพูดที่ไหนหรือเล่าเรื่องต่างๆให้คนทั่วไปฟังเนี่ยก็จะมีคนที่เห็นเรามากขึ้นแล้วเขาก็จะเข้ามาปรึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมพอเราเห็นเขาเรียกว่าเป็น

0: เพนพอยต์หรือว่าเป็นจุดที่มันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปจับเข้าไปพัฒนาหรือว่าทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเอาโจทย์พวกนั้นเนี่ยมาจากสิ่งที่เราได้ไปพูดคุยรวมถึงกับเรื่องของเกษตรกรที่เขามีปัญหาพวกนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอได้ไปให้ข้อมูลให้ความรู้เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็จะไปเป็นวิทยากรที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการหมักมาริโปโก้ให้มันได้คุณภาพเนาะให้ตามเกณฑ์มาตรฐานเนาะก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสเจอเกษตรกรเจอผู้ประกอบการที่ผลิตได้แล้วแต่หาตัวตนตัวเองไม่เจอในการสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ขึ้นมาเราก็เลยได้โจทย์ได้การเอางานวิจัยเข้าไปใส่อย่างเช่นการควบคุมสภาวะของการหมักควบคุมชนิดของเชื้อที่เราใส่เข้าไปสำหรับการหมักแล้วดูซิว่าการควบคุมพวกนี้มันสามารถสร้างโปรไฟล์ของกลิ่นรสออกมาในแง่มุมที่เราอยากได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันยังมีงานที่เราคิดว่าอาจจะคิดไปเองก็ได้นะว่ามันน่าจะไปช่วยให้เขาเรียกว่าชุมชนเขามีการเติบโตและพัฒนาขึ้นได้ในอนาคตอย่างเงี้ยครับ
1: เห็นว่าอาจารย์ความรู้แน่นมากเลยครับแล้วก็ไปเป็นวิทยากรหลายที่แล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้อาจารย์กำลังเหมือนกับทำสื่อที่จะใช้เผยแพร่ความรู้เพิ่มเติมอีกอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับก็พอดีจริงๆแล้วเป็นความคิดมานานมากแล้วล่ะตั้งแต่เรียนจบมาใหม่ๆก็อยากจะมีการสื่อสารเขาเรียกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเนาะก่อนหน้านี้ผมก็จะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาองค์ความรู้พวกนี้ที่เราอาจจะพอสื่อสารได้เล่าให้คนฟังง่ายๆเนาะก็เลยทำให้เราอยากจะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้คนฟังก็เลยมีความคิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผ่านมาเป็น10ปีแล้วหลังจากที่เรียนจบมานานมาก ก็เลยคิดว่าเริ่มแล้วกันว่าเริ่มทำเพจ ที่เรียกว่าเพจชื่อว่าFood Science Digestนะครับก็คือภาษาไทยเราใช้คำว่าวิทยาศาสตร์อาหารย่อยง่ายเราอยากให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ได้ย่อยอาหารง่ายเนาะแต่อยากเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมาย่อยแล้วก็เล่าให้คนฟังแบบง่าย
1: ๆ
0: อาจจะมีความยากในเชิงของศัพท์ที่เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แต่เราจะพยายามเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเป็นเรื่องย่อๆแต่ว่าอาจจะเป็นที่สนใจของคนอย่างช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของอาหารโปรตีนสูงเครื่องดื่มโปรตีนสูงที่มีโอ้ดราม่าอยู่ปัจจุบันมาก
1: ตรวจได้ไม่ตรง
0: ใช่ก็เลยเอาเรื่องของการผลิตพวกเครื่องดื่มโปรตีนสูงพวกนี้มาเล่าให้เขาฟังว่ามันมีเขาเรียกว่าการจะเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มโปรตีนสูงเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรแล้วอะไรที่น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้คนผลิตแล้วโปรตีนไม่ถึงก็จะเล่าในมุมของเขาเรียกว่าความเป็นกลางในการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าจะเป็นการเล่าเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มออกมาจากเดิมตอนนี้เป็นเพจ Facebook ก็อาจจะพยายามทำในช่องทางที่เราสามารถสื่อเป็นรูปแบบของวิดีโอได้เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นใน YouTube อะไรพวกนี้ครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะพยายามออกมาในหลายๆช่องทางนี่เพิ่งเปิดมาได้เดือนเดียวเอง
1: ก็สุดท้ายนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับอาจารย์มีอะไรจะทิ้งท้ายให้แบบผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารอะไรบ้างไหมครับว่าแบบมีแนวทางในการเรียนหรือศึกษาต่อหรือทำวิจัยยังไงบ้างครับ
0: ครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเกี่ยวข้องกับอาหารเนาะจะคนชอบกินอาหารหรือคนที่ชอบวิทยาศาสตร์แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับอาหารยังไงเนี่ยลองเปิดใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารไม่ว่าจะเป็นเคมีทางด้านชีววิทยาทางด้านฟิสิกส์มันมีบางพอยที่มันเข้ามาจับกับอาหารได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราจะหาจุดที่เราชอบแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปได้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของภาควิชาหรือว่าจริงๆมาติดตามทางเพจของFood Science Digest ที่ผมโพสต์ไปเนาะก็จะมีจริงๆแอบมีคนเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเรียนในจุฬาด้วยเหมือนกันก็มีหลังไมค์มาถามอยู่ในเพจเหมือนกันครับก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าใครติดต่อมาครับ
1: ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็รบกวนผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามรายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 10:30 นะครับสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.
3: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวัน

0: วันหรือเปล่า
1: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
2: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
0: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
3: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกินอากาศอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือมหาฤาษีสุสรุตตะบิดาแห่งสัญญาศาสตร์ของโลกผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: इंतजार है คุณนัทครับ
1: ครับ
0: วันนี้เพลงที่เปิดไปเป็นเพลงเก่าแก
1: ่นะครับผม
0: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อในวันนี้แหละนะเพลงนี้ก็มีชื่อว่าดิลตรับตรับเก
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายๆว่ากวนกวายอ่ะเนี่ยนะซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อมอดุมาตี
1: ้ครับ
0: ออกฉายในปีคริสต์ศักราช1958
1: ครับผม
0: เพลงนี้ขับร้องโดยมูเกช
1: ครับ
0: แล้วก็มีลัตต้ามังเกชเกอร์แต่ที่เราเป

0: ไปเนี่ยตั้งแต่นาวินาทีที่16ถึง1นาที16วิเนี่ย
1: ครับผม
0: ไม่ได้ยินเสียงของคุณลัตตาได้ยินเสียงแค่คุณมุกเกชนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเพลงที่ไพเราะจับใจ
1: ครับผม
0: เอาละครับคุณนัทครับ
1: ครับ
0: วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยก็คือมหาฤาษีสุสรุตะเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เกิดอะไรขึ้นครับก็คือเมื่อวันที่18มิถุนายนปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความสนใจให้แก่แวดวงทางการแพทย์เนี่ยทั่วโลกเลย
1: ครับผม
0: ณราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งเอดินบระ
1: ครับ
0: ที่สกอตแลนด์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Royal College of Surgeons of Edinburgh เนี่ย
1: ครับ
0: นะซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันวิชาชีพด้านศัลยกรรมที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดของโลกเนี่ยสถาบันแห่งนี้ได้จัดพิธีเปิดรูปหล่อสำริดของมหาฤาษีสุสรุตะ
1: ครับ
0: นักปราชญ์ชาวอินเดียผู้มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 2,500 กว่าปีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ครับและได้รับการยกย่องจากวงการแพทย์นานาชาติว่าเป็นบิดาแห่งสัญญาศาสตร์และบิดาแห่งสัญญกรรมตกแต่ง
1: ครับซึ่งถ้าเรามาดูกันจริงๆเนี่ยมันก็ไอการเปิดรูปปั้นลักษณะนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นคือหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นแค่พิธีเปิดรูปปั้นธรรมดาอีกสักงานหนึ่งเนี่ยแหละแต่ถ้าพิจารณากันจริงๆแล้วเนี่ยพิธีครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการยอมรับนะจากสถาบันศัลยแพทย์ระดับโลกนะฮะว่าไอจุดกำเนิดของศัลยศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกตะวันตกนะครับหากยังมีรากฐานสำคัญอยู่ในอารยธรรมอินเดียโบราณด้วยนะซึ่งสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ได้อย่างเป็นระบบก่อนหน้าหลายอารยธรรมในยุโรปซะอีก
0: ครับ
1: ครับ
0: ราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งเอดินบระก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1505นะคุณนัท
1: ครับ
0: ผลิตสัญญาแพทย์มาหลายศตวรรษ
1: ครับ
0: และเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสัญญาศาสตร์สมัยใหม
1: ่ครับ
0: การที่สถาบันแห่งนี้เลือกสร้างรูปหล่อของสุสรุตะจึงไม่ใช่เพียงการให้เกียรติบุคคลในอดีต
1: ครับ
0: แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของวงวิชาการร่วมสมัย
1: ครับ
0: ซึ่งเริ่มหันกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์จากมุมมองที่กว้างขึ้น
1: ครับ
0: และยอมรับว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้ของหลายอารยธรรมไม่ใช่ของยุโรปเพียงฝ่ายเดียว
1: ใช่ฮะทีนี้ความน่าสนใจนะของรูปหล่อชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงตัวบุคคลนะที่ได้รับการยกย่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการจัดสร้างด้วยนะครับเพราะว่ารูปหล่อสำริดเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษคือสำริดคือบรอนซ์เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นที่เมืองสวามิวามาลัยนะครับในรัฐทมิฬนาดูประเทศอินเดียนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการหล่อสำริดด้วยเทคนิคโบราณเนี่ยที่เขาเรียกว่าLost Wax Casting นะครับหรือว่าการหล่อแบบขี้ผึ้งหายนะครับเทคนิคดังกล่าวเนี่ยสืบทอดต่อเนื่องกันมานานกว่าพันปีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางศิลปกรรมที่สำคัญของอินเดียด้วยนะครับซึ่งการใช้เลือกใช้เนี่ยช่างฝีมือจากเมืองเนี้ยมันก็เลยเป็นการอะไรครับเป็นการเชื่อมโยงกันใช่ไหมระหว่างมรดกทางศิลปะกับมรดกทางการแพทย์ของอินเดียไว
0: ้
1: ได้อย่างงดงามเลย
0: คุณนัทภายในพิธีเปิดเนี่ยมีสัญญาแพทย์นักวิชาการนักการทูตและผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง
1: ครับ
0: ทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าผลงานของสุสรุตะเนี่ยนะไม่ใช่มรดกตกทอดของอินเดียเท่านั้นแต่เป็นมรดกตกทอดร่วมของมนุษยชาติเพราะองค์ความรู้ที่ท่านวางรากฐานไว้เนี่ยได้ส่งอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของสัญญาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน
1: ครับผมเอาละเพราะงั้นหลายๆคนที่กำลังฟังรายการนี้ผมคิดว่าอาจจะได้ยินชื่อของท่านสุสรุตะเนี่ยเป็นครั้งแรกเอาจริงๆท่านก็ไม่ได้มีชื่อแบบว่าแพร่กระจายมากมายนะเพราะงั้นก็เลยอาจจะเกิดคำถามว่าท่านผู้นี้นะครับที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 2,500 ปีก่อนเนี่ยเป็นใครใช่ไหมครับทำไมชื่อถึงได้รับการกล่าวขวัญอยู่ในโรงเรียนแพทย์นะและห้องผ่าตัดทั่วโลกนะครับอะไรเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้วงการศัลยกรรมสมัยใหม่เนี่ยยังคงยกย่องท่านเนี่ยในฐานะหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย
0: ์ครับ
1: ครับ
0: คำตอบของคำถามเหล่านี้เนี่ยคุณนัทจะพาเราย้อนกลับไปยังนครกาสี
1: ครับ
0: หรือเมืองพนารสีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ในอินเดียโบราณ
1: ครับ
0: เมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางทางศาสนาหากยังเป็นแหล่งกำเนิดขององค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลกอย่างถาวรเลยทีเดียวคุณนัท
1: โอเคทีนี้เราก็ต้องมาสู่คำถามสำคัญเลยนะฮะตรงๆเลยก็คือว่าท่านมหาฤาษีสุสรุตะเนี่ยคือใครกันแน
0: ่
1: ครับผม
0: นะอันนี้สำคัญแม้ว่าชีวิตของท่านสุสรุตะหรือมหาฤาษีท่านนี้เนี่ยจะถูกปกคลุมด้วย

0: เรื่องเล่าและตำนานเนี่ยจนไม่สามารถระบุวันเดือนปีเกิดได้อย่างแน่ชัดอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่ราวคริสต์ศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาล
1: ครับผมครับ
0: ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับพระโคตมพุทธเจ้าและพระมหาวีระ
1: ใช่
0: ผู้ก่อตั้งศาสนาเชนแล้วก็แน่นอนผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธถูกไหม
1: ครับ
0: จริงท่านมหาวีระก็มาก่อนนะ
1: ครับผม
0: นะซึ่งยุคสมัยดังกล่าวเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่อินเดียกำลังเข้าสู่ความรุ่งเรืองทางภูมิปัญญาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนคุณนัท
1: ครับ
0: ทางด้านปรัชญาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์การเมืองและการแพทย์ต่างพัฒนาไปพร้อมกันภายใต้บรรยากาศแห่งการตั้งคำถาม
1: ครับ
0: การแสวงหาความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
1: ครับผมนะครับแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูอิงตามคัมภีร์อายุรเวทเนี่ยสุตสรุตะเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่นครกาสีใช่ไหมครับหรือที่เรียกว่าพาราณสีในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเมืองเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่เนี่ยอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของโลกเลยนะครับแม้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยจะรู้จักพาราณสีเนี่ยในฐานะว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมของศาสนาฮินดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูโลกโบราณจริงๆเนี่ยเมืองเนี้ยมันเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญนะครับก็คือมีนักปราชญ์จากภูมิภาคต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามานะเพื่อศึกษาวิชาปรัชญาภาษาดาราศาสตร์และการแพทย์นะครับซึ่งเราก็อาจจะโอ้โหแบบตะลึงเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยคือจริงๆวิทยาการมันก้าวหน้าพอสมควรนะแต่นะครับเราอย่าไปคิดว่าคนโบราณเนี่ยไม่รู้อะไรนะเพราะงั้นคือไม่น่าแปลกใจนะฮะคือท่านสุตสรุตะเนี่ยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยที่จะต้องส่งเสริมการค้นคว้าและการใช้เหตุผลนะมากกว่าที่จะไปยึดถือเฉพาะความเชื่ออย่างเดียว
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณนัทตำราอายุรเวทกล่าวว่าท่านสุตสรุตะเนี่ยเป็นศิษย์ของพระทันวันตรีนะ
1: ครับ
0: เทพแห่งการแพทย์ในศาสนาฮินดู
1: ครับผม
0: อย่างไรก็ตามนักวิชาการร่วมสมัยจำนวนมากมองว่าข้อความดังกล่าวควรตีความในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าความหมายตามตัวอักษรกล่าวคือ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ท่านสุตสรุตะน่าจะเป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้จากสำนักแพทย์ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในยุคนั้น
1: ครับ
0: มากกว่าจะหมายถึงการได้รับการถ่ายทอดวิชาจากเทพเจ้าโดยตรง
1: ครับผม
0: นะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาแพทย์ในอินเดียโบราณเนี่ยมีระบบมีการฝึกฝนและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์อย่างเป็นแบบแผนนะ
1: ใช่ทีนี้คือสิ่งที่ทำให้ท่านสุตสรุตะเนี่ยโดดเด่นมากกว่าแพทย์ที่ร่วมสมัยกันเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงความสามารถในการรักษาโรคนะฮะก็คือว่าจริงๆเนี่ยคือท่านมีวิธีคิดที่มันล้ำสมัยด้วยแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าโรคโบราณเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่เวลาคนเจ็บป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็มักจะมองว่ามันเป็นการลงโทษจากเทพเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือว่ามีวิญญาณชั่วร้ายหรืออำนาจเหนือธรรมชาตินะฮะเอาจริงๆแล้วบางลัทธิก็คิดว่าอาจจะเป็นกรรมเก่ามาทำให้ผลให้เราป่วยตอนเนี้ยใช่ไหมฮะแต่ทีนี้สุตสรุตะเนี่ยกลับเสนอว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนจะรักษาผู้ป่วยเนี่ยแพทย์เนี่ยก็จะต้องสังเกตอาการก่อนตรวจร่างกายก่อนซักประวัติก่อนวิเคราะห์สาเหตุก่อนนะครับแล้วก็เลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะในฐานะเราเรียกว่าอะไรครับการวินิจฉัยทางคลินิกแต่อะไรครับสุตสรุตะเนี่ยเสนอหลักการดังกล่าวไว้เนี่ยเมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วอะ25ศตวรรษ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะไอ้นี่ก็คือสิ่งที่ผมว่ามหัศจรรย์พอสมควรนะเอาล่ะคุณนัทแนวคิดนี้เนี่ยผมว่าสะท้อนให้เห็นชัดเจนในผลงานชิ้นเอกของท่านแหละก็คือคัมภีร์ที่มีชื่อว่าสุตสรุตะสังหิตะ
1: ครับผม
0: นะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำราแพทยศาสตร์ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดของโลก
1: ครับผม
0: คัมภีร์เล่มนี้ไม่ใช่เพียงหนังสือรวบรวมตำรับยานะหากเป็นระบบองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่กายวิภาคศาสตร์เลยนะนะการวินิจฉัยโรคสัญญาศาสตร์สูติศาสตร์จักษุวิทยาพิษวิทยานะวิทยานะแล้วก็การดูแลสุขภาพ
1: ครับ
0: ไปจนถึงจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์
1: ครับผม
0: นักประวัติศาสตร์ทางการแพทย์หลายคนจึงเห็นว่าหากคัมภีร์ของฮิปโปเครติสเป็นรากฐานของอายุรศาสตร์ในโลกตะวันตกเนี่ยสุตสรุตะสังหิตะก็คือรากฐานของสัญญาศาสตร์ในโลกตะวันออก
1: ครับผมแล้วที่มันน่าทึ่งกว่านั้นนะก็คืออะไรวิธีการเรียบเรียงคัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้อาศัยเพียงความเชื่อหรือประเพณีใช่ไหมฮะแต่ว่าเขามีลักษณะการจัดหมวดหมู่เนี่ยเป็นระบบเลยนะครับมีการอธิบายเนี่ยถึงสาเหตุของโรคด้วยถึงวิธีวินิจฉัยวิธีรักษานะครับตลอดจนผลที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาแต่ละรูปแบบเรียกว่าสมบูรณ์เหมือนเท็กซ์บุ๊กของการแพทย์ปัจจุบันเลย

0: นะครับหลายส่วนของคัมภีร์เนี่ยมีการสะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้เหตุผลใช่ไหมฮะการสังเกตการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอันเนี้ยอาจารย์มันเป็นหัวใจของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในไอ้คำว่ายุคที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันยังไม่ได้เรียกว่าถือกำเนิดขึ้นจริงๆคือผมจะมองว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยอันที่จริงมันก็คือแบบเดียวกันแหละวิธีคิดสมัยก่อนใช่ไหมเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ถูก define ชัดๆว่ามันคือ science แค่นั้นเอง
1: ยังไม่มีคำจำกัดความยังไม่มีใครบัญญัติคำนี้อย่างชัดนะแบบที่เราเห็นกัน
0: ครับผม
1: เอาละแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของท่านสุจรุตะได้รับการกล่าวถึงในวงการแพทย์โลกเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะท่านเขียนตำรา
0: ครับ
1: หากเป็นเพราะท่านสามารถเปลี่ยนการผ่าตัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: สิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวและมองว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเนี่ย
0: ครับ
1: ให้กลายเป็นศาสตร์ที่มีหลักเกณฑ์มีการศึกษาและสามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ
0: ครับครับ
1: และผลงานที่ทำให้โลกจดจำชื่อของท่านสุจรุตะมากที่สุดคือการผ่าตัดชนิดหนึ่งที่ยังคงถูกกล่าวถึงในตำราสัญญกรรมสมัยใหม
0: ่
1: น
0: ั่
1: นคือการผ่าตัดสร้างจมูกใหม
0: ่
1: ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญกรรมตกแต่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลย
0: ฉันจะต้องอธิบายนิดนึงสร้างจมูกนี่ไม่ใช่เพราะความงามนะใช่ไหมฮะมันมีเรื่องนะครับคือทำไมนะทำไมไอ้การผ่าตัดสร้างจมูกเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนี้หลายคนนะสงสัยใช่ไหมคือคำตอบเนี่ยนะครับอยู่ที่บริบทของสังคมอินเดียโบราณซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีวิธีการลงโทษอย่างหนึ่งก็คือการตัดจมูกนะครับคือมันเป็นบทลงโทษที่ใช้กับผู้กระทำผิดร้ายแรงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอาชญากรก็ดีเฉลยศึกก็ดีใช่ไหมฮะหรือว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดฐานล่วงประเวณีนะครับเพราะงั้นการลงโทษดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บอย่างเดียวอาจารย์คือจริงๆแล้วพอแผลหายมันก็หายไปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอะไรจมูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าสร้างความงามให้ใบหน้านะครับเพราะงั้นคือไอ้การตัดจมูกเนี่ยมันเป็นการทำลายศักดิ์ศรีด้วยเป็นการแบบว่าทำลายสถานะทางสังคมของผู้ถูกลงโทษด้วยได้ไหมฮะคือมันถือว่าเป็นอะไรอ่ะจมูกเนี่ยเกียรติยศความงามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็ว่าได้ได้ไหมครับเพราะงั้นสูญเสียจมูกก็มันก็คืออะไรก็คือถูกประณามและถูกกีดกันจากสังคมออกไปตลอดชีวิตเลย
1: ครับในไหนยังดูแล้วเหลือเวลาอยู่นิดหนึ่งก็อยากจะเสริมให้ท่านผู้ฟังได้เก็บเคล็ดนะคำว่าเสียศักดิ์ศรีในปัจจุบันมีสุภาษิตอยู่ที่อินเดีย
0: ครับ
1: เขาใช้คำว่านากัตวาเดียนากัตวาเดียก็แปลว่าอะไรครับไอ้นี่มันทำให้ฉันเนี่ยจมูกแหว่งแล
0: ้
1: วถูกไหมก็อันนี้ก็คือที่มาของคำนี้แหละนะเอาละในขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมรับชะตากรรมดังกล่าวนะก็คือพูดง่ายๆว่าโดนตัดจมูกแหว่งไปแล้วก็คงไม่อาจแก้ไขได้เนี่ยแต่สุจรุตะกลับตั้งคำถามว่าหากธรรมชาติทำให้บาดแผลสามารถสมานตัวได้เหตุใดแพทย์จะไม่สามารถช่วยฟื้นฟูอวัยวะที่สูญเสียไปได
0: ้ครับ
1: ความคิดเช่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองของการแพทย์อย่างสิ้นเชิง
0: ครับ
1: เพราะแทนที่จะมุ่งเพียงรักษาโรคสุจรุตะกลับมองว่าหน้าที่ของแพทย์คือการคืนทั้งสุขภาพและศักดิ์ศรีให้แก่ผู้ป่วย
0: ใช่ครับซึ่งเทคนิคเนี่ยนะที่ท่านคิดค้นขึ้นเนี่ยมันเป็นการอะไรครับนำเอาแผ่นผิวหนังเนี่ยนะที่ยังมีชีวิตจากบริเวณแก้มของผู้ป่วยครับมาสร้างเป็นจมูกใหม่ขึ้นมาใช่ครับโดยที่อะไรครับระมัดระวังด้วยนะอันนี้สำคัญนะต้องไม่ให้เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อมันถูกตัดขาดด้วยนะครับเพราะงั้นก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาตกแต่งแผ่นผิวหนังให้ได้รูปทรงตามต้องการใช่ไหมคือต้องมีทั้งความละเอียดทั้งฝีมือเนี่ยนะฮะแล้วเย็บเข้ากับใบหน้านะครับใช้ท่อขนาดเล็กซึ่งทำจากพืชสมุนไพรเนี่ยสอดไว้ในรูจมูกเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถหายใจได้ไงระหว่างที่แผลกำลังสมานตัว
1: ครับผู้ฟังตอนนี้ฟังคุณนัทเมื่อกี้เสร็จปุ๊บบอกว่าเอ้ารุ่นนี้มันก็แทบจะสมัยใหม่แล้วนะ
0: ก็น่า
1: ถ้าเปลี่ยนแค่วัสดุในการทำอุปกรณ์อ่ะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ใช่
1: เอาละเมื่อมองด้วยสายตาของแพทย์ในศตวรรษที่21เนี่ยคุณนัทสิ่งที่น่าทึ่งไม่ใช่เพียงความสำเร็จของการผ่าตัดหาคือความเข้าใจด้านกายวิภาคศาสตร์นะและสรีระวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเทคนิคดังกล่าวสุจรุตะตระหนักดีว่าหากเนื้อเยื่อจะสามารถอยู่รอดและเชื่อมติดกับตำแหน่งใหม่ได
0: ้
1: ก็จำเป็นต้องได้รับเลือดมาเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
0: ครับผม
1: หลักการพื้นฐานข้อนี้ยังคงเป็นหัวใจของสัญญกรรมตกแต่งสมัยใหม่แม้จะผ่านมากว่า 2,500 ปีแล้วก็ตาม
0: ใช่เพราะนั้นถ้ามาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยสัญญแพทย์ตกแต่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า Paramedian Forehead FlapRhinoplasty ได้ไหมครับสำหรับการสร้างจมูกใหม่ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังนะครับคือแม้ว่าวิธีการสมัยใหม่เนี่ยจะอาศัยพวกกล้องจุลสัญญกรรมนะยาสลบยาปฏิชีวนะเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแต่หลักการสำคัญเนี่ยก็ยังต้องเหมือนกับที่

0: ที่สุดสุรุตะเสมอไว้เสนอไว้ก็คืออะไรครับใช้เนื้อเยื่อที่ยังคงมีเลือดมาเลี้ยงเพื่อมาสร้างอวัยวะใหม
1: ่
0: นะครับเหตุนี้เนี่ยศัลยแพทย์ตกแต่งจำนวนมากก็ยังยกย่องสุรุตะอยู่ว่าเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์แขนงนี้อย่างแท้จริง
1: ครับ
0: ครับผม
1: อย่างไรก็ตามความสามารถของสุรุตะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสร้างจมูกใหม่เท่านั้นนัดในคัมภีร์สุสรุตะสังหิตะสังหิตะเนี่ยนะยังบันทึกวิธีการรักษาโรคต้อกระจกการจัดกระดูกหักการรักษาบาดแผลจากสงครามการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายการผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการเย็บแผลด้วยเทคนิคต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความชำนาญทางศัลยกรรมอย่างน่าทึ่ง
0: โอ้แล้วถ้าไปดูตำราแกเนี่ยสนุกมากนะเพราะว่าท่านอธิบายเครื่องมือศัลยกรรมไว้มากกว่า120ชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรมีดผ่าตัดเอยครีมเอยกรรไกรเข็มเย็บแผลตะขอเลื่อยสายสวนนะเครื่องมือเฉพาะสำหรับผ่าตัดประเภทต่างๆเครื่องมือหลายชิ้นเนี่ยเขาออกแบบมาโดยเรียนแบบรูปร่างธรรมชาตินะฮะเช่นอะไรจะงอยปากนกกรงเล็บสิงโตหรือรูปทรงของใบไม้อันนี้คือมันจะได้เหมาะกับการหยิบจับอะไรให้มันแบบว่าเข้ากับแต่ละประเภทได้ดีใช่ไหมซึ่งอันนี้สะท้อนได้เห็นอะไรความคิดสร้างสรรค์นะมีความเข้าใจด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับที่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยนั้นมากๆเลยนะครับ
1: ครับผมแต่สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดอาจจะไม่ใช่เทคนิคการผ่าตัดหากเป็นจริยธรรมของแพทย์ที่สุสรุตะยึดถือ
0: ครับ
1: ท่านย้ำอยู่เสมอว่าศัลยแพทย์ที่ดีไม่ใช่ผู้ที่สามารถผ่าตัดได้ทุกโรคหากคือผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรผ่าตัดและเมื่อใดไม่ควรผ่าตัดเพราะการรักษาที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้มีดผ่าตัดเสมอไปหากต้องเลือกวิธีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความเสี่ยงต่ำสุดแก่ผู้ป่วยหลักการดังกล่าวยังคงเป็นหัวใจของจริยธรรมทางการแพทย์และการปฏิบัติทางการแพทย์นะสมัยใหม่เนี่ยคุณนัท
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: จนถึงปัจจุบันนี
0: ้แน่นอนครับเพราะว่าคือถ้าไม่ต้องผ่าเนี่ยไปผ่ามันก็เสี่ยงใช่ไหมฮะเพราะงั้นคืออะไรถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาเนี่ย 2,500 ปีมาแล้วนะแต่อิทธิพลของท่านเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมยุคสมัยนะครับคัมภีร์ของท่านเนี่ยยังคงได้รับการศึกษาถ่ายทอดแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องนะจากรุ่นสู่รุ่นข้ามพรมแดนอินเดียไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลกด้วยเอาตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นอะไรโลกอิสลามเนี่ยนะช่วงคริสต์ศตวรรษที่8ถึง9มันก็จะมียุคทองของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะก็คือมีเมืองแบบพวกแบกแดดดามัสกัสคอร์โดบาเนี่ยนะก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการแปลตำราวิชาการจากอารยธรรมต่างๆเยอะแยะเลยทีนี้คัมภีร์สุสรุตะสังหิตาเนี่ยก็ได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับด้วยนะครับในชื่อว่ากิตาบอัลซูสรุตนะซึ่งทำให้แพทย์ของอิสลามเนี่ยสามารถศึกษาศาสนาอินเดียเนี่ยควบคู่ไปกับงานของฮิปโปครีติสแล้วก็กาเลนด้วยนะครับแล้วก็ได้หล่อหลอมพัฒนาการแพทย์ของตะวันออกกลางเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะถ่ายทอดเข้าไปสู่ยุโรปในเวลาต่อมา
1: เรื่องราวดังกล่าวสะท้อนความจริงประการหนึ่งว่าคุณนัทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยเดินทางอยู่ภายในอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่ง
0: ถูกต้องเลย
1: หากเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนและต่อยอดผ่านการติดต่อระหว่างผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม
0: ใช่ครับ
1: ประวัติศาสตร์ของการแพทย์จึงไม่ใช่เรื่องราวของการแข่งขันระหว่างอารยธรรม
0: ครับ
1: หากเป็นประวัติศาสตร์ของการเรียนรู้ร่วมกันของมนุษยชาติในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้หันกลับมาทบทวนมุมมองเดิมที่เคยมองว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเฉพาะในโลกตะวันตกแล้วจึงแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของโลกนะงานวิจัยร่วมสมัยเนี่ยนะกลับแสดงให้เห็นว่าอินเดียจีนโลกอิสลามอียิปต์เมโสโปเตเมียต่างมีบทบาทสำคัญต่อการก่อร่างสร้างองค์ความรู้ที่มนุษย์ใช้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: การยกย่องสุสรุตะของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบระเนี่ยที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ย
0: คง
1: ไม่ใช่เพียงการยกย่องบุคคลผู้หนึ่งหากเป็นการยอมรับว่าประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของโลกควรได้รับการเล่าอย่างครอบคลุมและสมดุลมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปตลอดนะเรื่องราวของท่านเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดเนี่ยคงไม่ใช่จำนวนเครื่องมือศัลยกรรมที่ท่านคิดค้นนะหรือจำนวนหัตถการที่ท่านบันทึกไว้ในคัมภีร์เนี่ยแต่มันเป็นเรื่องวิธีคิดที่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยใช่ไหมฮะคือท่านสุสรุตะเนี่ยสอนให้แพทย์สังเกตตรวจสอบแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับท่านก็ย้ำว่าความรู้ทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจตั้งคำถามใช่ไหมฮะหากเป็นศาสตร์ที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะฮะมีการศึกษาการทดลองการใช้วิจารณญาณนะซึ่งหลักการชนิดนี้มันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วอ่ะมันถูกเสนอขึ้นมาก่อนที่คำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆซะอีก
1: ครับ
0: ครับผม
1: เมื่อย้อนกลับไปยังเหตุ

0: การที่เราเริ่มต้นเรื่องน้ำเมืองเอดินบราเนี่ยคุณนัทรูปหล่อสำริดของมหาฤาษีสุสรุตะจึงไม่ใช่เพียงอนุสาวรีย์ของแพทย์ชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่หากเป็นสัญลักษณ์ข้อความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือองค์ความรู้ไม่มีเชื้อชาติ
1: ครับผม
0: และความก้าวหน้าของมนุษยชาติไม่เคยเป็นผลงานของอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งเพียงลำพัง
1: ใช่
0: วิทยาศาสตร์เติบโตขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คนต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมตลอดหลายพันปี
1: ครับ
0: บางทีนี่อาจจะเป็นมรดกตกทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มหาฤาษีสุสรุตะได้ทิ้งไว้ให้แก่โลกไม่ใช่เพียงเทคนิคการผ่าตัดหรือคัมภีร์ทางการแพทย
1: ์
0: หากคือบทเรียนที่ว่าการแสวงหาความรู้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการไม่หยุดตั้งคำถามเนี่ย
1: ค
0: ือหัวใจของความก้าวหน้าทางอารยธรร
1: ม
0: ด้วยเหตุนี้แม้เวลาจะผ่านมากว่า2สหัสวรรษแล้วนะ
1: ครับ
0: นะชื่อของมหาฤาษีสุสรุตะก็ยังคงได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งสัญญาศาสตร์และบิดาแห่งสัญญกรรมตกแต่ง
1: ครับ
0: ผู้เปลี่ยนการผ่าตัดจากงานฝีมือที่อาศัยประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้กลายเป็นศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลการสังเกตและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอันเป็นรากฐานสำคัญของสัญญาศาสตร์สมัยใหม่จนถึงทุกวันนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: เสียดายเวลาของเราจบลงแล้วว่าจะพูดเรื่องโยคะหน่อยเพราะว่ามีคนมาร่วมกันเยอะมากนะครับแต่วันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหตราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

คำพ่อสอนการฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิตจึงจะคงความสุจริตเข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัวมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516

มกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญ

0: นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:50 น.
2: คือว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมันก็นานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันปรากฏในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างโจ่งแจ้งแล้วที่สำคัญก็คือเป็นการสอบเข้ารับราชการด้วยพูดไปถึงไหนอายเข้าถึงนั่นนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมีการโกงกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนที่โกงก็ไม่กล้าเอาหน้าไปเจอผู้คนนะฮะแต่สำหรับประเทศเราเนี่ยขนาดโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงอีกขนาดมีปัญหาเรื่องผมไม่พูดดีกว่านะครับว่าเรื่องอะไรแต่ว่าในแง่ของในบ้านเราอะนะฮะขนาดโกงแล้วโกงอีกอย่างที่พูดนะครับก็ยังสามารถที่จะเชิดหน้าชูตากลับมาเป็นนักการเมืองในสังคมได้มีคนเลือกมีคนนับถือมีคนที่จะไว้วางใจเขาให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนทางการเมืองของประชาชนได้นะครับฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องแปลกแต่เอาเถอะครับระบบแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแล้วเราก็คงต้องพูดให้ฟังก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันคิดช่วยกันแสวงหาทางออกของประเทศให้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็คงทราบว่าสำนักงานหรือจะเรียกกันว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการโกงข้อสอบในอาจจะเรียกว่าเป็นภาคกนะฮะภาคกภาคขภาคกแล้วกันนะฮะเรียกง่ายๆภาคกซึ่งเป็นการวัด aptitude test วัดทางด้าน aptitude ทั้งหลายนะครับเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องการคำนวณเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏว่ามีคนสมัครใจเข้ามาร่วมในโครงการนี้ประมาณ 7,000 คนครับโอ้โหฟังน่ากลัวเพราะว่า 7,000 คนจากประมาณก็เรียกกันว่าหลายแสนเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขารับจะเอาตำแหน่งก็จะอยู่ที่ประมาณ100หลัก100แต่มีคนโกงเข้ามาแล้วเนี่ยมาพันคนแล้วมันจะเหลือที่นั่งให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจจริงเข้ามาได้ไหมครับก็ถามอย่างสามัญสำนึกแล้วก็ถามตรงไปตรงมาแบบนี้กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสาวไปสาวมาก็ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติการแต่สำหรับคนลงมือใหญ่เนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้ปลัดจังหวัดแค่นั้นนะฮะคนอย่างระดับจังหวัดอย่างระดับปลัดจังหวัดเนี่ยจะมีหน้ามีตาหรือพูดง่ายว่าเอาไปหลอกใครต่อใครได้มากไหมครับก็เรียนถามก็เอาเป็นว่าตัวปลัดจังหวัดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครนะฮะซึ่งเกี่ยวพันกับกระบวนการเรื่องการโกงข้อสอบในครั้งนี้นะฮะแต่เอาเป็นว่าจังหวัดที่อาจจะเป็นหลักๆมันไม่รู้จะพูดว่าจังหวัดไหนเพราะว่าการโกงเนี่ยมันกระจายไปทั่วนะฮะบางทีมงานก็มีเด็กอยู่ในมือ200 300บางทีมงานก็มีเป็นหลักพันนะฮะก็แล้วแต่ความ

ามารถของแต่ละจังหวัดที่เป็นตัวแทนในการจัดสอบในครั้งนี้ซึ่งการสอบเนี่ยเป็นการสอบโดยจะต้องมาสอบที่ส่วนกลางก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะฮะเป็นคนจัดในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สอบตารางสอบแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับข้อมูลตรงกันนะครับว่ามาสอบโดยการจัดสอบของศรีนครินทรวิโรจน์แล้วหลังจากนั้นก็กระจายออกไปถ้าทางศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยมีจำนวนคนไม่พอนะเมื่อมีจำนวนคนไม่พอก็กระจายไปสู่ทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะครับซึ่งรังสิตเองเนี่ยก็ตอนแรกก็มีข้อมูลพาดพิงไปถึงนะฮะแต่ว่าทางธรรมศาสตร์ก็ออกมาแก้ไขสถานการณ์โดยการชี้เป้าไปยังมศว.โดยตรงเลยนะครับซึ่งทางมศว.เนี่ยขณะนี้ก็ยังจะเรียกได้ว่าก็ยังคงเงียบอยู่นะฮะไม่ชี้แจงไม่อะไรแล้วที่สำคัญก็เหมือนกับว่าจะเป็นอุทาหรณ์ของมหาวิทยาลัยมั้งครับคิดว่าการเงียบจะกบสถานการณ์ได้หรือว่าการเงียบไว้จะใจดีสู้เสือนะฮะแล้วก็จะรอดภัยในที่สุดอันนี้ก็คงต้องมองยาวๆว่าถ้าหากเหตุการณ์ผ่านไปสักประมาณ1เดือน2เดือนแล้วเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปในกีบเมฆหรือเปล่านะครับก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังช่วยกันติดตามข้อมูลทั้งหมดนี้จากสื่อมวลชนจากวิทยุจุฬาจากสถานีอื่นก็ได้นะครับในการที่จะช่วยให้ท่านทันข่าวทันเวลานะฮะต้องถือได้ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องทันข่าวต้องรู้เท่าทันเพราะว่าการโกงกันเนี่ยมันก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกันหลายหน่วยมีปปช.มีอาจจะนะครับไม่ได้ยืนยันอาจจะมีเรื่องของสอบในแง่ของสปท.นะฮะสำนักงานคิดว่าปปช.เอาแล้วเนี่ยมันไม่มีสปท.แล้วครับก็ต้องเป็นตำรวจส่วนกลางสคบ.อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมี CIB เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นตำรวจส่วนกลางหรือตำรวจกองปราบปรามนั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีตัวละครยืนยันหนักแน่นกันหลายส่วนด้วยกันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพิจารณากันว่าเมื่อน้ำหนักเป็นถึงขนาดออกมาชี้เป้ากันเองทั้งมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของตำรวจที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับก็คิดว่าเรื่องการค่อยๆชี้เป้าออกมาเนี่ยมันก็คงไม่ยากแต่สำคัญก็คือทางตำรวจนั้นจะดูแลเรื่องนี้เรียบร้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าหากจะสืบสาวราวเรื่องกันจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้ทรัพยากรมากทรัพยากรในที่นี้ก็คือเงินนะฮะแล้วพวกนี้ทำงานแล้วเอาเงินเอาทองเอาอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจากไหนนะฮะอันนี้ก็ฝากกันคิดแล้วที่สำคัญก็คือทางตำรวจเนี่ยมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราก็คาดหวังการทำงานหรือคาดหวังผลงานได้อ้าวเรียกกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถที่จะขี้คลายเรื่องดังกล่าวไปกระทั่งเห็นปลาใหญ่เห็นปลาเล็กเห็นกระบวนการทั้งหมดนะฮะจะเห็นหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับในแง่ของปัจจัยทางการสนับสนุนการทำงานของเขาด้วยเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยทางกองปราบปราม

รัฐบาลก็สั่งการอย่างเดียวนะฮะบอกว่าทางกองปราบเนี่ยจัดการกันแล้วแต่ว่าทางทีมงานของรัฐบาลทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่ทราบว่าสามารถที่จะจัดหาในเรื่องของเงินทุนทรัพยากรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับผมก็คิดว่าในแง่ของการจัดการปัญหานะฮะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดอ่านกันแล้วก็ริเริ่มทำเป็นกองทุนทำเป็นอะไรซึ่งก็มีอยู่แล้วนะฮะถ้าจะว่าไปแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ทราบว่าจะตื่นหรือล้นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากมันเหมือนกับว่าไม่มันมีคำสั่งมาก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความพยายามความกระตือรือร้นเนี่ยมันมีอยู่บ้างหรือไม่นะฮะแล้วก็เรื่องของทางทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะแสวงหามาจากตรงไหนนะฮะเรื่องนี้ก็น่าคิดครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะเป็นการคลี่คลายปัญหาออกมาซึ่งก็ถือได้ว่าประเทศไทยเราได้รับเกียรติความเรื่องนี้ดังออกมาเนี่ยข่าวคราวมันกระจายออกไปเรียกว่าสื่อต่างๆให้ความสนใจแล้วก็ลงเรื่องนี้กันทั่วหน้าครับก็คิดว่าเราจะสามารถได้ปลาใหญ่นะครับผมฝากความหวังตรงนี้ของคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นประชาชนให้ทางสื่อของเราติดตามนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกองปราบจะสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับเราคิดว่าเรื่องในประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนักๆพอสมควรอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยมันก็มีอยู่ในต่างประเทศเหมือนกันเรามีเสากินรีเรามีเสาเฮลิคอปเตอร์นะฮะเรามีรูปแบบต่างๆเยอะแยะครับในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เป็นการประมูลงานหรือการได้คนที่รับผิดชอบมาโดยการใช้เงินค่อนข้างจะบอกว่ามหาศาลก็ว่าได้แล้วก็โผล่มาจัดในการเรียงเรียกว่าอย่างนั้นการเลี้ยงเสาจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าระยะห่างมันไม่ใช่ร้อยเมตรครับมันประมาณ20เมตรเรียกกันอย่างนั้นแล้วอาจจะไม่ถึงดีนะฮะก็ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางราชการเองเนี่ยก็มีคนจำกัดนะฮะแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยไปถึงราชการเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรื่องล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันแต่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าธรรมดาเวลาจัดงานจัดอะไรต่างๆเนี่ยคนที่เป็นโต้โผเนี่ยก็ต้องมีการทำสัญลักษณ์ทำอะไรไว้นะครับให้ตัวเองมีส่วนมีความรู้สึกเกี่ยวข้องด้วยแล้วที่สำคัญก็จะทำให้มันใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นเสาที่สูงที่สุดในโลกเป็นอาร์คที่สูงที่สุดในโลกพอพูดอาร์คเนี่ยทุกคนนึกออกนะครับว่าอาร์คมีอยู่ที่เดียวนะฮะมันไม่ใช่ที่เดียวแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไปกันที่ฝรั่งเศสในแง่ของประตูเมืองซึ่งเป็นประตูโค้งนะฮะเป็นลักษณะของประตูโค้งแล้วก็มีความสวยงามสลักแกะสลักแล้วก็มีประวัติต่างๆของประเทศเอาไปวางไว้เอาไปมอบไว้นะฮะก็ต้องมีการจารึกอย่างนั้นแล้วก็ปรากฏว่าวันที่4กรกฎาคมเป็นวันสำคัญครับ 4th of July เป็นวันเกิดของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1776นับตั้งแต่การเริ่มต้นของประเทศเป็นต้นมากระทั่งปี2

2526นี้นะครับก็ถือได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุครบ250ปีเมื่ออายุครบ250ปีเนี่ยเขาก็ต้องจัดการหารูปแบบวิธีการในการเฉลิมฉลองกันนะฮะก็หมายความว่าประธานาธิบดีก็ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วโดนัลด์ เจ ทรัมป์ก็เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับสหรัฐแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานพิธีนี้ถ้าหากใครติดตามข่าวก็คงจะทราบว่าคนที่ประมาณวันพุธครับวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยตัวนั้นความได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้กำลังใจได้ encourage คนซึ่งเรียกว่าประชาชนของตัวเองนะครับทั้งออกอากาศทั้งในแง่ของการพูดผ่านทางพิธีการต่างๆแล้วนะฮะก็เรียกว่าคนทั้งประเทศประมาณ250ล้านเหมือนกันเนี่ยนะฮะอาจจะได้ดูอยู่เอาตีซะว่า200ล้านแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นงานใหญ่ก็คิดว่า200ล้านคนอาจจะได้เห็นประธานาธิบดีของตนเองในช่องทางต่างๆหรืออาจจะได้รับฟังอาจจะได้เห็นทางอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นโดนัลด์ทรัมป์ทำครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์กระทำไปแล้วก็ปรากฏต่อในสายตาของฝ่ายเยียวหรือว่าโฮกนะฮะของทางพรรครีพับลิกันแล้วก็ฝ่ายค้านของรีพับลิกันเองนะฮะซึ่งหมายความว่าตอนนี้เขาก็มีทั้งฝ่ายค้านที่เป็นคนในและก็ฝ่ายค้านที่เป็นคนนอกครับก็ถือได้ว่าครบถ้วนบริบูรณ์นะฮะปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้ออกมาโจมตีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ตลอดเวลาว่าสำหรับอาร์คที่ทำเนี่ยคือทำเป็นลักษณะของเป็นโค้งอาคารรูปโค้งนะครับปรากฏในสายตาของประชาชนทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าประชาชนจะไม่ได้อะไรนะฮะแล้วก็วิจารณ์กันไปแล้วก็ขณะที่ทำอยากจะได้อาร์คที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้นี่ก็อย่างที่ปรากฏในภาพข่าวต่างๆนะฮะเขาก็สร้างเป็นอาคารรูปโค้งแต่ว่ามันยังไม่สูงที่สุดในโลกครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายตรงข้ามของโดนัลด์ทรัมป์ที่โจมตีออกมานะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของแรงจูงใจในเชิงสัญลักษณ์อยากจะให้ประชาชนได้เห็นว่าประเทศของเขาเนี่ยนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว250ปีนะอย่าทำอะไรที่เป็นเรื่องฉาบฉวยเป็นเรื่องเล่นๆเป็นเรื่องที่จะต้องมีสาระสำคัญต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งของทางการเฉลิมฉลองตรงนี้นะครับก็เป็นการที่เรียกกันว่าเป็น reflection pond นะครับเรียกกันอย่างนั้น pond เนี่ยก็เป็นสระน้ำที่อยู่กลาง the mall นะฮะถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องก็เป็นเดอะมอลล์ที่เอาวางเอาไว้สำหรับให้ประชาชนได้พยายามที่จะคิดรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะจริงๆแล้วเนี่ยใน recognize pool หรือว่า reflection pool ตรงนี้นะครับเป็นคือจุดกำเนิดเนี่ยเขาต้องการให้ลำลึกถึงโรนันเป็นไม่ใช่โรนันนะครับโรนันเป็นคนในยุคปัจจุบันแต่อับราฮัมลินคอนนะฮะเป็นอดีตประธานาธิบดีที่ทำ emancipation เนี่ยหมายถึงการเลิกทาสนะฮะว่ากันตรงๆอย่างนั้นเลยก็มีขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะฮะปรากฏว่าทั้มก็จะทำเป็นเรียกกันว่าบลู

กันนะฮะเป็นสระน้ำในด้านของการตกแต่งการทำอะไรต่างๆเหล่านี้โดยใช้ algae หรือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกกันว่าเป็น algae ซึ่งท่านผู้ฟังก็คงทราบนะครับว่าในแง่ของการทำสระน้ำให้เป็นสีต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยปะการังอาศัยเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติทางน้ำนะฮะซึ่งเป็นเอาเรียกว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับลงไปเพื่อทำให้ในแง่ของการกินอยู่การเป็นอยู่ของธรรมชาตินั้นมีความคงทนถาวรแต่ปรากฏว่ามีคนที่อาจจะไม่ชอบทำไม่ชอบใจทำเนี่ยนะครับก็ลงมือในการที่จะลงมือไปทำให้ไอ้พวก algae ทั้งหลายเนี่ยนะหลุดลอยออกไปโดยการผสมผสานโดยเพิ่มลักษณะของสระให้มันเค็มขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จครับคนที่ค้านนะฮะคนที่พยายามที่จะทำลายลักษณะสีน้ำเงินตรงนี้ของทรัมป์ก็พบว่าเป็นแวนดาลิซึมหรือว่าเป็นการเขาเรียกกันว่าเป็นการโจมตีเป็นการทำลายโดยทำลายของสาธารณะนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นทำโดยใครก็ตั้งคำถามแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีใครนอกจากคนที่ไม่ชอบทำอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามของทำนั่นเองนะฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะฮะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอัลจีพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสารเคมีต่างๆแล้วก็ปรับปรุงเรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติให้มันเรียบง่ายให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการแล้วก็มีคนที่มาเห็นภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความเห็นต่างกันออกนะฮะซึ่งการทำงานของทีมงานซึ่งเป็นฝ่ายจัดการหรือว่าฝ่ายจัดการสระซึ่งถ้าท่านมองในรูปแบบของพรเนี่ยก็คงจะเห็นนะฮะว่าเป็นสระใหญ่แล้วก็มีการเรียงตัวการเป็นลักษณะของยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเลยนะครับเดอะมอลล์เนี่ยซึ่งถ้าแปลกันตรงๆเนี่ยมันเป็นคล้ายๆทางเดินเล่นทางเดินลาดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในแง่ของการสวนสนามของทหารอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสวนสนามการอะไรต่างๆนั้นมันไม่ได้มีที่ตรงนี้นะฮะจะมีในแง่ของเขาเอาไว้เป็นที่รำลึกที่อังกฤษเนี่ยก็มีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเดอะมอลล์เป็นเริ่มต้นของการมีเป็นสวนสาธารณะหรือว่าเป็นส่วนกลางของประเทศนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นของที่มีรากเหง้าแล้วก็ความเป็นมาเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ทางประเทศอังกฤษเนี่ยจัดงานจัดสวนสนามจัดอะไรต่างๆก็จะจัดกันที่เดอะมาวนี้นะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษนะฮะเรียกว่าพุ่งตรงไปนะฮะตรงไปยังพระราชวังของพระนางเจ้าวิกตอเรียนั่นก็คือบักกิงแฮมพาเลสตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของบักกิงแฮมพาเลสเนี่ยมันก็จะมีให้พูดกันเยอะแยะนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าในตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าคำว่า The Mall หรือ MALL นะครับเริ่มต้นกันที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษเป็นผู้นำเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการที่สหรัฐอเมริกามี The Mall เหมือนกันแต่ The Mall ของทางประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะของทางเรียบนะไม่มีสิ่งใดมากีดขวางแต่ว่าเดอะมาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าก็มี
เรื่อง

0: ของสระน้ำมาวางไว้ตรงกลางเรียกว่าเป็น reflection pond อันนี้เราก็ฝากไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อที่เราจะเตรียมการเฉลิมฉลองกันแล้วก็ที่สำคัญมันก็เป็น7วันอันตรายของประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรครับก็ที่บอกว่าเหมือนบ้านเราก็คล้ายๆ7วันอันตรายแบบบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าเขาจะฉลองกันยิ่งใหญ่นะฮะ4กรกฎาคมผมยังจำได้นะฮะตอนที่กลับมาจากสหรัฐเป็นปีแรกๆเนี่ยพวกนักเรียนเก่าอเมริกันกันทั้งหมดเนี่ยก็จะนัดแนะกันไปฉลองที่ Ruby Tuesdayนะฮะเป็นที่เวนดี้เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นร้านค้าของสหรัฐอเมริกาทางแมคโดนัลด์ก็ใช่นะครับแล้วก็จะมีกิมมิกมีการจัดแจงจัดการในเรื่องของงานเหล่านั้นอยู่ด้วยทางสหรัฐอเมริกาคนเดินทางกันประมาณสัก1วีคเนี่ยนะฮะในตอนวันที่30ถึง6พฤษภาแล้วกันนะฮะประมาณหย่อนๆวันที่4มาหน่อยเพื่อให้มันได้วันครบทั้ง7วันนะฮะเรียกว่า7วันอันตรายตรงนี้เนี่ยมีคนเดินทางโดยสายการบินต่างๆรวมกันแล้วประมาณ20ล้านคนได้นะฮะอเมริกาก็มีคนประมาณ250ล้านแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินทางโดยเครื่องบินนะฮะคนที่อยู่ใกล้รัฐไหนทางไหนก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้แล้วก็รถยนต์ที่อเมริกาเนี่ยจะเยอะมากเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีรถคนงานคนที่เป็นพันโลงนะฮะก็สามารถมีรถได้บ้านเราก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการเดินทางโดยปัจจัยหลักๆเนี่ยของคนอเมริกันในยุคปัจจุบันก็จะเป็นรถลานะฮะส่วนคนที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องเดินทางไกลหน่อยเนี่ยก็จะใช้สายการบินแต่ว่าทั้งหมดนี้นะฮะก็มี20ล้านคนอย่างที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังปรากฏว่าทางสายการบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาสำทับรับรองแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของอุบัติภัยว่า2สัปดาห์ที่ผ่านประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์ประมาณ2เรื่องใหญ่ๆที่บอสตันกับที่อลาสก้าซึ่งก็เป็นเรื่องการที่ประเทศของเขาเนี่ยนะครับที่อลาสก้าแล้วก็ทางบอสตันนะฮะเรียกกันอย่างนั้นได้ประสบอุบัติภัยทางอากาศแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป21คนด้วยกันก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแม้ว่าเขาจะบอกกันในบรรดาการเดินทางโดยสายการบินโดยรถยนต์แล้วก็จะเดินหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสายการบินมันไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะฮะไม่ใช่อันตรายที่สุดนะครับการเดินทางโดยรถยนต์ยังอันตรายมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ทำใจนะให้สงบแล้วก็เดินทางโดยความปลอดภัยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้สาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศกูมาควบคู่กัน2อย่างด้วยกันนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมพบกับผมอีกในรายการของเราเช่นเคยดร.อมรวานิชวิวัฒน์จากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต
4: ้
5: อง
4: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
4: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะ

0: เราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ศูนย์สิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
1: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยฮะในทุกๆวันเสาร์11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนที่คณะนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยนะฮะในการที่จะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะมาร่วมคิดนะครับมาร่วมวิเคราะห์ต่อยอดนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนผ่านรายการที่มีชื่อว่า NY Insider นะฮะที่จะชวนทุกท่านมาลงลึกมาร่วมหาข้อมูลนะฮะในประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลไกนะครับมิติต่างๆที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในมุมที่ลึกมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz นะฮะที่เปิดโอกาสแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญนะฮะให้รายการ NY Insider ของเรามีโอกาสได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะปีนี้ก็เดินหน้าเข้าสู่ปีที่8เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านครับในช่วงประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเราจะลองหาปรากฏการณ์นะฮะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วมันได้รับความสนอกสนใจแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆนะฮะที่น่าจะได้รับผลกระทบนะครับดร.คิดว่าน่าจะมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะหลากหลายปรากฏการณ์ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของทุกท่านนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะฮะมี1คำที่หลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินและช่วงหลังเนี่ยมันจะมาบ่อยมากขึ้นนั่นก็คือคำว่าซุปเปอร์เอลนินโยนะฮะซุปเปอร์เอลนินโยนะฮะมันคืออะไรมันมีผลกระทบอย่างไรรวมไปถึงถ้ามันเกิดขึ้นนะฮะ เราควร เรียนรู้เราควรปรับตัวอย่างไรประเด็นที่สำคัญวันนี้แหละฮะเราจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับรายการ NY Insider ครับทุกท่านครับเวลาเราพูดคำว่าเอลนินโยเนี่ยนะดร.ขออนุญาตชวนทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับตามกันสักนิดหนึ่งนะฮะเราลองจินตนาการภาพมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นมานะฮะตัวมหาสมุทรแปซิฟิกครับเวลาเราหมุนแผนที่โลกหรือรูปโลกดูนะฮะท่านจะเห็นเป็นมหาสมุทรใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะพูดง่ายๆก็คือใหญ่ที่สุดนี่คือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นมหาสมุทรที่กั้นเชื่อมระหว่างนะฮะทวีปอเมริกานะหรืออเมริกาใต้ก็แล้วแต่ที่ปัจจุบันเขากำลังแข่งขันฟุตบอลโลกกันอยู่เนี่ยนะก็เราจะเห็นทวีปอเมริกานะครับถ้าทุกท่านลองยกมือขวาขึ้นมานะฮะอเมริกาอยู่ทางขวามือของท่านทางซ้ายมือนะที่มีทวีปที่มีมหาสมุทรแปซิฟิกขั้นกลางทางมือซ้ายของท่านก็จะเป็นทวีปเอเชียนะพูดง่ายๆก็คือฝั่งที่พวกเราอยู่เนี่ยนะประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับดังนั้นถ้ามือขวาคือฝั่งอเมริกาดร.โตขอให้ทุกท่านจำว่ามันคือฝั่งตะวันออกก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีแปซิฟิกกั้นตรงกลางทางซ้ายมือทุกท่านก็คือเอเชียนะมุมที่มันน่าคิดครับคือในอดีตย้อนไปเป็นหลายร้อยเป็นพันปีนะครับมันจะมีลมเกิดขึ้นนะฮะที่พัด จากตะวันออกก็คือทางขวามือของทุกท่านมาทางซ้ายมือของทุกท่านนะฮะลมนี้เราเรียกว่าลมการค้านะครับก็คือเทรดวินนั่นเองและเทรดวินเนี่ยครับพัดจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าความกดอากาศทางฝั่งมือขวาทุกท่านเนี่ยฮะมันสูงฮะอากาศฝั่งนั้นมันอาจจะเย็นกว่านะนะมันสูงกว่าครับมันก็เลยพอมีความกดทั้งฝั่งขวามันก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมจากตะวันออกมาสู่ตะวันตกนะครับพูดง่ายๆก็คือทำให้เทรดวินตัวเนี้ยพัดพานะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรือนะฮะการค้าอะไรต่างๆถ้าเราย้อนไปสมัยศตวรรษที่15ศตวรรษที่16 17อะไรก็ว่าไปทำไมถึงมีเรือจากตะวันตกนะฮะเคลื่อนมาหาเราได้จากฝรั่งมาหาเราได้พูดง่ายๆก็คือมาพร้อมกับเทรดวินนั่นเองนะทีนี้ประเด็นแรกเนี่ยพอเรารู้จักเทรดวินกันแล้วนะครับก็มีลมพัดมานะฮะจากฝั่งมือขวามาฝั่งมือซ้ายนะสเต็ปต่อมาพอมีลมพัดในลักษณะที่เป็นเทรดวินอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นปรากฏตะการอะไรเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนฮะพอมีเทรดวินเกิดขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่น่าสนใจด้วยกันอยู่ประมาณ3เรื่องนะเรื่องที่1นะดร.โอบอกไปแล้วว่ามันทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับของปริมาณความชื้นนะครับเพราะเวลาเราเอาเรือจากมือขวามามือซ้ายเคลื่อนที่มาได้เนาะปริมาณความชื้นในทะเลนะครับมันก็สามารถถูกลมเนี่ยฮะพัดพามาได้ดังนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนที่นะฮะของปริมาณความชื้นนะอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นในและเคลื่อนที่จากมือขวามาสู่มือซ้ายของเราได้นะครับอันนี้คือมุมที่1ที่เกิดมุมที่2ครับพอมีปริมาณความชื้นเคลื่อนที่และเขาเคลื่อนที่มาที่ฝั่งมือซ้ายของเราก็คือฝั่งเอเชียถูกไหมครับนะประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเกิดฝนตกครับนะดังนั้นเราก็เลยมีฤดูฝนเราเลยมีปริมาณน้ำฝนนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยมีฤดูกาลที่เราเรียกว่าฤดูฝนนะครับในทางกลับกันฝั่งเอเชียของเราฝนตกในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับพอลมก็พัดมาใช่ไหมฮะนะฮะเอาความชื้นมาทางฝั่งทางอเมริกานะยกตัวอย่างเช่นเปรูนะครับฝั่งแคลิฟอร์เนียอะไรก็ว่าไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ทางใต้นะจะเป็นอเมริกาใต้กับทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งนั้นนะฮะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของน้ำเย็นที่มันอยู่ด้านล่างของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนขึ้นมาเราเรียกว่า upwelling นะครับพอน้ำเย็นเคลื่อนขึ้นมาครับมันทำให้อุณหภูมิผิวน้ำของเขาตรงนั้นเนี่ยนะมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมากขึ้นทำให้อะไรครับทำให้สัตว์น้ำปลาอะไรต่างๆพวกนี้มันก็สามารถเจริญเติบโตดังนั้นถ้าเรามองภาพลักษณะนี้นะครับเทรดวินที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแต่ข้อดีนะคือทำให้เรือการค้าเดินทางได้ถูกไหมครับเพราะมีลมทำให้ฝั่งเอเชียของเรานะฮะมีปริมาณน้ำฝนสำหรับทำการเกษตรได้และมาอย่างเหมาะสมในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาใต้เขาก็สามารถทำการประมงได้เพิ่มขึ้นอันนี้แหละฮะคือประเด็นที่1กับ2ที่อยากฝากทุกท่านทดไว้ในใจนั่นก็คือเทรดวินนั่นก็คือข้อดีหรือสภาวะแบบปกติที่เราคุ้นชินกันมาแต่ทว่าความปกตินี้มันก็เปลี่ยนไปฮะความปกติเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเพราะด้วยเวลาที่มันผ่านไป

เรื่อยๆนะครับโลกของเราก็มีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมีกิจกรรมความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่มันเกิดมากขึ้นปริมาณแก๊สเรือนกระจกพวกนี้ที่มันเกิดเนี่ยมันลักษณะเป็นเหมือนโดมอ่ะเป็นเหมือนอะไรบางอย่างมาครอบแล้วทำให้พลังงานความร้อนที่เข้ามาจากดวงอาทิตย์แทนที่เข้ามาแล้วแล้วจะวิ่งออกไปนะครับเข้ามาร้อยออกร้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดการกักเก็บเข้ามาร้อยออกไป99นะฮะจุดบางอย่างแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเกิดการสะสมของพลังงานที่มันออกไม่ได้และอยากจะบอกครับว่าถ้าเรามองพลังงานที่มันถูกกักเก็บและสะสมคือ 100% 90-91% ของพลังงานนั้นถูกสะสมในทะเลและมหาสมุทรครับทีนี้มันเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่าพอเรามีพลังงานที่มันเกิดการสะสมนะครับในทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือมันทำให้น้ำทะเลนะฮะที่มันเคยกลั้นกลางระหว่างมือขวาของท่านกับมือซ้ายของท่านมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับทีนี้พอมีอุณหภูมินะที่เรียกว่าเป็น surface นะครับ sea temperature ตัวนี้ที่มันสูงขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรครับนะทุกท่านลองจินตนาการภาพนะย้อนกลับไปประเด็นที่แล้วนะครับนั่นก็คือมันทำให้ trade windลมการค้ามันโฟลหรือมันพัดได้อ่อนลงดังนั้นเมื่อลมการค้าที่มันเคยไหลจากมือขวาของท่านไปมือซ้ายลมอ่อนลงประเด็นที่ตามมาก็จะเกิดผลที่เราไม่ค่อยอยากเจอถูกไหมครับนะนั่นก็คืออ่ะพอลมอ่อนลงแสดงว่าปริมาณน้ำฝนที่เคยตกได้นะจากการที่ลมตัวนี้เคลื่อนที่เอาความชื้นมาเนะเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงมาความกดอากาศต่ำลดลงนะพอลดลงปุ๊บสิ่งที่มันตามมาก็คือแน่นอนนะความแห้งแล้งนะปริมาณน้ำฝนที่ตกในเอเชียก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะตรงกันข้ามฝั่งมือขวาของท่านนะแถวๆอเมริกาใต้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดก็คือปริมาณน้ำฝนหรือแม้กระทั่งปริมาณสัตว์น้ำนะหรืออุณหภูมิน้ำของทางฝั่งเปรูฝั่งนั้นนะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะเขาก็อาจจะทำการประมงจับสัตว์น้ำอะไรต่างๆได้ไม่เหมือนเดิมฤดูกาลเขาก็เปลี่ยนแปลงไปมองถึงตรงนี้ครับเราเริ่มต้นจากเทรดวินเราเห็นสภาวะปกติของการที่มีเทรดวินเราเห็นปัจจัยนะฮะในเรื่องของ climate change ที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีการปรับตัวในลักษณะที่สูงขึ้นชวนคิดต่อครับนะแล้วมนุษย์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปรากฏการณ์เอลนินโยตัวนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งทำไมเขาถึงมีการdefine เนาะให้คำนิยามของคำว่าซุปปงซุปเปอร์ที่เกิดขึ้นฮะชวนทุกท่านคิดตามนะฮะหลายๆท่านอาจจะเริ่มคิดออกแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขารู้ว่าลมมันพัดอย่างนี้นะจากมือขวาตะวันออกไปตะวันตกนะรู้ว่าอุณหภูมิน้ำทะเลค่ามันมีค่าสูงขึ้นนะเอลนินโยจะเริ่มมาสิ่งที่เขาทำครับเขาก็เลยทำการวิเคราะห์ใน3มิตินะเพื่อจะเซตอัพ
เป็น

ตัวแปรนะเพื่อบอกแล้วก็เป็นทริกเกอร์บอกทุกคนว่าเอลนินโญได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมปัจจุบันนะฮะเราถึงรู้ได้ว่าเอลนินโญกำลังจะมานะฮะ3ตัวแปรนั้นมีอะไรบ้างเราค่อยๆดูนะฮะตัวแปรที่1ฮะโดคิดว่าทุกท่านน่าจะเดาออกแล้วแหละนะว่ามันคือตัวแปรอะไรนะคำตอบก็คือการตั้งสถานีวัดนะครับมาตรฐานที่บริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับถูกไหมถามว่าสถานีวัดตัวนี้นะเขาวัดอะไรเป็นหลักก็คำตอบครับวัด Sea Surface Temperature ก็คือวัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับในพื้นที่ที่เขาเรียกว่า Niño 3.4 Regions นะครับเขาบอกว่ามันอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางนะก็ถ้าทุกท่านเอาแผนที่มาดูมือขวากับมือซ้ายมันดร.ไม่สามารถชี้จุดให้ทุกท่านได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนประเทศไหนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นดินนะบนบกมันจะอยู่กลางๆนะครับพื้นที่กลางๆของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะเขามีกำหนดลาติจูดลองจิจูดที่ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้มิติที่1 นะครับก็คือวัดอุณหภูมินะครับที่ผิวน้ำและเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิตัวนี้เพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสนะครับฟังดีๆนะฮะถ้าเพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสเราจะเรียกว่าเริ่มเป็นเอลนินโญถ้าเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะครับเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นสตรองเอลนินโญแต่ถ้าเกิน2องศาเซลเซียสนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น very strong หรือที่เราได้ยินในช่วงปัจจุบันก็คือคำว่า super el nino นั่นเองนะถามว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงไหนนะคำตอบก็คือปัจจุบันนี้อุณหภูมิณจุดวัดนะครับที่ nio 3.4 region เนี่ยเกิน 0.5 เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นทริกเกอร์แล้วที่บอกเราว่าเราเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับและเวลาอุณหภูมิมันเพิ่มเนี่ยครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบมันก็จะไม่ได้อยู่คงตัวอย่างนี้ตลอดไปเนาะถูกไหมครับเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เป็นฤดูเปลี่ยนผ่านนะฮะฤดูร้อนนะครับที่เกิดขึ้นนะดังนั้นสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันมีโอกาสนะที่อุณหภูมิน้ำทะเลตัวเนี้ยที่มันเริ่มเกิน 0.5 มาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าโอกาสที่มันจะเพิ่มเกิน 1.5 เกิน2องศาเซลเซียสที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์เอลนินโญนั้นนะตามสถิติในอดีตเนี่ยนะฮะเขาใช้เวลาในการ develop เพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆเนี่ยนะน่าจะประมาณสัก6ถึง8เดือนนะครับ6ถึง8เดือนดังนั้นถ้าเราวัดเวลาซะตั้งแต่ตอนนี้6ถึง8เดือนโอกาสที่เราจะไปเจอซุปเปอร์เอลนินโญมันจะลงช่วงปลายพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมหลายท่านเริ่มคิดตามดร.ทันทีนะฮะว่าเอ๊ะแสดงว่าช่วงตั้งแต่เดือน6 7 8 9ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับที่สังคมไทยและคนที่อยู่ทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นนี้กันนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เพื่อสรุปว่ามันเป็นเอลนินโญแล้วหรือยังเขาจะวัดอุณหภูมิตัวนี้เป็นหลักวัดอุณหภูมิเป็นหลักหลังจากนั้นเขาจะนำอุณหภูมิ

ตัวนี้นะครับไปบวกลบคูณหารแบบง่ายๆแล้วก็สร้างออกมาเป็น ONI เขาเรียกว่า Oceanic Neo Index ก็คือ Index ครับเป็นค่าที่บอกเราแต่อยากจะเรียนทุกท่านว่าไอ้ตัว ONI ตัวนี้นะครับ Oceanic Neo Index เนี่ยมันก็คือแทบจะเป็นส่วนต่างของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็ดังนั้นถ้าท่านเห็นข้อมูลไม่ว่าจะอุณหภูมิ surface นะฮะที่จุดวัดที่เพิ่มหรือเห็นค่า ONI ที่เพิ่มก็ตอบได้ทันทีว่านั่นแหละมันกำลังเป็นเอลนินโญเป็นสตรองหรือว่าเป็นซูเปอร์นอกจากนี้วัดอะไรได้อีกครับนะก็มีการวัดความกดอากาศนะครับที่มันแตกต่างกันระหว่างฝั่งมือขวาของท่านกับฝั่งมือซ้ายของท่านนะถ้าความแตกต่างของความกดอากาศตัวนี้นะครับมันมีแนวโน้มที่มันเปลี่ยนแปลงนะในมุมที่มันลดลงนะก็คือพูดง่ายๆก็คือมันทำให้เทรดวินมันอ่อนกำลังลงนะครับก็คือเอลนินโญดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมดร.โอถึงเล่าให้ทุกท่านฟังถึงเทรดวินลมการค้าก่อนเพราะมันคือคีย์ทุกอย่างนะครับในการคอนโทรลอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าในมุมประเทศไทยนะฮะหลังจากนี้เราจะเจออะไรแล้วเราควรต้องเตรียมตัวพร้อมรับอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับต้องแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปปริมาณน้ำฝนที่เราพึงจะมีจะลดลงนะครับถูกไหมฮะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เกษตรกรของเรานะพี่น้องที่ทำนาปลูกทำไร่นะครับหรือทำการเกษตรต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องการปริมาณน้ำฝนนะครับพอควรเลยทีเดียวแหละดังนั้นท่านอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับรองรับกับปริมาณน้ำฝนที่ลดลงหรือสภาวะแห้งแล้งที่มันจะเกิดขึ้นและอยากจะบอกนะครับว่าสภาพแห้งแล้งตัวนี้มันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรามองภาพนะครับแล้วเราคาดการณ์ในอนาคตว่าอีก3เดือน2เดือน3เดือน4เดือนข้างหน้าเราต้องการใช้ปริมาณน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพาะปลูกอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะท่านอาจจะต้องคิดนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องราวพวกนี้ดีๆอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะฮะที่เราน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ประเด็นที่สองครับเมื่อฝนน้อยลงภัยแล้งรุนแรงขึ้นนะและในเวลาเดียวกันนะก็ต้องชวนทุกท่านคิดครับว่าสิ่งที่มันจะตามมาก็คือความชุ่มชื้นจากน้ำฝนมันจะลดลงด้วยดังนั้นเราอาจจะได้ผลกระทบในเรื่องของอุณหภูมินะที่มันอาจจะสูงขึ้นถ้าเราคาดการปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานะช่วงครึ่งปีหลังอุณหภูมิเบสไลน์มีสักค่าหนึ่งนะแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าท่านให้จินตนาการไว้ว่าอุณหภูมิมันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นดังนั้นมันก็จะมีความร้อนนะครับเราจะเจอความร้อนในฤดูฝนนะฮะที่ร้อนกว่าปกติแล้วก็ในแล้วมันดันแห้งแล้งด้วยดังนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มไม่ลดลงนะฮะก็ท่านอาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายนะในด้านพลังงานต่างๆที่สูงขึ้นและดันมาเจอกับปรากฏการณ์ที่น้ำลดลงนะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากว่าเกือบกว่า 7-10% ของปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้มาจากเขื่อนนะเราผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนนะฮะที่เป็นพลังงานสะอาดดังนั้นฝนน้อยลงนะแสดงว่าเราจะมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ลดลงแต่ในทางตรงกันข้าม

0: เรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากอากาศร้อนที่สูงขึ้นนะฮะอ่ะไปต่อนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งผลกระทบที่ดร.คิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือฤดูหนาวปลายปีนี้นะหลายท่านยังจำภาพปีที่แล้วได้นะว่าเวลาหนาวนี่มันหนาวจริงจังเนาะนะแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าเรามองความเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่มันจะค่อยๆ develop พัฒนาตึ๊ดๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยเวลามันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันจะมาช่วงปลายปีพอดีดังนั้นเรามีแนวโน้มนะครับที่จะเจอกับหน้าหนาวที่ไม่หนาวแต่มันจะเป็นหน้าหนาวที่ร้อนนะครับร้อนระอุกันเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันค่อยๆพัฒนาการมาในลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆนะเนี่ยอันเนี้ยคือ3มิตินะครับที่น่าจะเป็นผลกระทบนะฮะที่ดร.อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับทุกท่านนะมองถึงตรงนี้นะครับมองถึงตรงนี้นะฮะนะดร.คิดว่าทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพนะกับความเป็นคำว่าเอลนินโยมากยิ่งขึ้นนะฮะนะอย่างน้อยลองไปนั่งจินตนาการนะฮะสอนน้องๆลูกๆหลานๆนะยกมือขวามือซ้ายลองเขียนรูปนะลมการค้าเทรดวินลมอ่อนลงนะฮะอุณหภูมิน้ำทะเลก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละคือกลไกนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับที่พวกเราคุ้นชินกับเรื่องราวพวกนี้มานะครับในระยะหนึ่งสุดท้ายครับด้วยเวลาจำกัดนะฮะถามว่าเอลนินโยตัวนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมนะถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณสักจริงๆมีการเก็บข้อมูลนะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะเขาบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีถึง15ปีที่ผ่านมามวลมนุษยชาตินะเราได้รับผลกระทบที่เราเรียกว่าเป็น global economic loss เนี่ยนะอยู่ range นะต่อปีนะฮะที่เอลนินโยเข้ามานะฮะมีตั้งแต่2จนถึงเกือบ6ล้านล้านเหรียญนะแต่ท่านบอกเยอะมากน้อยแค่ไหนจันโอคิดไม่ออก GDP โลกต่อปีนะฮะคือ100ล้านล้านเหรียญ US นะดังนั้นเวลามันเกิดลักษณะแบบนี้ท่านก็คิดภาพไปเลยครับมันคือ1ถึงเกือบ 5% ของ GDP โลกที่เราได้รับผลกระทบจากเอลนินโยดังนั้นวันนี้ครับดร.โอครับแล้วก็รายการ NY Insider นะครับเวลาหมดเวลานะฮะฝากทุกท่านไปร่วมคิดต่อยอดนะฮะกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
2: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
3: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
2: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
5: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดต

0: ันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
1: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในทุกวันเสาร์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์แบบนี้พลอยกับพี่นัทก็จะมาพบมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นนะคะ
2: สวัสดีค่ะณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์ค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพื่อนๆพิการมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยค่ะพี่นัทซึ่งเป็นวันนี้เป็นกลุ่มที่พลอยเองก็เพิ่งจะได้มีโอกาสพูดคุยเหมือนกันนะก็คือเป็นน้องๆพิการที่เขาเรียกว่านั่งวีลแชร์ด้วยแล้วก็เล่นกีฬาด้วยพี่นัท
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะกับน้องโฟกนะคะว่าให้แนะนำว่าน้องโฟกเล่นอะไรนะคะน้องโฟกนะคะชื่อกฤตยศแก้วกำมาค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับโฟกกิตยศแก้วกำมาครับ
2: ค่ะแนะนำตัวเองหน่อย
1: โฟกตอนนี้โฟกกำลังเรียนอะไรทำอะไรยังไงอยู่บ้างนะคะ
3: ครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ปีที่2กำลังขึ้นปีที่3นะครับมหาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับ
1: โอ้
2: ค่ะ
1: เป็นคณะที่เขาเรียกว่าอะไรพี่นัทเท่มากๆเลยนะ
2: ใครๆอยากเรียนนะ
1: วิศวะเนี่ย
2: อยากเรียนแต่เรียนไม่ได้
1: แต่เขาไม่ใช่แค่เรียนหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมโฟกโฟกเองเนี่ยเล่นกีฬาด้วยอยากให้เล่าสักนิดนึงว่าเส้นทางของเราเนี่ยเราเป็นคนพิการนั่งวีลแชร์แล้วมาเริ่มต้นเล่นกีฬาเนี่ยมันมายังไงแล้วเราเริ่มนั่งวีลแชร์ตั้งแต่ตอนไหนหรือเราเล่นกีฬามาก่อนแล้วมันอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไง
3: ต้องย้อนความไปก่อนนะครับก็เริ่มแรกเลยเริ่มต้นก่อนที่จะมาพิการเพราะก็เคยเป็นเด็กปกติมาก่อนที่เดินได้เหมือนคนทั่วไปครับแต่ว่าเมื่อถึงตอน4ขวบก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับที่แบบว่าทำให้เป็นอัมพาตต
2: ั้
3: งแต่เอวลงไปครับก็เลยได้ใช้ชีวิตเป็นคนพิการตั้งแต่ตอนนั้นมาเพรา
2: ะ
3: ก็ใช้ชีวิตเรียนตามปกติกับเพื่อนแบบเรียนร่วมอะครับใช่ครับแล้วก็จนถึงช่วงอายุ13-14
2: ค่ะ
3: มีความคิดอยากลองเล่นกีฬาครับก็เลยลองสอบถามพี่ๆที่เขาเล่นกีฬาอยู่ตอนนั้น
2: ค่ะ
3: ครับก็เลยได้มีโอกาสได้ไปร่วมฝึกซ้อมกับเขาครับจนมีโอกาสได้ไปแข่งในนามทีมชาติครับ
2: คือทำไมเราถึงเลือกบาสเกตบอล
3: ส่วนตัวชอบกีฬาบาสอยู่แล้วครับแบบว่าตอนเด็กๆเราเห็นเพื่อนๆคนปกติเล่นเราก็อยากจะเล่นบ้างแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นวีลแชร์ก็สามารถเล่นได
1: ้
3: เนี่ยครับ
1: แล้วอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมีความคิดอยากที่จะเล่นกีฬาในตอนนั้นเฮ้ยมันเท่หรือว่าแบบมันได้ฝึกอะไรนะในสิ่งที่เราคิดในตอนนั้นเนี่ย
3: ครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็อย่างนึงก็มันดูสนุกครับมันเป็นกีฬาที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับคนอื่นเรื่องกำลังกายแล้วก
1: ็ค่ะจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันนะพี่นัทกีฬาเนี่ยบางทีเราจะคิดถึงแต่เรื่องของการฝึกความแข็งแรงของร่างกายอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วพอบางคนมาลองเล่นเนี่ยบางกีฬาหลายๆกีฬาเนี่ยเอ้ยมันได้เพื่อนเนาะใช่ไหมโฟก
3: ใช่ครับ
1: มันได้เพื่อนได้สังคมได้อยู่ในสังคมที่คนรักสุขภาพคนอยากดูแลตัวเองอยากแข็งแรงไปด้วยกัน
2: แล้วกีฬาที่โฟกเล่นเนี่ยก็คือเล่นตั้งแต่ตอนมัธยมใช่ไหมคะถ้าพูดอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เป็นมีประโยชน์ยังไงหรือเปิดทางยังไงให้โฟกอ่ะได้ก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน
1: ตอนเริ่มเนี่ยเขาเริ่ม

0: ริ่มด้วยบาสเกตบอลเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มจากอะไรมาก่อน
1: โฟกไม่เคยเล่นกีฬาอื่นมาก่อนนะครับโฟกเริ่มที่บาสอย่างเดียวเลยก็โฟกรู้สึกว่าจากการที่ได้เล่นมันทำให้โฟกได้มาคลุกคลีใช้ชีวิตกับวงการคนพิการแบบว่าเต็ม 100% เลยครับเพราะว่าเราเหมือนหยุดเรียนแล้วก็ออกจากบ้านมาเพื่อเล่นโดยเฉพาะไงครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆพิการอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะคะ
1: ไม่ครับก่อนหน้านี้คือเรียนร่วมกับคนปกติครับแต่ว่าพอเราได้มาฝึกเล่นกีฬาได้เข้าแคมป์ทีมชาติกับพี่ๆเขาแล้วก็เลยเหมือนเราได้สกิลการใช้ชีวิตเป็นในตัวด้วยครับการดูแลตัวเองเราได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวนะมีหลายคนที่เป็นเหมือนเราแล้วก็มีหลายคนเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะดูแลตัวเองยังไงเราทำอะไรได้บ้างไงครับ
0: แล้วอันนี้น่าสนใจว่าเราปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้คลุกคลีอะไรกับเพื่อนเพื่อนพิการแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเริ่มต้นติดต่อเริ่มต้นเข้ามาสู่วงการกีฬาคนพิการยังไงเนี่ยเหมือนเราไปหาโรงเรียนหรือเราเข้าไปทางไหนเพราะว่าคิดว่าวันนี้หลายๆคนฟังเนี่ยอาจจะมีบางคนเน
2: า
0: ะที่พิการเหมือนกันเนี่ยแต่แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงทำยังไงของโฟกเนี่ยเราทำยังไง
1: ในเคสของโฟกมันไม่ได้แบบว่าเป็นพิธีการอะไรขนาดนั้นครับแบบว่าเหมือน
2: เรารู้จักใครอื่นเรารู้จักเราต้องมีคนรู้จักใช่ไหมคะตอนแรก
1: ใช่ใช่ครับเหมือนโฟกเป็นคนพิการที่ต้องใช้วีลแชร์ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้ววีลแชร์โฟกบางครั้งมันมีอาการชำรุดมันต้องการซ่อม
2: ค่ะ
1: แล้วโฟกเอาวีลแชร์ไปซ่อมที่ที่หนึ่งครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเจ้าของร้านเขาเป็นนายกสมาคมกีฬาวีลแชร์บาส
0: โอ้โหเข้าทางเลยแบบนี
1: ้ครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ตอนนั้นเราเอาวีลแชร์ไปซ่อมเนาะเขาก็มองว่าเราดูน่าจะเล่นกีฬาได
2: ้อ๋อมีพื้นดูมีแววว่างั้นเถอะ
0: หน่วยการดี
1: ใช่ๆด้วยแบบลักษณะทางกายภาพนะครับ
2: ตอนนั้น
1: ฟก9ขวบครับ
2: โอ้ตั้งแต่9ขวบ
0: เออพอเราใช้คำว่าลักษณะทางกายภาพเนี่ยสงสัยเลยว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติของร่างกายยังไงหรอเราถึงจะเล่นบาสเกตบอลวีลแชร์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบ
1: บ
0: อย่างน้อยมือมันต้องขยับได้ปกติหรือว่ามันยัง
1: ใช่ครับหลักๆก็จะเป็นหมายถึงว่าสภาพร่างกายข้างบนที่แบบว่า
2: แข็งแรง
1: ครับก็คือแขนมือนิ้วหัวไหล่อะไรเงี้ยครับ
2: แปลว่าโฟกนี่เป็นเด็กตัวใหญ่ป่ะคะ
1: ไม่ครับโฟกไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่เป็นคนตัวเล็กครับกลาง
0: ๆเล่นบาสเกตบอลบนวีลแชร์เนี่ยมันเป็นยังไงอะโฟกมันต่างจากบาสเกตบอลปกติยังไงบ้าง
1: ครับผมถ้าหลักๆถ้าเรามองด้วยตาเปล่าๆมันก็จะมีความคล้ายๆกันในเชิงที่ว่าเปลี่ยนจากการเดินหรือการวิ่งนะครับมาเป็นการนั่งวีลแชร์แล้วก็กฎกติกาก็จะมีปีกย่อยเล็กน้อยแต่โดยรวมก็จะเหมือนคนปกติครับก็คือความสูงห่วงเท่ากันอะไรเงี้ยครับ
0: กติกา
1: ใช่ครับแบบว่าคนปกติต้อง92หมายถึงว่าเดิน29หรือว่าวิ่ง29ต้องดอกบอล1ครั้งใช่ไหมครับในทางวีลแชร์บาสก็จะคล้ายๆกันก็คือสามารถปั่นได้2ครั้งก็คือมือ1ปั่น1 2แล้วก็ต้องลงบอล1ครั้งครับ
0: โอ้แล้วมันจะชูตนี่เพราะว่าถ้าปกติมันต้องสูงใช่ไหมพี่นัทแล้วมันถึงจะชูตได้แต่ว่าอันนี้ก็คือพอเรานั่งวีลแชร์เนี่ยมันต้องเตี้ยกว่าอยู่แล้วแล้วเราใช้ห่วงเท่ากันความสูงเท่ากันเนี่ยมันต้องชูดยังไงคะนึกภาพ
1: ก็ใช่ครับมันคือจุดที่เราจะต้องพยายามมากกว่าคนปกติตรงนี้ครับ
2: ค่ะโอ้ถือว่าแบบใช้ความพยายามมากนะคะ
0: งั้นถามนิดนึงเลยว่าแล้วเราฝึกวันหนึ่งเยอะไหมกี่ชั่วโมงเป็นยังไงพอเราเข้าไปทีมชาติแล้วมันมีความท้าทายยังไงบ้างไหมแล้วเราต้องเรียนหนังสือด้วยเนี่ย
1: ตอนนั้นโฟกดรอปทุกอย่างเลยครับผมไม่ได้เรียนเลยใช่ค่ะ
2: ดอบหมดเลยเหรอคะเพื่อฝึกอย่างเดียวเหรอกี่ปีคะ
1: ตอนนั้นโฟกเล่นประมาณตั้งแต่อายุ14จนถึงอายุ18ประมาณเกือบ5ปีครับ
2: โอ้5ปีเต็มๆที่ใช้การฝึกใช่ไหมคะเพื่อไต่อันดับด้วยใช่ไหมคะ
1: 4ปีกว่าใช่ครับ
2: แล้วอยากจะทราบว่าการเล่นบาสของโฟกเนี่ยมันเปิดโ

0: กาสอะไรในชีวิตให้เราดีขึ้นไหม
1: เออเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับโฟกบาร์ให้หลายอย่างมากเลยครับแบบว่าให้โอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตการเติบโต
0: ค่ะ
2: งาน
0: ค่ะ
2: โอกาสในการได้ทำสิ่งใหม่ๆ
0: แล้วเรียนที่ธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ได้โอกาสป่ะคะ
2: นี่พวกเลือกออกมาเรียนด้วยตัวโฟกเองครับ
0: เขาต้องเอาเขาเรียกว่าโปรไฟล์อะไรไหมว่าเออเราเป็นทีมชาติบาสนะเขาคัดเลือกเป็นพิเศษเพื่อเหมือนมันมี
1: โควต้านักกีฬาอันนี้ไหมคะอันนี้ไม่ได้มีไหมหรือ
2: ก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าส่วนตัวโฟกเข้าด้วยโควต้านักศึกษาพิการ
0: ครับ
1: ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าจินตนาการถึงหนุ่มเท่นะพี่นัทกีฬาก็เด่นนะคะการเรียนก็ไม่ทิ้งเรียกว่าตอนนี้กลับมาเป็นหนุ่มวิศวะแล้วตอนนี้กับบาสนี่เป็นยังไงคะยังฝึกซ้อมยังเล่นอยู่มากน้อยแค่ไหนบ้าง
2: กับบาสตอนนี้ก็ให้ความสำคัญรองลงมาแล้วครับเพราะว่าอยากจะโฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าครับช่วงนี้
0: เพราะว่าการเรียนก็ยากนะวิศวะน
2: ะใช่ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้โฟกยังอยู่ในทีมชาติไหมคะ
2: ตอนนี้ไม่ละครับแต่ว่าก็ถ้ายังมีโอกาสที่เราว่า
0: ค่ะ
2: หรือว่าเราพร้อมที่จะสามารถกลับไปซ้อมกับทางทีมได้เขาก็ยังยินดีที่จะให้เราก
1: ลับไปซ้อมด้วย
2: น
1: ะครับช่วยซ้อม
0: เหมือนรุ่นพี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้อยากให้เล่าสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าบาสเนี่ยให้อะไรเราหลายอย่างมากๆแล้วอยากให้แชร์นิดหนึ่งว่าบรรยากาศที่ได้ในการฝึกซ้อมตอนนั้นเนี่ยนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่โฟกได้วันนี้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนอ่ะพลอยเชื่อว่านึกไม่ออกเนาะว่าบรรยากาศการฝึกกีฬาทีมชาติของคนพิการเนี่ยมันจะเป็น
0: มันจะเข้มข้นขนาดไหน
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงมันจะเหมือนคนปกติไหม
0: ค่ะ
1: ทำอะไรบ้างแต่ละวัน
0: เริ่มตั้งแต่แรก
2: โปรแกรมฝึกซ้อมของโฟกนะครับตอนที่ได้ซ้อมร่วมกับพี่ๆตอนแรกเราเข้าไปแล้วก็ยังเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลย
0: ค่ะ
2: คือเราไม่
0: มีตำแหน่ง
2: เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยครับเราเป็นแค่เด็กที่เพิ่งเข้ามาซ้อมร่วมกับพี่ๆเขา
0: ค่ะ
2: เราก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างจากรุ่นพี่เงี้ยครับเพื่อที่ว่าวันนึงเราจะสามารถร่วมซ้อมกับเขาได้โดยที่ไม่เป็นตัวถ่วงครับแล้วก็อย่างตารางฝึกนะครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นบาสเราจะซ้อมกันประมาณ6วันต่อสัปดาห์ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงคะ
1: 6วัน
0: วันละกี่ชั่วโมง
1: ทำงานเลยนะคะ
2: 6วันต่อสัปดาห์ถ้าเป็นช่วงธรรมดาเราจะซ้อมกันวันละ4ครับ
0: อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าเป็นช่วงใกล้แข่งเราจะซ้อมประมาณ6ชั่วโมงต่อวันครับ
0: ค่ะ
2: มันดูเหมือนไม่เยอะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเวลาซ้อมเป็นอย่างช่วงเช้าจะเป็น9โมงถึง11
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ช่วงเย็นจะเป็นบ่าย3หรือว่าใช่บ่าย3ถึง6โมงเย็นเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วอวัยวะส่วนไหนอะคะที่เขาจะเน้นกันเป็นพิเศษเพราะว่าอย่าลืมนะคะบาสเนี่ยมันต้องใช้แรงทั้งบนส่วนบนใช่ไหมเขามีแบบว่าอะไรที่ดูแบบ
1: ม
0: ัน
1: ต้องฝ
0: ึ
1: ก
0: พิเศษ
1: ยกเวทอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
2: โฟกคิดว่าแทบทุกส่วนเลยครับเพราะว่าบาสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดครับ
0: แ
2: ล้วมันต้องอาศัยการคาร์ดิโอที่เยอะมากๆเนี่ยครับ
0: แล้วก็ต้อง
2: ใช้ทุกส่วนเลย
0: รวดเร็วว่องไวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการเล่นบาสของคนพิการคือต้องรถด้วยรถวิวแชร์
1: รถต้องแข็งแรงใช่ไหมอ
0: ย่างนี้ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เราต้องเลือกอะไรเป็นพิเศษ
2: สองส่วนประกอบหลักๆครับก็คือมันจะมีประกอบด้วยพื้นฐานร่างกายเนาะที่แข็งแรงสองก็คือทักษะที่เราจะต้องฝึกฝนขัดเกลามันทุกวันเนี่ยครับ
1: ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นทักษะในการบังคับรถอันนี้เกี่ยวด้วยไหม
2: ใช่ครับก็ต้องมีทั้งการใช้รถแล้วต้องมีการเล่นบอลครับมันต้องควบคู่ไปด้วยกันครับ
1: เพราะเขาเรียกว่าแบบอย่างวิ่งอย่างนี้เนาะพี่นัทเราก็ต้องเลือกรองเท้าที่มันพอดีที่มันกระชับมันซัพพอร์ตเราได้เงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแต่รถนี่มันอาจจะซับซ้อนกว่ารองเท้าไหมว่าอันไหนมัน ขยับเร็ว
0: คือมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรพิเศษไหมโฟกที่มันจะต้องใส่เข้าไปให้มันลื่นไหลกว่าวีลแชร์ทั่วไปเพราะว่าดู
1: ทาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่พอพี่ดูในการแข่งขันน่ะมันไม่ใช่วีลแชร์ธรรมดาแน่ๆมันต้องมีอะไรพิเศษยังไงคะ
2: จะเป็นวีลแชร์ทางสำหรับเล่นกีฬาโดยเฉพาะครับจะเป็นวีลแชร์ที
1: ่
2: จะต้องมีเขาเรียกว่าล้อข้างๆที่ต้องอาจจะกางออกเป็นองศาของเขาเงี้ยครับเพื่อให้ที่ว่าเราจะได้หมุนเลี้ยวได้ง่ายแล้วก็ต้องมีล้อหลังคอยซัพพอร์ตไม่ให้หงายหลังอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้แล้วอย่างวีลแชร์แบบเนี้ยเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมมันเหมาะไหมแบบโอ้ยอยาก
2: จริงๆเพราะว่ามันใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกด้วยขนาดที่มันค่อนข้างจะกว้างกว่า
0: ใช
2: ่ครับ
1: เขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับรองเท้าเลยนะรองเท้าถ้าเราจะวิ่งเราก็ต้องสวมแบบนี
2: ้ใช่ครับ
1: ถ้าเราจะใส่เดินเราก็ต้องเลือกเป็นรองเท้าแบบนี้ใส่เล่นโบว์ลิ่งก็ต้องเป็นรองเท้าอีกแบบหนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคร่าวๆคือวีลแชร์สำหรับแต่ละคนมันจะเบาะขนาดจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ละคนตัวเล็กตัวใหญ่
0: ค่ะ
2: แล้วก็ความสูงของวีลแชร์ก็จะไม่เท่ากันอีกครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่นั่งเขาเป็นคนพิการระดับไหนครับแปลว่าถ้าเป็นคนที่แข็งแรงมาก
0: ค่ะ
2: เขาก็จะนั่งวีลแชร์คันที่สูงหน่อยครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการควบคุมเอวได้ดีมีขาช่วยประคองอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีโรงงานที่ผลิตให้มันเหมาะกับแต่ละคนเลยไหมคะหรือว่าเขาจะต้องทำยังไงคะเรื่องวีลแชร
2: ์มีครับผมมีครับราคาค่อนข้างสูงครับ
1: แต่ว่าคือถ้าเราติดทีมชาติแล้วเขาก็จะผลิตพิเศษให้เราเลยอย่างเงี้ย
0: ราคานี่เป็นแสนไหมโฟก
2: เป็นแสนครับผม
0: โอ้ต้องรักษายิ่งชีวิตแล้วนะเนี่ย
1: โอ้แล้ว
2: แต่จริงๆเรามีบริษัทที่ไทยแล้วครับแต่ว่าหมายถึงคนไทยเราก็
1: ผลิต
2: สามารถทำได้แล้วใช่ครับ
1: ค่ะฟังแบบนี้มันมีการแบบโกงกันได้ไหมโฟกแบบอย่างเช่นสมมติว่าเอ้ยเราใช้
0: ผลักกันอะไรกัน
1: เราใช้วีลแชร์ที่มันซัพพอร์ตสูงหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้เราชูดง่ายขึ้น
0: ได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหม
1: หรือแบบไปเอาอะไรไปหยอดวีลแชร์คนนี้ให้มันแบบ
0: ให้มันขาดฟืนหน่อย
2: จริงๆมันมีครับมันมีกฎเพิ่มมาตลอดครับอย่างปัจจุบันเขาก็จะมีกำหนดไว้ว่าล้อวีลแชร์มีขนาดต้องมีขนาดเท่าไหร่สามารถสูงได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่ำได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับ
1: โอ้โห
2: แล้วก็ถ้านอกเหนือจากนั้นก็จะมีกรรมการในสนามนะครับคอยเช็คว่าคนไหนมีตุกติกหรือเปล่
1: า
2: อย่างประสบการณ์โฟกที่เคยเห็นมานะครับก็เขาจะใช้เท้าเบรกสำหรับคนที่ขาขาดข้างนึงนะฮะสังเกตว่าเขาจะใช้ส้นเท้าสมมุติว่าเขาวางเท้าไว้ตรงที่พักเท้าใช่ไหมครับแล้วสมมติมือเขาปั่นวีลแชร์หรือว่าจับบอลอยู
1: ่
2: แทนที่เขาจะมือมาเบรกเขาใช้เท้
1: า
2: เบรกแบบเนียนๆอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อไม่ได้อย่างนี้
2: ไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้
1: อ๋อไม่ได้ผิดกฎ
0: เพราะว่าใช้วีลแชร์วีลแชร์ห้ามใช้เท้า
2: ใช่แล้วก็แบบห้ามแอบยืน
0: โอ้มีบางคนแอบยืนได้เพราะว่าบางคนอาจจะพอยืนได้ใช่ไหมครับโฟ
2: ใช่ใช่ครับเหมือนยกก้นขึ้นมาสูงหน่อยครับ
0: โอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้โอ้เรานี่
1: จริงๆมันสนุกเหมือนกันนะ
0: ละเอียดเนาะ
1: ฟังแบบ
2: ละเอียดครับละเอียดมาก
1: ฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนมันเป็นโลกกีฬาอีกแบบหนึ่งเลยนะที่มันก็มีโกงมีอะไรกันได้แล้วกรรมการก็ต้องเฝ้าดูดีๆนะว่าถึงจะเป็นกีฬาคนพิการก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันใช่ไหมโบ๊ค
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้พี่อยากจะถามว่าตอนเนี้ยโฟก็เริ่มห่างร้างลาในวงการแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังพอที่จะเป็นรุ่นพี่ที่จะให้คำแนะนำอะไรได้ทีนี้อนาคตค่ะอนาคตที่โฟกหวังคาดหวังเพราะตอนเนี้ยเราก็มาถึงและสิ่งที่เราได้มาตอนนี้ก็คือมาจากที่เราทำมาเมื่อในอดีตนะเราก็เปิดช่องก็คือกีฬาก็เปิดช่องอะไรให้เราได้มีณตอนเนี้ย
1: จนเรามาเรียนและแล้วเรามองอนาคตของเรายังไงบ้าง
2: อนาคตของโฟกใช่ไหมครับโฟกก็ยังรักในกีฬานี้อยู่เหมือนเดิมครับแบบมันเป็นกีฬาที่ให้ทั้งเพื่อน ให้ทั้งความทรงจำดีๆเยอะแยะครับเพราะว่าเวลาช่วงหนึ่งเราก็ได้ใช้ได้กับตรงนี
0: ้อยากเป็นโค้ช
2: ในอนาคต
0: ไหม
2: ไม่ครับ
0: อนาคตอยากจะ
2: โฟกัสแค่อยาก

0: เรียนจบแล้วก็ทำงานประจำครับแล้วให้กีฬาที่เรารักมันยังเป็นงานในรีเลย
1: ์
0: หรือว่าวันหนึ่งที่เรามีความสามารถหรือเราเก่งพอที่เราจะไปเล่นร่วมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ได
1: ้
0: ก็ให้มันเป็นทางเลือกเดียวกันครับให้มันเป็นครั้งคราวครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทุ่มร่างกายแล้วเวลาด้วยเยอะมากถ้าเราไม่พร้อมจริงก็ยังไม่อยากจะไปอยู่จุดนั้นครับ
1: อายุเกี่ยวไหมเพราะว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นมันจะมีอายุนะการเล่นแบบเหมือนคนฟุตบอลอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นคนปกตินะแล้วของโฟกคนพิการนี่อายุเกี่ยวไหมเพราะว่ามันก็
2: จำกัดไหม
1: จำกัดไหมถึงว่าถึงกี่ปีไม่ควรเล่นอะไรมันแรงเรี่ยวแรงมันน้อยลงหรือยังไงคะ
0: จริงๆเกี่ยวครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวที่สำหรับโฟกคือโฟกเล่นในทีมชาตินามเยาวชน
1: ค่ะ
0: โอเลยได้ไปเป็นทีมชาติตัวจริงในรุ่นเยาวชนครับแต่ว่าตัวจริงในรุ่นเยาวชนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้ไปอยู่ชุดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ครับก็คือเขาจะกำหนดอายุไว้ครับว่าไม่เกินกี่ปีอย่างของโฟก23ปีถ้าเกินกว่านี้คุณไม่สามารถเล่นรุ่นนี้ได้แล้ว
1: ครับแปลว่าโฟกก็ไม่เล่นรุ่นเยาวชนแล้วเพราะอายุเกิน
0: ตอนนี้ยังไม่เกินครับ
1: อ๋อยังไม่เกินแต่ก็คือถ้าเกิน23ห้ามเยาวชนใช่ไหมคะเราไปเล่นรุ่นใหญ่เลยแต่เรามาทำตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะมาเรียนต
0: ั้
1: งใจเรียนก่อน
2: อยากให้โฟกแชร์สักนิดหนึ่งค่ะว่าในเส้นทางของการเล่นกีฬาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเหตุการณ์อะไรที่เรานึกย้อนกลับไปแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราสำเร็จมาเราทำผ่านมา
0: ก็น่าจะตอนที่ไปแข่งกับเพื่อนเราชนะครับ
2: ชนะเพื่อนหรือว่าแข่งร่วมกับเพื่อนแล้วชนะ
0: ใช่ครับแข่งร่วมกับเพื่อนแล้วชนะรู้สึกว่ามันเหมือนเราซ้อมด้วยกันใช้เวลาด้วยกันมาเยอะมากแล้วพอเราประสบความสำเร็จเราไม่ได้ดีใจให้คนเดียวครับคร
2: ับมันคือรายการไหน
1: ใจของทั้งทีมรายการไหนคะ
0: น่าจะรายการ
1: เ
0: อเชียนยูธพาราเกมครับ
1: อ๋อเอเชียนยูธ
2: ปีไหนคะปีไหน
0: มีปีที่แล้วครับเมื่อตอนเดือนธันวา
2: คมว้าว
1: ค่ะ
2: เพิ่งจะสดสดร้อนๆมาเลยนะคะ
1: ค่ะก็ตอนนี้เวลาน้อยแล้วค่ะจะหมดเวลาละให้โฟกนะคะฝากพี่ๆน้องๆหรือว่าคนพิการแบบเราอะที่อยากจะเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะมาบอกเขายังไง
2: เขาจะเข้าวงการกีฬาได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คิดว่าถ้าอยากเล่นหรือมีความสนใจด้านกีฬานะครับก็ทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook มีสมาคมหลายสมาคมเลยเนาะโฟก็ไม่ได้รู้จักใครอะไรเป็นพิเศษอยากให้ลองติดต่อไปทางเพจสมาคมดูครับว่าเรามีความตั้งใจอยากมีความตั้งใจหรือมีความสนใจในการอยากลองฝึกเล่นกีฬานั้นอะไรเงี้ยครับต้องถามรายละเอียดครับว่าต้องไปติดต่อที่ใครหรือว่าต้องไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับคิดว่าเขาจะให้คำตอบได้ครับ
2: ค่ะเรียกว่าถ้ามีความตั้งใจอย่าเก็บไว้คนเดียวเนาะพี่นัทเนา
1: ะ
2: บอกมันออกมาสื่อสารออกมาแล้วเราจะค่อยๆเจอหนทางที่เราจะไปสู่ความสำเร็จของเราไปสู่ประสบการณ์ที่ดีความภาคภูมิใจที่เกิดร่วมกันกับเราแล้วก็เพื่อนๆไปพร้อมๆกันแบบที่โฟกเจอเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่าแบบโฟกเนี่ยโฟกก็มาเองใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้จักใคร
2: ใ
0: ช่ครับ
2: มาเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นเดินไปบนเส้นทางขอแค่เราบอกออกมาเนาะพี่นัทว่าเอ้ยเราสนใจอันนี้อยากลองอันนี้มันจะพาเราไปไกลถึงไหนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราได้เริ่มต้นและเราได้รู้ว่าเราชอบมันมากไหมชอบมันแค่ไหนเราอยากจะไปมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง
1: ค่ะก็วันนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะคะสำหรับหลายๆท่านที่กำลังแบบว่าเออเราจะไปจะเอาดีไหมหรือจะไม่กล้าหรือกล้านะคะก็เห็นน้องโฟกเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราต้องทำมันถึงจะได้
2: และเราจะเจอความสนุกบนเส้นทางที่เราเลือกด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ว
1: ัน
2: นี้ขอบคุณโฟกมากมากเลยนะคะที่มา
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: ค่ะมา
2: แบ่งปันประสบการณ์กับพวกเราเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดอีกแล้วนะคะ พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: มีความพิการไม่ใช่

0: ำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
1: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: กลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งกว่าไม่สนเรามันคนจน
0: บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งค่ะมาคุยกับพี่น้องจุฬานะคะเรียนกันไปแล้วเนี่ย4ปี5ปี6ปีจบไปแล้วทำงานอะไรกันบ้างนะคะก็วันนี้นะคะเรามาคุยกับพี่น้องจุฬาที่จบคณะหนึ่งแต่ทำงานอีกคณะหนึ่งฟังดูแปลกมากเลยค่ะเพราะว่าจบสายแพทย์นะคะสายสาธารณสุขวิทย์เขาเรียกว่าวิทย์สาธารณสุขแต่ไปทำงานของหน่วยงานการเงินอ่ะมาแนะนำกันเลยค่ะคุณจั๊กนะคะณภัชชาพงษ์วัฒนกิจกุลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่จั๊กทำงานอะไรคะ
3: เป็นรุ่นตั้งแต่ปี2528นะคะ
2: ค่ะเรียนคณะอะไรคะ
3: สมัยนั้นสอเอ็นทานเข้าไปรุ่นตั้งแต่รุ่นเอ็นทานเลยนะคะเอ็นทานเข้าไปจะเป็นคณะแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์แต่ปัจจุบันจะเป็นคณะสหเวชศาสตร์แล้วค่ะ
2: อืมโอเคค่ะคุณจั๊กนะคะคณะสหเวชศาสตร์ค่ะก็สมัยเราเนอะเราเรียกว่าเทคนิคการแพทย์ก็คือเรียนเหมือนแพทย์เลยเรียนกายวิภาคศาสตร์เรียนนู่นนี่แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องทางสายวิทยาศาสตร์มากกว่าถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ2ปีแรกจะเรียนเบสิกเรียนกับคณะวิทย์เลย2ปีหลังถึงจะไปเรียนเอกเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ไปเรียนฝั่งโรงพยาบาลจุฬาค่ะ
2: อืมค่ะทีนี้ที่คำถามที่เกริ่นเอาไว้นะคะเรียนเทคนิคการแพทย์เรียนในด้านสายวิทย์สาธารณสุขนะคะการเฮลท์ละกันนะด้านเฮลท์แคร์แล้วทำไมถึงตอนนี้ไปทำงานอยู่เป็นCEO ของ Insurex ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะมายังไง
3: อ่
2: ะตอนนี้ก่อนดีกว่า
3: เดี๋ยวปรับเปลี่ยน

0: เอาตอนนี้ความรับผิดชอบของงานคืออะไรก่อน
1: ตอนนี้ทำอยู่2ตำแหน่ง2องค์กรนะคะองค์กรแรกก็คือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือที่เรียกว่า Chief Executive Officer CEO ของบริษัท InsureX จำกัดอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป
0: ็
1: น
0: Head
1: of Insurance
0: อ๋ออ
1: ันนี้
0: อ๋อ
1: เป็นบริษัทลูกถือหุ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ 100% นะคะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งจะเป็น Head of Insurance Business ซึ่งจะเป็นการดูแลในเรื่องของประกันเป็นหลักนะคะอันนี้จะขึ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
0: ก็คือสายตรงที่ไทยพาณิชย์แต่ว่าเป็น
1: Head
0: ของบริษัทลูกที่ทำ
1: เป็น CEO ของบริษัทโลกแล้วก็เป็น Head ของธุรกิจประกันของทั้งเครือเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตามที่มีออกสื่อนะคะว่าทางไทยพาณิชย์เนี่ยเราจะมียันแม่ก็คือ SCBX แล้วก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็จะมีบริษัทลูกต่างๆอีกมากมายหน้าที่ของ Head of Insurance ก็คือดูแลด้านเกี่ยวกับประกันของทั้งกรุ๊ปค่ะโดยเน้นหนักอยู่ที่หลักๆแล้ว market share ใหญ่จะอยู่ที่ธนาคารค่ะ
0: จริงๆเราเหมือนสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเป็น matrix นะคะแล้วก็ไม่ได้แยกธุรกิจออกมาแต่จริงๆคือว่าถ
1: ้
0: าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ insurance นะแล้วคุณดักก็จะดู cross ไปทุกบริษัทลูกให้มันเป็น
1: ให
0: ้เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะ
1: ใช
0: ่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะค่ะเหมือนดู insuranceas a group เลย
0: ฉะนั้นก็น่าจะเป็นทางเขาเรียกว่าฉีกจากสายสาธารณสุขเยอะนิดนึงอ่ะคราวนี้เล่าหน่อยสิคะว่ามาถึงตรงจุดนี้ได้ยังไงคะจากการที่เราเรียนที่จุฬาในสายสหเวชหรือเทคนิคการแพทย์
1: ก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่สมัยที่เป็นนิสิตเลยนะคะสมัยที่เป็นนิสิตเนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือการเป็นติวเตอร์เพราะว่าจุดตั้งต้นก็คือเวลาที่เพื่อนๆ เรียนแล้วอาจจะมีจุดที่ยังติดอยู่อะไรเงี้ยพอเขามาถามเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากสอนกลายเป็นว่าเรารู้ว่าเรามีคุณสมบัติหรือมีความชอบในด้านการเป็นติวเตอร
0: ์
1: ก็เลยยึดเป็นกึ่งๆอาชีพเสริมตั้งแต่ตอนประมาณสักปี4อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ก่อนเรียนจบและคิดว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเส้นทางของเราน่าจะไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำงานห้องแลบห้องปฏิบัติการหร
0: ือ
1: คิดว่าเราอาจจะไปเป็นนักวิจัยหรืออาจจะไปเป็นผู้นำเข้าถ้าเราจะทำธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะไปนำเข้าหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย
0: ์
1: หรืออาจจะฉีกแนวไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยซึ่งเราต้องเรียนต่อในสายนั้นๆให้ลึกซึ้งตอนแรกก็มองไว้แบบนี้เลยมองสายวิทย์เป็นหลักตามที่เราเรียนมาแล้วก็ออกมาทำงานก็ได้ทำงานตามสายที่ตัวเองคิดไว้นะคะเช่นมีงานหนึ่งก็จะเป็นดีเทลยาแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเซลล์เครื่องมือแพทย
0: ์
1: เคยเป็นพาร์ทไทม์รับทำงานในห้องแลบของโรงพยาบาลด้วยอยู่สั้นๆระยะหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าความรู้ของเราปริญญาตรีเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในโลกธุรกิจหรือในโลกที่เราอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะลองดูว่านักวิจัยหรือว่าแม้แต่ตอนที่อยู่ที่เป็นดีเทลยาอยู่บริษัทยาต่างประเทศซึ่งเขาก็จะมี requirement ว่าถ้าเราจะขึ้นเป็น manager เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ด้านใดเพิ่มเติ
0: ม
1: ก็เลยมองว่าเราควรจะไปเรียนต่อนะคะหลังจากทำงานมา2ปีก็เลยไปเรียนต่อที่ศาสินจุฬาเป็นเรียนด้าน MBA
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรียนอยู่2ปีเป็นรุ่นปี1991และจุดพลิกผันที่เปลี่ยนจากสายวิทย์มาเป็นสายการเงินก็อยู่ที่2ปีที่เรียน MBA ทำให้เราเหมือนเปิดโลกไปรู้จักกับโลกการเงินโลกของบัญชีเพราะว่า MBA เนี่ยจะเรียนหลากหลายมากใช่ค่ะเรียนการเงินเรียนกฎหมายเรียนบัญชีเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีความสนใจว่าเอ๊ะสายการเงินพวก investment banking หรือพวกเป็น analyst อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจก็เลยเลือกที่จะไปฝึกงานอยู่กับบริษัทการเงินแห่งหนึ่งนะคะหลังจากฝึกงานแล้วก็เข้ากับพี่ๆที่นั่นได้แล้วพี่ๆเขาก็ชวนว่าเรียนจบมาทำงานที่นี่ไหมอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าพอเรียนจบแล้วก็เข้าสายfinance เลยก็เป็น financial analyst ของที่บริษัทที่ไปฝึกงานนั่นเองจุดเริ่มต้นของสายการเงินก็เริ่มที่ตรงนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าเราเรียนวิทย์มานะคะฉะนั้นการคำนวณการใช้แก้สมการเราพี่ชอบโยงกลับเข้ามาว่าอย่างวิชาที่เราเรียกว่า

0: ไม่รู้เอาไปทำอะไรจริงๆใช้นะคะคือใช้หลักการในการคิดแก้โจทย์แก้สมการหาทฤษฎีข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้มันก็คือสายวิทย์ที่เราก็ฝึกมา
1: จริง
0: แต่ว
1: ่
0: าเนาะเราเอาไปใช้กับการเงินก็ได้อยู
1: ่ได้ใช้ทั้งในแง่ของการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราอ่านเอกสารทางการแพทย์อย่างสมมติรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายเราก็ไปลองศึกษาในอินเทอร์เน็ตซิว่าอาการอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่เราเรียนสายการแพทย์หรือเรียนสายวิทยาศาสตร์มันทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้อันนั้นน่ะมาใช้ในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันได้นอกเหนือจากสายงานส่วนสายงานเนี่ยก็ได้ใช้ในแง่ของตรรกะความคิดการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะงานแรกที่ไปทำที่บอกว่าเป็น financial analyst ก็คือมันต้องวิเคราะห์มันต้องใช้ตัวเลขมันต้องอาศัยทักษะในการคำนวณหรือมุมมองในโลกธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งสิ่งที่เราเรียนมาบางคนเขารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เปลี่ยนแนวไปเป็นปริญญาตรีที่เรียนมามันก็ไม่ได้ใช้เลยแต่จริงๆเราไม่ใช่มันได้ใช้เลยค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดไปในอีกทิศทางหนึ่งที่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็สนใจในทิศทางนี้ค่ะเราก็เลยเข้าสู่โลกของกึ่งการเงินในตอนนั้นค่ะ
0: พี่ก็เห็นด้วยนะคะก็คือว่าเราเข้าคณะใดๆก็ตามอ่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่ใช่แค่วิชาการของคณะนั้นๆหรือสายนั้นๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ขึ้นมาคือทักษะนะคะสำคัญเลยท
1: ัก
0: ษะหนึ่งคือทักษะในการเรียนรู้เรื่องยากๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเราเรียนอะไรที่มันซับซ้อนแล้วยากแล้วก็ต้องใช้ความอุตสาหะระดับหนึ่งเลยฉะนั้นสกิลนะคะหรือทักษะที่เราสร้างกันมาแค่4ปี5ปีก็ตามเนี่ยมันทำให้ต่อยอดนะเราไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะจัดระเบียบสมองให้คิดได้นะฉะนั้นก็พอไปจับในเรื่องการเงินนะเราก็แค่เปลี่ยนบริบทนะแล้วเราก็ศึกเรียนต่อได้คือไม่ใช่ว่ารู้ทันทีถูกไหมแต่ว่าเราเรียนได้แล้วก็เลยคราวนี้มาสายการเงินแล้วถูกจริตเลยใช่ไหมคะไปยังไงต่ออ
1: ๋อถัดจากนั้นก็มีครอบครัวนะคะก็เลี้ยงลูกก็เป็นครึ่งๆระหว่างแม่บ้านและธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าพอเรามีต้องดูแลครอบครัวเนี่ยก
0: ็
1: เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทำธุรกิจส่วนตัวเวลาที่มีอยู่เนี่ยจะได้เอื้อต่อการดูแลครอบครัวด้วยก็เลยมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ย้อนกลับไปดึงเอาความถนัดในสมัยเป็นนิสิตกลับมาใช้อีกครั้งก็คือเร
0: ื่อง
1: เกี่ยวกับติวเตอร
0: ์
1: กลับมาทำธุรกิจด้านติวเตอร์
0: ค่ะเราเปิดโรงเรียนเลยไหมคะ
1: มีทั้งเปิดโรงเรียนมีทั้งทำในลักษณะของออนไลน์นะคะเป็นเหมือนติวเตอร์ออนไลน์ที่กำลังคิดอยู่ตอนหลังๆเนี่ยค่ะพี่จะทำตั้งแต่สมัยน่าจะซัก30กว่าปีที่แล้วละมีการส่งติวเตอร์ไปตามบ้านมีการทำตั้งแต่สมัยที่เป็นวิดีโอนะคะมีการทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อจำหน่ายแบบศูนย์หนังสือจุฬาศึกษาพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งไปจำหน่ายในตอนนั้นก็ทำธุรกิจติวเตอร์อยู่ระยะหนึ่งโดยอาศัยความชอบของตัวเราตั้งแต่สมัยที่เราเป็นนิสิตเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าชีวิตในการช่วงที่เป็นนิสิตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราลองทำอะไรบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนนอกเหนือจากแค่รับผิดชอบเรื่องเรียนอ่ะลองมาทำงานรายได้เสริมหรือลองมาทำกิจกรรมงานอดิเรกหรืออะไรควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เรามีสกิลอันนั้นน่ะติดตัวแล้วสามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะ
0: ค่ะมันทำให้เราได้มีเรียกว่าประสบการณ์นะคะความรู
1: ้
0: เข้าถึงเน็ตเวิร์กอีกต่างหากเรารู้จักผู้คนใช่ไหมคะที่หลากหลายมากขึ้นมันทำให้มิติในการทำงานของเราอ่ะน่าจะลึกขึ้นด้วยแล้วก็นี่แต่นี่ของจากนี่ทำจริงจังเลยนะคะเป็นไม่ใช่แค่ว่าเหมือนรับติวเนาะอันนี้เป็นธุรกิจจริงๆจังๆเลย
1: ทำเป็นเครือข่ายเลยแล้วก็มีน้องๆจุฬาเนี่ยมาร่วมทีมอีกโอ้หลายสิบชีวิตเลยค่ะช่วงนั้น
0: แล้วทำไมเลิกไปคะหรือว่ายังเปิดอยู
1: ่เพิ่งจะเลิกไปเมื่อเร็วๆนี้เองเพราะว่าพอหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ในระหว่างที่ทำธุรกิจของตัวเองก็มีช่วยธุรกิจของทางครอบครัวด้วยเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสามีหรือฝั่งบ้านตัวเองอ่ะก็มีธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่พี่แจ็คถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาช่วยธุรกิจอันนี้ด้วยแล้วพอเราทำไปสักระยะหนึ่งบวกกับการดูแลลูกหรือดูแลครอบครัวก็จะเป็นอย่างนี้ไประยะหนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่รู้สึกว่าเราอยากจะลองใช้ชีวิตเกษียณ

0: นะคะตอนนั้นอายุประมาณ45ก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากลองดูซิว่านอกเหนือจากการทำงานแล้วก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวเนี่ยถ้าเราลองใช้ชีวิตเกษียณดูล่ะจะเป็นยังไงมีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรอว่าเราจะต้องเกษียณอายุ60เพราะกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ถึง60ล่ะหรือว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องรอจนถึงตัวเลขที่ทุกคนกำหนดว่านั่นคือ
1: ว
0: ช
1: ั
0: ่
1: ย
0: วง
1: เก
0: เวลา
1: ษี
0: ที่
1: ย
0: เหม
1: ณ
0: าะสมในการเกษียณพ
1: ม
0: ี่จังอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะพี่จังอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราลองเกษียณดูก่อนสิว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดอนาคตมีช่องทางหรือมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจเราค่อยย้อนกลับไปทําก็ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหลังเกษียณแปลว่าเราต้องไม่ทํางานตลอดไปนะคะมีความคิดแบบนี้ตอนอายุ45ก็เลยเกษียณตัวเองนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะลองใช้ชีวิตที่อิสระหรือว่าลองใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งไปดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้ทำงานแต่เรามาทำอย่างอื่นที่เราสนใจหรือว่าทำงานอดิเรกหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเปิดโลกณตอนนั้นชีวิตเราจะเป็นอย่างไรก็เลยลองดูนะคะตั้งแต่อายุ45ก็เลยลองเกษียณตัวเองแล้วช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่แบบสามารถค้นหาตัวตนของตัวเองได้ต่อไปก็จะไปลงโรงเรียนมากมายจะไปต่างประเทศหรือว่าจะอ่านหนังสือบางทีก็อ่านหนังสือทั้งวันเลยเพื่อเราจะได้ศึกษาข้อมูลหาความรู้หรือหา
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราชอบต่อไปก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปอยู่ระยะหนึ่งเลยก็คือเป็นช่วงเกษียณก่อน
1: น
0: แล้
1: ะ
0: ว
1: คะ
0: ถึงจะย้อนกลับมาทำงาน
1: ค
0: อี
1: ่
0: ก
1: ะ
0: รอบหนึ่งค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าแทนที่จะมาต่อด้วยเส้นทางอื่นๆเราก็ให้เวลากับตัวเองให้เวลา
0: ใช่ค
1: ท
0: ่ะ
1: ำความรู้จักกับตัวเองและ
0: ค
1: โอ
0: ่ะ
1: กาสต่างๆที่มี
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ือไม่ต้องรอให้เบิร์นเอาถูกไหมคะ
0: ค
1: เร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ก็ท
0: ใช่
1: ำ
0: ค่ะ
1: คุณจั๊กก็ทำเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายอย่างอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราตัดสินใจได้คือไม่มีกำหนดไม่มีใครที่จริงๆต้องบังคับหรอกค่ะว่าจะเลิกทำงานประจำได้เมื่อไหร่นะคะแล้วถ้าเราอยากจะรีกรุ๊ปสักนิดนึงว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ของเรานั้นตอนในตอนนั้นนะไม่ใช่เหมือนว่าไม่ใช่ว่าสมัยเราเรียนเนาะใช่ไหมคะหรือทำงานใหม่ๆแต่ตอนจบตอบโจทย์ตอนนั้นแล้วค้นพบว่ายังไงคะ
0: แล้วค้นพบว่าชีวิตเกษียณเนี่ยจริงๆมีข้อดีก็คืออิสระนะคะเราทำอะไรก็ได้แต่มันก็จะมีข้อด้อยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วในแต่ละวันทำไมเราสิ่งที่เราทำดูมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสาระจริงจังหรือมีประโยชน์กับคนอื่นหรือพัฒนาตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้สมัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็เรียนรู้ในหลักสูตรตามที่มหาลัยกำหนดแต่พอมาตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้นะคะก็เลยมาลองหาแล้วบังเอิญในระหว่างนั้นน่ะมีเหมือนกับมีแผนการอันหนึ่งก็คืออยากจะวางแผนการเงินให้กับตัวเองเพราะว่าพอเราอยู่ในขั้นตอนของการเกษียณและอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องแบบมาจัดการแล้วว่าอนาคตการเงินของเราจะเป็นอย่างไรเราควรเตรียมการตรงนี้ไหมเตรียมการด้วยวิธีอะไรบ้างก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันชีวิตก็เลยสนใจว่าเอ๊ะประกันชีวิตเป็นยังไงเราก็เลยลองซื้อนะคะพอซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมซื้อมาแล้วเรายังไม่ค่อยที่จะเข้าใจโปรดักต์เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นโปรดักต์ที่ซับซ้อนเราอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่าน
1: ี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็เลย
1: ข้อสงสัย
0: ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าสู่โลกของประกันชีวิตอย่างจริงจังสักทีนึงว่าเป็นยังไงเพราะไหนๆเราก็ไม่ได้มีข้อจำกัดหรืออะไรเลยก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปสมัครเป็นตัวแทนแล้วก็ไปที่บริษัทสมัยก่อนยังไม่มีออนไลน์ไม่มี e-learning นะ
1: คะ
0: ก็ต้องไปเรียนที่บริษัทแล้วก็ไปลงเรียนแบบหลักสูตรต่างๆเรียนมาตลอดเลยก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งมีความรู้สึกอะค่ะว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นและน่าสนใจสุดท้ายก็เลยเข้ามาทำงานจริงจังเลยที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งซึ่งก็ถ้านับเวลาที่เป็นตัวแทนก็คือทั้งหมดอ่ะ15ปีแต่ตอนที่ทำงานเป็นฟูลไทม์จริงจังเลยอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ 7-8 ปีค่ะ
1: ค่ะนี่แปลว่าจริงจังมากก็เพราะว่าจากการที่เราเป็นตัวแทนซึ่ง ตัวแทนเนี่ยหลายคนก็ทำเป็นเหมือนงานเสริมถูกไหมคะเสริมสำหรับงานประจำบ้างเสริมสำหรับการที่เราใช้ชีวิตดูแลครอบครัวบ้างหรือธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ใช้นี่เป็นตัวเสริมแต่ของคุณจักนี่ประมาณว่าเสริมจนกระทั่งมันกลายเป็นหลักของการทำงานของเราเป็นการทำงานหลักได้เลย
0: เพราะว่าพอมาเรียนเนี่ยยิ่งเรียนเราก็ยิ่งมีความรู้พอมีความรู้ก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่เราอ่ะเป็นคนชอบสอนคนชอบให้ข้อมูลให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วประกันน่ะเป็นสินค้าที่มีศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะเยอะแล้วก็มีความซับซ้อนเข้าใจได้ค่อนข้างยากก็เลยใช้ความที่เราเคยเป็นติวเตอร์มาก่อนเราคิดว่าเราสามารถที่จะสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ประกอบกับตอนที่อยู่ที่บริษัทประกันเนี่ยมีการเข้าไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพราะอย่างที่บอกว่าสนใจเรื่องวางแผนการเงินมาตั้งแต่แรกพอทางบริษัทรวมทั้งทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเขาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนวางแผนการเงินเป็น Certified Financial Planner หรือหลักสูตร CFP พี่จะก็เข้าไปเรียนอยู่ปีหนึ่งพอเรียนเสร็จก็รู้สึกว่าเรามีความพร้อมค่อนข้างสูงในการที่จะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนการประกันการวางแผนสุขภาพหรือเตรียมเงินเกษียณเพราะตัวเองก่อนหน้านี้ก็เคยมีความคิดที่จะวางแผนเรื่องการเงินให้กับตัวเองและเตรียมเงินเกษียณให้กับตัวเองมาแล้วก็เลยคิดว่าเราก็เอาความรู้อันนี้มาส่งต่อให้กับน้องๆในทีมขายแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกค้าด้วยก็เลยเข้ามาทำตัวนี้อย่างจริงจังในที่สุดค่ะ
1: ก็คือจริงๆแล้วมันก็มาเริ่มจากความสนใจของเรานั่นแหละใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เริ่มสนใจในธุรกิจประกันภัยตั้งแต่แรกนะคะธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไซด์ไลน์เนอะมันอยู่ข้างๆเรามันไม่ได้เป็นอาจจะเป้าหมายตั้งแต่แรกมาแต่ว่าพอมาค้นพบอันนี้คือสำคัญมากเลยว่าได้มาค้นพบแล้วชอบคือหลายคนเนี่ยอาจจะมาค้นพบแล้วไม่ขยับก็ได้นะคะพี่ค้นพบหลายอย่างมากโตๆขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันชอบนู่นนี่มากเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสจะเปลี่ยนอาชีพซะจริงๆจังๆแต่ว่าของดักนี่คือนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะค้นพบอันนี้เรื่องอันดับแรกเลยคือค้นพบก่อนเลยว่าเราสนใจอันไหนนะคะแล้วก็เหมือนกับแรกๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปเต็มตัวขนาดนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตั้งใจจะเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นยังไงเอ๊ะแบบนู้นเป็นยังไงมันเหมาะกับใครบ้างอย่างเงี้ยค่ะด้วยความอยากรู้เป็นหลักเลยตอนแรกแล้วพอมาเรียนแล้วก็ได้เรียนหลักสูตรที่แบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะคิดว่าน่าจะพร้อมที่จะดูแลคนอื่นแล้วจากตอนแรกที่เราคิดว่าเราเรียนเพื่อดูแลตัวเราเองและครอบครัวก็พอเราก็เลยเริ่มมาดูแลคนอื่นค่ะประกอบกับช่วงนั้นเป็นปี2019นะคะที่ปลายปีเนี่ยมีโควิดมาพอดีประกอบกับที่พี่จักอยากจะให้ข้อมูลความรู้กับคนอื่นที่ตัวเองอ่ะได้เรียนมาตอนนั้นปี2019ก็เลยมีการทำเหมือนกับเขียนเป็นคล้ายๆอีบุ๊กอะค่ะแบบอยากให้คนไทยเก็บตังค์อยากให้คนไทยเตรียมเงินเกษียณเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำเป็นอีบุ๊กสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็Facebook ก็บูมตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราเอาอีบุ๊กของเรามาใส่ใน Facebook เลยละกันพอเราเอามาลง Facebook เสร็จก็มีความคิดว่าถ้างั้นเราทำจริงจังให้มันกลายเป็นเว็บไซต์แล้วก็เลยเอาอันนั้นมาใส่ในเว็บไซต์อีกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆต่อเนื่องค่ะพอมันมีข้อมูลเริ่มต้นในเรื่องของวางแผนการเงินการเก็บเงินหรือว่าความเสี่ยงในการที่แบบเราเก็บเงินช้าอนาคตเราจะมีความเสี่ยงอะไรอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดตั้งต้นของการที่เราจะมาวางแผนหรือเป็นที่ปรึกษาด้านประกันให้กับคนอื่นๆก็มีเพื่อนๆเขาก็มาบอกเอ๊ะในเมื่อมีเว็บมีเฟซที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วทำไมไม่เอาข้อมูลความรู้ด้านประกันน่ะใส่เข้าไปด้วยเลยเพื่อให้แบบคนทั่วไปเขาจะได้เห็นแล้วก็จะได้ศึกษาจะได้มีความรู้แล้วก็เลยก็ดีเหมือนกันก็เลยใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปในเว็บใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดเป็นแบบมีคนทักกลับเข้ามาแล้วเขาก็สนใจอันนั้นอันนี้ให้เราอธิบายก็เลยเริ่มรู้สึกว่านี่แหละมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราเป็นเหมือนคอนซัลท์ให้กับคนอื่นก็เลยเริ่มคิดจริงจังและประกอบกับตอนที่โควิดมาปี2020 อ่ะทุกอย่างล็อกดาวน์หมดที่จะก็นั่งอยู่หน้าจอก็เลยให้ข้อมูลให้ความรู้ยิ่งโควิดเนี่ยคนทั่วไปยิ่งมีความกังวลเกี่ยวกับแบบความไม่แน่นอนคว
1: ใช
0: าม
1: ่
0: เสี่ยง
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: ชีวิต
1: ใช
0: อย่
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ประกอบพอดีกับที่พี่แจ็คกำลังใส่ตัวแบบประกันอะไรเข้าไปในหน้า

0: เอาเว็บไซต์พอดีมันก็เลยเป็นอะไรที่เสริมกันแล้วก็ทำจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยก็ต่อเนื่องมาเลยค่ะ
1: ค่ะมันก็เป็นช่วงที่พอดีเลยนะเพราะว่าในช่วง
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ี่
0: ค
1: เป
0: ่ะ
1: ็นยุคที่ชีวิตเปลี่ยนยุคโควิดกันเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นบางธุรกิจก็เป็นโอกาสที่จะเติบโตเกิดขึ้นใหม่นะคะบาง
0: ค
1: ธุ
0: ่ะ
1: รกิจที่หมดเส้นทางและต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือต้องหยุดไปแต่ว่าข
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: งสื่อด้านสื่อเนี่ยนะคะที่จะให้ความรู้นะแล้วก็ในรูปแบบที่จักรชัยก็คือว่าจากใช้ทั้งเรียกว่าทุกสื่อใช่ไหมคะอาจจะเริ่มอันไหนมาใกล้ตัวก่อนนะเป็นทําเป็น YouTube เป็นFacebook นี่คือเหมือนกับคนเขาใช้กันอยู่ก็ใกล้ตัวแต่เราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เราเข้าใจในเรื่องของการให้ความรู้อย่างเป็นระบบนะคะเอาความรู้มาออกมาซึ่งคนก็ไม่มีอะไรทำเยอะนี่ใช่ไหมทำงานต่อให้ทำงานอยู่กับบ้านมันก็เขาเรียกอะไรประหยัดเวลาเดินทางไปตั้งเยอะวันนึงเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะคะคนก็เลยเป็นช่วงที่คนก็อยากจะรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้หรือแบ่งปันความรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เลยกันเป็นวัฒนธรรมที่มันเรียกว่าเคิร์ฟนี่มันขึ้นเร็วมากเลยซึ่งอย่างที่คุณจักทำนี่ก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนาะที่กำลังจะมีกระแสการใช้สื่อในแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วคราวนี้ก็ยังเหมือนเป็นธุรกิจของตัวเองอยู่ไหมอ่ะใช่ไหมคะ
0: ถ้าตอนที่มาอยู่ที่บริษัทประกันก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของบริษัทประกันนั้นแล้วก็ขึ้นตำแหน่งมาเป็นเมนเจอร์จากนั้นก็สร้างทีมนะคะก็เหมือนคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจประกันทั่วไปแล้วก็สร้างทีมแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้โดยที่ทีมเราก็จะเน้นเรื่องเนี่ยช่วยลูกค้าให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็อาจจะมีสายออนไลน์ออฟไลน์อะไรเงี้ยได้หมดค่ะมีการนัดพบลูกค้ามีการคุยซูมกับลูกค้าแบบนี้ก็มีหลากหลายช่องทางที่เรายินดีให้บริการลูกค้าก็สนุกเลยค่ะตอนนั้นก็ทำแบบ full time จริงจังแล้วก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในด้านทั้งการสร้างทีมแล้วก็ในด้านการพบปะลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ในแวดวงของธุรกิจประกันค่ะ
1: นั้นเราก็เลยมาตรงนี้เต็มตัวค้นพบไหมคะว่าทำไมมันจะมีการตอบรับนะคะที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยในเรื่องของธุรกิจประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตการประกันทรัพย์สินอันนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจกันค่อนข้างง่ายนะคะแต่ประกันชีวิตเนี่ยลังเลกันเยอะมากแล้วในฐานะที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนี้เนี่ยจากคนพบว่ายังไงบ้างคะว่าเป็นข้อมูลหรือความรู้ด้านไหนที่มันสำคัญมากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนได้
0: จริงๆประกันเนี่ยมีแง่มุมหรือมีมิติที่หลากหลายนะคะอยู่ที่ว่าเราจะหันด้านไหนเหมือนคล้ายๆเป็นลูกบิดอันหนึ่งที่มี6ด้านหรือเหมือนลูกเต๋าอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วจะเจอด้านไหนหรือว่าเราพลิกด้านไหนให้กับลูกค้าดูในสินค้าแต่ละตัวหรือว่าในประกันแต่ละแบบจะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละด้านที่แตกต่างกันดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้แนะนำเนี่ยเราจะต้องเข้าใจที่จุดนี้ถัดจากนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้อ่ะคืออะไรงบประมาณเขาเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ละช่วงชีวิตของเขามีคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นครอบครัวลูกหรือว่าอะไรแล้วเราถึงจะสามารถจิบจับแต่ละอย่างเนี่ยมาแมทชิ่งกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลประโยชน์จากสินค้าที่เขานำไปใช้ในชีวิต
1: มันก็อาจจะคล้ายๆผลิตภัณฑ์หรือ product อื่นๆเหมือนกันที่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการ product ของเราในรูปแบบที่เรามีอยู่ถูกไหมคะเป็นแต่ว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์นี้แล้วเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์การประกันเนี่ยมันจะเหมาะกับใครแล้วความต้องการตรงกันไหมนะคะเราปรับแต่งอะไรให้เข้ากับความต้องการของเขาหรือบริการที่มันมาเสริมทำให้การซื้อประกันนั้นน่ะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอันนี้ก็จริงๆก็ถือว่าก็เป็น product หนึ่งเนาะใช่ไหมคะเราก็ใช้รูปแบบนี้เต็มที่เลยสื่อสารให้ดีทำความเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีให้ลูกค้าได้ความรู้นะคะแล้วทำไมถึงมาอยู่กับ SCB ได้คะ
0: ก็ทำลักษณะนี้อยู่ที่บริษัทประกันเดิมประมาณสัก7-8ปีจนกระทั่งถึงช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็มีทาง SCB ดีลเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้มาดูแลเกี่ยวข้องกับตัวประกันของทางกรุ๊ป รวมทั้งสมัยนั้นจะมีบริษัทชื่อว่า SCB Protect หรือไทยพาณิชย์โปรเทคซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิช

0: ซึ่งพอพี่จักเข้ามาก็มาดูแลทั้งทางด้านธนาคารทั้งทางด้านบริษัท SCB Protect ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการรีแบรนดิ้งเป็นบริษัท InsureX จำกัดแล้วแล้วก็ยังดูแลในแง่ของประกันของทั้งเครือของ SCB X ด้วยค่ะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็น่าสนใจในแง่ที่ทำให้เราอ่ะสามารถเรียนรู้อะไรได้เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่องค์กรเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหน้าที่หรือมี job description หลากหลายที่น่าสนใจท
1: อ
0: ี่สามารถที่จะทำให้เราอ่ะเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้หรือเอาความชอบเดิมที่เรามีทั้งชอบในเรื่องของการให้คำปรึกษาทั้งชอบในเรื่องของการสอนหรือชอบในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้ารวมทั้งเราชอบที่จะแนะนำคนไทยให้เก็บเงินตั้งแต่แรกเลยที่ทำอีบุ๊กเล่มนั้นคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีเงินแล้วก็ไม่ลำบากในยามที่สูงอายุยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยหรือแม้แต่ทั่วโลกเองนะคะก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าAging Society เรามีผู้สูงวัยมากขึ้นทำให้เรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณหรือว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มาทำอะไรที่ดูแลได้ครอบคลุมขึ้นหรือสามารถที่จะประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วทำให้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันเห็นผลแล้วเราก็คิดว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับไอเดียที่เราอะวางมาตั้งแต่นานมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาที่นี่จะช่วยให้เราสามารถที่จะมีความเติบโตทั้งในแง่ของพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้เรามีสามารถที่จะมีสิ่งที่เราอยากทำมาให้มันมี impact ต่อคนในวงกว้างที่เพิ่มเติมมากขึ้นก็เลยเริ่มต้นมาที่ไทยพาณิชย์ตั้งแต่ตอนต้นปี2569นี้ค่ะ
1: ค่ะก็ไปเป็นผู้บริหารเนาะความเป็นผู้บริหารแล้วก็เข้ามาตรง insurance ที่เข้ามาเป็นหัวเลยถูกไหมคะเราไม่ได้เข้ามาในตำแหน่งแล้วไต่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราพิสูจน์ด้วยผลงานของเราที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งงานตัวแทนเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงแต่ยอดขายแต่ความสำคัญของการเป็นงานตัวแทนเชื่อว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าถูกไหมเราสร้างความน่าเชื่อถือหรือความพอใจเนี่ยน่าจะสำคัญไม่ต่างกับตอนทำการขาย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเป็นตัวแทนนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวบุคคลหรือในแง่ของบริษัทนะคะที่ดูแลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สำคัญยิ่งนอกเหนือจากตัวที่เป็นยอดขายหรือรายได้หรืออะไรใดๆเนี่ยก็คือความพึงพอใจของลูกค้านะคะก็คือการที่เรานำเสนอได้อย่างถูกต้องนำเสนออย่างมีจริยธรร
1: ม
0: ถึงบอกว่าตัวแทนเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณเราจะต้องมีการอบรมเราจะต้องมีการสอบเราต้องมีการให้ข้อมูลความรู้และรีเฟซไอเดียอันนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำงานอย่างถูกต้องเพราะเราคือคนที่เข้าใจผลิตภัณฑ์รู้ถึงข้อดีข้อเสียรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยนะคะดังนั้นเราจะต้องทำงานอย่างโปร่งใสและหยิบจับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
1: แต่คุณจักเป็นติวเตอร์มาก่อนนี้เชื่อว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะว่าคือติวเตอร์ไม่ใช่ครูนึกออกไหมคะไม่ใช่ผู้สอนแต่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนหาทางสำเร็จนะคะในการเรียนรู้คืออาจจะไปในแง่ของไปอธิบายต่อเอาไปใช้ทำข้อสอบเนี่ยติวเตอร์ก็คือว่าเด็ดยอดมาให้นะคะเล็งเก่งในส่วนที่ว่าน่าจะสำคัญนะคะนั้นความสามารถเนี่ยก็น่าจะทำให้เรียกว่าลูกน้องนี่ก็ต้องวางใจแหละเพราะว่าจะมีเส้นทางให้เขาเชื่อว่าประสบความสำเร็จได้อย่างคุณจักเนี่ยเพราะคุณจักเนี่ยสอนเก่งด้วยแต่ไม่ใช่สอนแบบสอนหนังสือไปเรื่อยๆถูกไหมคะเราวัดผลนี่เนาะเพราะเราเป็นผู้บริหารแล้วด้วยเนี่ย
0: จริงๆเมื่อก่อนก็เคยคิดจะเป็นอาจารย์นะคะเกือบจะเป็นเรียนอาจารย์ละ
1: แต่มันก็คนละมุมนะแต่ในแง่หนึ่งเราก็ยังให้ความรู้อยู่เราสร้างแรงบันดาลใจให้อยู่แต่ทีนี้มาในฐานะผู้บริหารแล้วก็ในสายอินชูรันซ์พอไปเป็นCEO ของบริษัทลูกของไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์นี่โอ้โหคราวนี้นี่น่าจะแบบรูปแบบ

0: ตอนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่ตอนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทประกันน่ะก็ค่อนข้างจะลักษณะงานจะค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะคะว่าเราจะได้ลูกทีมให้ไปทางทิศทางไหนหรือว่าเราจะทำกำหนดตารางงานของเราอย่างไรอันนั้นเนี่ยกึ่งเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวกึ่งว่าเราจะเป็นคนที่กำหนดแต่พอมาอยู่ในองค์กรใหญ่โดยเฉพาะการเป็น Head of Insurance ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจะมีหน่วยงานหรือจะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้คนหรือว่าคนที่เราจะต้องเข้าไปดีลด้วยหรือว่าต้องไปเข้าประชุมหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรสักโครงการหนึ่งอาจจะต้องมีการผ่านที่ประชุมหรือต้องมีการอนุมัติโดยผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขึ้นบอร์ดต้องมีการมีตติ้งอะไรต่างๆก็ยอมรับว่าระยะแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าอู้ประชุมเยอะจังแล้วก็คนที่เราจะต้องรู้จักหรือจะต้องคุยงานด้วยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเดือนแรกๆก็จะใช้เวลาไปกับการรู้จักคนว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำงานสมมุติว่าเราจะทำทางด้านโปรดักต์เนี่ยเราต้องคุยกับใครหรือว่าต้องให้คำปรึกษาหรือต้องขอคำปรึกษามาจากใครบ้างถ้าเราจะดีลเรื่องเกี่ยวกับด้านงบประมาณอย่างเงี้ยงบการโฆษณาต่างๆเราจะต้องดีลอย่างไรเพราะว่าลักษณะที่เราดูเนี่ยจะไม่ได้ดูแค่ตัวประกันอย่างเดียวแต่เราดูทั้งโปรดักต์ดูทั้งแคมเปญโปรโมชั่นดูทั้งการเงินดูทั้งฝ่ายบุคคลดูทั้งพนักงานฝ่ายขายแล้วก็ดูทั้งการครอสเซลล์ระหว่างแต่ละบริษัทของกรุ๊ป
1: อันนี้น่าจะ
0: เรา
1: ส
0: จะต้อ
1: ำค
0: งไป
1: ัญ
0: รู้จักถึงCEO ของแต่ละบริษัท
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปดูทิศทางของกรุ๊ปจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาเมิร์จรวมกันซึ่งมันจะมีความค่อนข้างจะต้องดีลกันหลายองค์กรหลาน ย
1: ่า
0: ภา
1: จ
0: ค
1: ะ
0: ส่ว
1: ละ
0: น
1: เอียดอ่อน
0: และ
1: ใช้
0: มี
1: คำ
0: ก
1: ว
0: า
1: ่าร
0: ประชุมค่อน
1: ใช่
0: ข้
1: ไ
0: า
1: หม
0: งเยอะใช่ค่ะ
1: ต้องใช้
0: ข
1: ค
0: ั้น
1: ำว่า
0: ต
1: ล
0: อ
1: ะ
0: น
1: เอีย
0: ร
1: ด
0: ะ
1: อ
0: บ
1: ่อ
0: บ
1: น
0: ระ
1: น
0: เบียบเนี่ยค่อนข้างเยอะร
1: ค
0: ว
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ทั้งการที่เป็นในรูปแบบของธนาคารก
1: อ
0: ็จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอยู่ภายใต้ Security ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็เรายังไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้จากองค์กรอื่นๆหรือจากการทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อน
1: ค่ะ
0: ระยะแรกก็จะเป็นการปรับตัวแต่หลังจากผ่านไปประมาณสัก2 เดือนขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคแต่ละอย่างเนี่ยทิศทางจะต้องทำอย่างไรหรือว่าการมีตติ้งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนตั้งแต่เดือนที่3ก็คือเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณ5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: ค่ะจริงๆก็ไม่แปลกใจนะคะคือความองค์ความรู้ของเราเนี่ยมีนะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แหละเพราะเรามีประสบการณ์ของเรามาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในหัวเราแหละแต่ว่ารูปแบบหรือว่าสตรัคเจอร์ของการทำงานวัฒนธรรมที่เราเคยทำงานในลักษณะหนึ่งมิตินะคือบริษัทประกันนะเราก็ทำแต่เรื่องของประกันหรือว่าในเรื่องของธุรกิจตัวเองถึงทำหลากหลายแต่สเกลมันก็ต่างกันและการตัดสินใจมันไม่เหมือนจะต้องเข้าที่ประชุมจะต้องมีนู่นนี่แล้วเมื่อกี้ที่พอบอกว่าดูแลให้สอดคล้องกันหรือว่าอัพเซลครอสเซลกันกับธุรกิจอื่นๆของ SCB ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าแปลว่าเราจะต้องทำงานเรียกว่าประสานเขาไม่ใช่ว่าเราเอาความรู้ของเราเข้าไปทื่อๆคุณทำได้แต่แบบนี้ถูกไหมคะคือเราไม่ได้เป็นผู้ตรวจอะไรแบบนั้น
0: ต้องไปดูถึงแบบรากฐานหรือว่าทิศทางของธุรกิจของแต่ละเอนติตี้ค่ะว่าถ้าเป็นธุรกิจอันนี้เขามีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจอย่างไรแล้วเราอ่ะสามารถที่จะเข้าไปแบบช่วยซัพพอร์ตหรือไปช่วยคอสเซลล์หรือบันเดิลโปรดักต์กันได้อย่างไรต้องดูได้หลากหลายมิติค่ะทั้งในแง่ของฝ่ายทีมงานฝ่ายขายหรืองบประมาณหรือสินค้าที่มีอยู่ซึ่งสินค้าอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีหลากหลายค่ะทั้งประกันชีวิตทั้งประกันวินาศภัยเนี่ยเราก็มีหมดค่ะ
1: ค่ะในธุรกิจนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าธุรกิจในด้านอื่นของ SCB ไม่ว่าจะเป็นบริการด้าน Retail Banking นะคะหรือว่า Wealth นะเขาก็มีหลายด้านในการลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะว่าเราจะไปแทรกหรือไปเสริมเขาได้ยังไงอันนี้เราก็ริเริ่มเองหรือว่าทิศทางมาจากทางบริษัทยูนิต
0: ใช่ค่ะ
1: นี้
0: ทิศทางเป็นทิศทางของทางกรุ๊ปเลยค่ะ
1: ค่ะเป็นไงคะสนุกไหมรู้สึกว่า
0: สนุกค่ะ มีคนถามเยอะเลยค่ะช่วงนี้ว่า

0: ทำมาประมาณแบบหลายเดือนแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: อื
0: ไ
1: ม
0: หวไหม
1: อือ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มค่ะ
0: คำตอบคือสนุ
1: ส
0: ก
1: น
0: ด
1: ุ
0: ี
1: ก
0: ค่ะ
1: มีคนสงสัยเยอะไหมคะหรือว่ามีบ้างไหมที่ว่า
0: เ
1: อ
0: ย
1: ๋ออ
0: ะ
1: ถ้าเรียนเราเรียน
0: เยอะค่ะเม
1: ส
0: ื่อ
1: าย
0: วาก น
1: ัน
0: ก็ยังถูกถามอยู่เลยว่าเป็นยังไงบ้างที่จ๊ะทำงานแล้วเป็นยังไงเพราะก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีชีวิตการทำงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายและม
1: อ
0: ี
1: ื
0: การ
1: ม
0: ปรับ
1: อื
0: เปล
1: ม
0: ี่ยน
1: อืม
0: นะคะจากแบบตั้งต้นตามที่เล่าเลย
1: อื
0: สาย
1: ม
0: วิทย์เสร็จมาทำสายการเงินเสร็จมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจส่วนตัวมาทำสายติวเตอร์
1: อื
0: มาท
1: ม
0: ำส
1: อื
0: าม ย
1: อืม
0: ประกันเป็นตัว
1: อื
0: แท
1: ม
0: น
1: อื
0: เป
1: ม
0: ็น
1: อ
0: ผ
1: ื
0: ู้
1: ม
0: จัดการสุดท้ายก็มาอยู่ณจุดนี้มันมีความพลิกผันและเปลี่ยนแปลงและ
1: อืม
0: สิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันมีความชาเลนจ์ค่อนข้างสูง
1: อ
0: น
1: ื
0: ะคะ
1: ม
0: ว่
1: อ
0: า
1: ืมอื
0: เ
1: ม
0: ราจะทำอย่างไรต่อไปในเส้นทางที่ได้รับโอกาสมาจากทาง SCB
1: อืมอื
0: ก็
1: ม
0: จะ
1: อืม
0: พยายามแล้วก็สนุกกับงาน
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วก
1: อ
0: ็
1: ืม
0: จะ
1: อื
0: ท
1: ม
0: ำให้ชีวิตเนี่ยมีคนถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าถัดจากนี้อยากจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่
1: เออ
0: แ
1: เ
0: ต
1: รา
0: ่
1: เก
0: เนื
1: ษ
0: ่
1: ี
0: อ
1: ย
0: ง
1: ณม
0: จ
1: า
0: า
1: แ
0: ก
1: ล้
0: ว
1: ว
0: ่าร
1: อบหนึ่งนี่
0: เคยผ่านชีวิตเกษียณมาแล้
1: เอ
0: ว
1: อ
0: ก็
1: เอ
0: เล
1: อ
0: ย
1: เอ
0: ค
1: อ
0: ิดว่าเราคิดว่าการทำงานสนุกกว่าเกษียณค่ะก็ยังตั้งใจที่จะทำงานต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้คิดเกษียณ
1: ค่ะแต่ที่จริงนะคะมันอาจจะทำให้คุณจักนี่เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นก็ได้เพราะว่าในกลุ่มพวกพี่อ่ะพวกพี่ก็คือรุ่น27นะก็จะเป็นเกษียณและวัยเกษียณแล้วก็พูดถึงกัน
0: ค่
1: อย
0: ะ
1: ู่เหมือนกันว่าการลงทุนตอนที่ในวัยเกษียณนี่มันควรจะเป็นยังไงนะการดูแลชีวิตของเรามันควรจะมีมิติใดบ้างนะคะคื
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่ใช่เตรียมตัวว่าเราจะแก่อย่างเดียวแล้วนะเราต้องแก่อย่างมีคุณภาพนะคะนี่ไอ้การแก่อย่างมีคุณภาพแปลว่าเราควรจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตชีวิตของเราเองได้
0: ถูกต
1: อย่า
0: ้
1: ง
0: อง
1: สบ
0: ใช
1: าย
0: ่
1: ๆก็คือ
0: ค
1: ม
0: ่
1: ี
0: ะ
1: เงินนะ
0: ใช่
1: ไม่ใ
0: ค
1: ช่
0: ่ะ
1: แก่แล้วจนมันก็จะยากกว่าใช่ไหมมีคำแนะนำหรือว่าในงานเนี่ยนะคะกลุ่มเนี้ยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเนี้ยนะคะเรียกว่า recent retire แล้วกันนะคะคือไม่ใ
0: ค
1: ช่
0: ่ะ
1: ว่าแก่มากแล้วป่วยเยอะแต่เป็นพวกยังไม่ค่อยป่วยแต่ว่ามองเห็
0: ค
1: น
0: ่
1: และ ้วเรามองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นคำแนะนำของจักจะเป็นไงคะ
0: คือจริงๆการหลักการวางแผนการเงินเนี่ยถึงแม้เราจะพูดว่าเราต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆแต่ในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการเตรียมที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าอายุน้อยๆโอเคเขายังมีเวลาอีกนานอาจจะค่อยๆเริ่มเร็วแต่อาจจะค่อยๆทยอยเก็บได้แต่ในเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆคนอายุมากขึ้นถึงแม้ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่จะเก็บเงินเนี่ยอาจจะสั้นกว่าแต่เนื่องจากอยู่ในสถานะหรืออยู่ในสเตตัสที่มีรายได้ค่อนข้างเป็นปึกแผ่นแล้วทำให้ปริมาณการเก็บหรือว่าวิธีการเก็บเนี่ยอาจจะใช้วิธีเหมือนทางลัดอะค่ะไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่เราใช้ทางลัดเลยเราอาจจะใช้ลงเงินเยอะหน่อยแต่ว่าเก็บสั้นๆหรือเราอาจจะดูเรื่องสุขภาพประกอบเราอาจจะต้องมีการมาตั้งว่าเราจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งเพื่ออันนี้ด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีเงินของเราด้วยวิธีเงินในประกันหรือว่าด้วยวิธีเงินที่ได้มาจากสมมุติคนเป็นข้าราชการก็อาจจะมีบำนาญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในลักษณะการให้คำแนะนำแบบเนี้ยพี่จะก็มีอย่างของที่ InsureX เนี่ยเดือนที่แล้วเรามีการตั้งโปรเจกต์อันหนึ่งเรียกว่าโปรเจกต์หมอประกันซึ่งโปรเจกต์หมอประกันเนี่ยหรือInsure Clinic by InsureX นะคะเราจะมีการเหมือนกับให้บริการในแง่ของการตรวจสุขภาพทางการเงินและการประกันประจำปีโดยคนทั่วไปที่เป็นพนักงานเขาต้องตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วแต่ของเราเรานอกเหนือจากอันนั้นอีกก็คือเราดูแลในเรื่องของวางแผนการเงินและการประกันโดยที่เราจะมีการรีไว้ปีละ1 ครั้งเพื่อดูแลว่าสุขภาพด้านการเงินด้านการประกันของคุณเป็นอย่างไรนะคะจากการวิจัยเนี่ยเราพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินส่งผลกระทบหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาธินอนไม่หลับก
1: โ
0: า
1: อ
0: ร
1: ้
0: ทำงานประสิทธิภาพดรอปลง
1: โอ้
0: เราก็เลยมีการนำเสนอโปรเจกต์นี้ให้กับบริษัทต่างๆเพื่อเป็นคล้ายๆกับกึ่งสวัสดิการสำหรับพนักงานนะคะตัวนี้เพิ่งจะเริ่มเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองโดยที่เราจะมีการคล้ายๆกับคลินิกเคลื่อนที่นะคะออกไปให้บริการ
1: ค่ะ
0: องค์กรไหนหรือใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้จะเป็นแบบถ้าคิดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับส่วนตัวอาจจะนัดเป็นเดี่ยวๆตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าเราจะมีการออกบูธเป็นคลินิกเคลื่อนที่ไปแต่ละบริษัทเราก็มีบริการอันนี้ด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็เหมาะสมดีนะคะเพราะว่า

0: เรื่องสุขภาพการเงินเนี่ยแต่ก่อนนะไม่มีใครเข้าใจหรอกว่ามันหมายถึงอะไรนะคะ
1: ใช่ค่ะมีแต่คนบอกว่าทำไมไม่สอนให้เก็บเงินตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยทำไมไม่สอนว่าคนเราจะต้องมีการวางแผนหลังเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สอนก็
1: ไ
0: ม่
1: เป็น
0: ฟ
1: ไร
0: ัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ณวันนี้เราย
0: ส
1: ัง
0: อน
1: ท
0: ก็
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: ค่ะฟังคุณตั๊กไม่ใช่ว่าเราไม่เคยรู้เสมอไหร่ล่ะในเรื่องของคอนเซปต์การเก็บเงินหรือว่าใช้เงินเอาไว้โดยเฉพาะพวกพนักงานเอกชนเราไม่มีบำนาญนะคะบำเหน็จหรืออะไรต่างๆมันก็ได้ระดับนึงนะเรามีอะไรนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะมันก็แค่ประมาณพอเลี้ยงชีพแต่
1: มันยังไม่พอ
0: มันไม่พอให้คุณไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ของเราจะเข้าไปให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็แนะนำค่ะว่าถ้าเป็นอายุประมาณนี้รายได้ประมาณนี้หรือว่าที่บ้านมีภาระต้องเลี้ยงดูส่งเสียใครบ้างเงี้ยคุณควรจะจัดการระบบระเบียบอะไรให้เป็นยังไงในแต่ละปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะมีคล้ายๆกับเป็น financial health check แล้วก็มีพวก F&A อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองทำดูค่ะ
0: ตอนนี้ก็เหมือนเป็นการปรึกษาทางการแพทย์เหมือนกันเนาะฉะนั้นต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องคุยกันค่ะว่าลูกค้าโปรไฟล์เป็นยังไงแล้วก็สนใจด้านไหนบ้างแล้วถ้าสนใจเกี่ยวกับประกันเราก็จะมีโปรดักต์ประกันเนี่ยเข้ามาเพื่ออธิบายให้รู้ว่าประกันสามารถช่วยในจุดไหนให้ดีขึ้นในอนาคตจะได้มีฐานะการเงินหรือว่าจะได้มีความคุ้มครองที่ปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นพนักงานบริษัทแล้วมีประกันกลุ่มอยู่แล้วนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็มีบริษัทคอยซัพพอร์ตแต่บางทีมันอาจจะไม่พอมันไม่พอขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงดีอ่ะอันเนี้ยประกันก็จะมีคำตอบให้ว่าเราจะมีส่วนเสริมให้กับตัวประกันที่นอกเหนือจากประกันกลุ่มแต่สามารถใช้ร่วมกันได้นะเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่ทราบค่ะว่าประกันกลุ่มกับประกันสุขภาพเดี่ยวๆที่ตัวเองทำอ่ะมันมีวิธีในการที่เข้มร่วมกันได้แล้วก็จะทำให้เบี้ยประกันถูกลงเงี้ยค่ะเราก็จะให้ข้อมูลความรู้อันนี้เพิ่มค่ะ
0: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่า
1: ค
0: ือการที่มาถึงวัยนี้แล้วบอกจะมาเริ่มทำประกันชีวิตคนก็อาจจะบอกโอ้เบี้ยจะแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความสุขไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าผลตอบแทนมันก็ไม่ค่อยเท่าเหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นหรืออะไรต่างใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยพี่ว่าการที่ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพอย่างนี้มันทำให้เราได้มาทบทวนนะคะว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะมันเพียงพอให้เราใช้ชีวิตในแบบไหนเวลาที่เรากำลังเอจจิ้งเอจจิ้งแปลว่ามันก็มีเสื่อมถอยฉะนั้นอันนี้ต้องถามว่าทางกลุ่มหรือว่าทางคุณจักเองมีทำแบบหนูทำที่ปรึกษาเนอะเราก็ควรจะต้องมีตัวอย่างให้ดูว่าอายุประมาณนี้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์มากน้อยสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งคนอาจจะไม่ได้คิดก็ได้
1: เราจะมีเป็นซีนาริโอเลยซีนาริโอสำหรับคนที่อายุน้อยอย่างเช่นบางบริษัทเขาจะแจ้งมาเลยค่ะว่าบริษัทเขาอะพนักงานอายุอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก30-35นะคะเราก็จะทำซีนาริโอสำหรับคนอายุประมาณนี้เลยว่าคนอายุประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บางบริษัทก็มีเหมือนกันที่แบบอายุเลยอายุเฉลี่ยแบบ45อัพอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งเราจะต้องมีเหมือนกับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL อย่างเงี้ยค่ะ
0: มีแนวมีแนวงี้ไหมคะไม่ของพี่ไม่มีบริษัทแต่มีกลุ่มเพื่อนค่ะของเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ยินดีค่ะจะเป็นกลุ่มย่อยให้เราเข้าไปให้คำปรึกษาได้เลยค่ะเดี๋ยวทำนัดมาได้เลยนะคะ
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
1: เราจะมีเทรนฝ่ายขายให้มีความรู้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบสูงอายุหรือว่าเตรียมมาแล้วส่วนหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีกรมธรรม์อยู่แล้วเป็นบริษัทอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเอาตัวกรมธรรม์มาเดี๋ยวเราจะช่วยดูว่าตัวนี้จะให้อะไรในอนาคตบ้างใช่ค่ะแล้วเราควรวางแผนอย่างไรต่อไปถ้ามีประมาณเท่านี้แล้วแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วต้องเตรียมให้ลูกหรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือสำคัญนะคะ
1: สเปซิฟิกเฉพาะบุคคลไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ทำได้ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะอ่านกรมธรรม์ตัวเองแล้วเข้าใจแต่เราไม่รู้ว่าเบเนฟิตเราเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าต้องจ่าย
1: เดี๋ยวนัดเพื่อนเพื่อนเป็นกลุ่มหรือจะเป็นเดี่ยวๆก็ได้ค่ะเรามีบริการให้อยู่แล้วค่ะตัวนี้เราจะติดต่อไปตามบริษัทหรือว่าคนรู้จักหรือว่าแม้แต่พนักงานแต่ละคนนะคะถ้ามีความสนใจเช่นตัวเขาเองอยากจะให้เราช่วยดูแลต ตัวเขาและครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้ดูแลแค่พนักงานเราดูแลครอบครัวของพนักงานด้วยค่ะเขาอาจจะให้เรารู้ว่าเขามีหนึ่งภรรยาลูกสองมีคุณแม่อีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะเตรียมตัวเพื่อวางแผนเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับดูแลสุขภาพหรือจะเตรียมลดหย่อนภาษีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็
0: นี
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: ดู
0: สำ
1: ใ
0: ค
1: ห
0: ั
1: ้
0: ญ

0: ทันนะ
1: คะ
0: เพราะว่ายิ่งวัยเกษียณที่เรียกว่ารายได้ของเราเนี่ยมันจะเริ่มจะจำกัดและช่องทางหนึ่งที่มันทำให้รายได้มันหลุดออกไปก็คือภาษีฉะนั้นวางแผนภาษีอะไรยังไงเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์จากภาษีเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะการออมแบบไหนการใช้ซื้อทุนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญและบางทีเนี่ยเราพูดตรงๆเนี่ยคนเราก็จะไม่กล้าไปเปิดข้อมูลพวกนี้นะพอที่สิ่งที่คุณจักพูดมาก็เหมือนว่าเฮ้ยถ้านั้นพอสัมภาษณ์ลงแนวลึกนะคะทางคุณจักเองก็คือต้องฝึกพนักงานที่บอกให้มีความรู้ในการสนทนาให้ดีแต่ขณะเดียวกันฝ่ายลูกค้าเอง
2: ข้อมูลของลูกค้าก็ต้องเป็นข้อมูลที่แบบลับเฉพาะค่ะ
0: ลูกค้าบางทีอาจจะมีความแบบเหมือนไม่กล้านะเพราะอุ๊ยเราต้องบอกหมดเลยเหรอว่าเรามีโรคซ่อนเร้นอะไรหรือว่าลูกเลิก
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันในเบื้องต้นก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวสบายใจแล้วเดี๋ยวก็คุยกันในเชิงลึกต่อไปค่ะ
0: ม
2: ันต้องทำความรู้จักกันตอนแรกก่อนค่ะแล้วเราจะให้ข้อมูลให้ความรู้ด้านพื้นฐานหรือว่าเฉลี่ยของคนตามอายุนั้นๆก่อนค่ะแล้วพอรู้จักกันสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็ค่อยๆทำความรู้จักแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าของที่นี่อ่ะเราจะไม่ได้เน้นว่าให้ข้อมูลเสร็จต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วต้องปิดการขายอะไรเงี้ยเพราะเราจะดูแลหลังปิดการขายเราก็ดูแลค่ะว่าปิดการขายไปแล้วเนี่ยลูกค้ามีความต้องการอะไรนอกเหนือไปจากนั้นบ้างต้องการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็ยังดูแลต่อไปค่ะ
0: เราใช้สกิลที่มันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ากระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราถนัดแบบไหนคือไม่ใช่ทุกคนมีวิธีการเรียนรู้เหมือนกันของคุณจักอ่านตำราหรือว่าสัมภาษณ์คนหรือว่าเข้าไปคลุกวงในนะคะวิธีไหนที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเรามากที่สุดคะ
2: ถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจประกันตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเริ่มต้นอย่างที่เคยแจ้งพี่อะค่ะว่าอยากมีความรู้เพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวดังนั้นช่วงแรกจะเป็นช่วงของการเหมือนกับเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เป็นหลักเลยแล้วก็ชอบเรื่องวางแผนการเงินก็เลยเน้นเรื่องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์กับวางแผนการเงิน2 อย่างนี้แล้วหลังจากนั้น
0: พอคิดว่าใช่อ่าน
2: ก็มีทั้งหาข้อมูลจากคล้ายๆกับโบรชัวร์ของบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแล้วสงสัยตรงไหนก็อาจจะถามอาจารย์เพราะว่าที่บริษัทก็จะมีทีมเทรนนิ่งเราก็อาจจะดูอาศัยถามแล้วก็เวลาที่เราตั้งใจว่าเราจะให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาจริงจังละก็ได้ลูกค้านี่แหละค่ะเป็นคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตในแง่ข้อมูลหรือคำถามต่างๆทุกคำถามของลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาอย่างละเอียดเช่นสมมติว่าลูกค้าถามเรื่องว่าเอ๊ะอันนี้เคลมได้ไหมหรือว่าเราไปเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าเอ๊ะลงทุนตัวนี้เป็นยังไงลงทุนแบบนี้ได้ไหมหรือว่าลงทุนแล้วการันตีหรือเปล่าเราก็จะต้องมาศึกษาเลยค่ะว่าคำถามที่ลูกค้าถามเนี่ยลึกๆแล้วอ่ะคำตอบมันคืออะไรและคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าคราวหน้าไปพบลูกค้าลูกค้าน่าจะถามอะไรเราต่อเราจะพยายาม Q&A ตัวเองตลอดและพอเรามีคำถามคำตอบอยู่ในใจค่อนข้างเยอะก็จะทำให้ข้อมูลหรือความรู้ที่เราจะส่งต่อไปที่ลูกค้าเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ครอบคลุมสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้เพิ่มขึ้นยิ่งทำงานเราก็จะยิ่งรู้นะคะยิ่งเราไปพบลูกค้าเราจะยิ่งเจอคำถามเพราะลูกค้าจะแบบบางคนเขาก็จะบอกนะพี่ค่อนข้างจะถามเยอะนะน้องอย่าลำคาญพี่ใจอยากจะบอกว่าอยากให้พี่ถามเยอะๆเลยค่ะ เพราะว่าพอพี่ถามเนี่ยจะทำให้เราอ่ะได้ค้นพบเลยว่าอ๋อจุดนี้เรายังไม่รู้เลยเนาะจุดนี้เราควรจะไปศึกษาให้มันละเอียดจริงจังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคือครูชั้นยอดของเราเลยค่ะยิ่งพบลูกค้าเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เรามีมุมมองหรือมีความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็การประยุกต์ใช้ของลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะก็จะใช้วิธีนี้มาโดยตลอดเลยค่ะศึกษาจากเคสจริงด้วยศึกษาจากพวก e-learning หรือเรียนรู้จากเว็บไซต์อะไรต่างๆด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้การเรียนในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเราก็สามารถประกอบเข้าไปได้ค่ะ
0: อันนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะว่าคือจักบอกแล้วแหละว่าชอบมากถนัดการทำงานสายนี้มากที่สุดแล้วมีด้านไหนของงานนี้บ้างนะคะหรือมุมไหนที่มันจะเชื่อว่าเป็นความยากในการทำงานนะคะหรือ challenge นะ

0: บางคนก็อาจจะบอกว่าเออเป็นอุปสรรคหรือเป็น challenge หรือว่า มันมีอะไรที่สมมุติคนอยากจะก้าวทำคุณจักขึ้นมาในสายประกันเนี่ยแต่ยังไม่กล้าเข้ามานะคะที่ควรจะเรียกว่าพึงระวังไหมว่ามันไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบนะอะไรคือความยากของงานนี้คะ
1: ความยากเนี่ยพี่จักมองว่ามันคือ mindset ของคนนะคะโดยที่คนในที่เนี้ยที่เกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นมีสองฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งคือลูกค้าฝ่ายหนึ่งคือตัวแทนที่เราจะรีคูทเข้ามาทำงานเป็นฝ่ายขายของเรานะคะคำว่า mindset ของลูกค้าก็คือสมัยก่อนเนี่ยมุมมองของลูกค้าเขาจะมองว่าแบบอุ๊ยตัวแทนหรอชอบมาตื
0: ้อ
1: แล้วก็ชอบมาเหมือนกับเซาซีให้ซื้อประกันซึ่งบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมาช่วยอะไรเราไม่เห็นประโยชน์ของproduct ประกันที่ตัวแทนมานำเสนอตัวแทนจะต้องเหมือนกับหิ้วกระเป๋าหนักๆใหญ่ๆแล้วก็มาพูดแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยอันนี้คือมุมมองที่ลูกค้ามองแต่อยากจะขอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวแทนได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะประกันเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกอายุทุกฐานะการเงินแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยอันนี้คือเรื่องมุมมองของลูกค้านะซึ่งมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือความต้องการผลิตภัณฑ์หรือว่าลักษณะในการนำเสนอต่างๆเนี่ยเรานำเสนอด้วยข้อมูลที่กว้างแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ยึดตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักมีการดูว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วโปรดักต์ของเรามีตัวไหนที่แบบโอเคที่สุดสำหรับลูกค้าก็เลยทำให้มุมมองอันเนี้ยก็เชื่อว่าค่อยๆดีขึ้นและน่าจะดีขึ้นไปกว่าตอนนี้ในอนาคตนะคะอันนี้คือในแง่ของลูกค้าอีกอย่างนึงคือ mindset ในแง่ของการเป็นตัวแทนซึ่งตัวแทนเนี่ยยังมีอะไรติดอยู่ในใจนิดนึงแต่ละคนเนี่ยมักจะมีความรู้สึกแบบพอมาเป็นตัวแทนหนึ่งก็คือไม่กล้าบอกคนรอบตัวว่าตัวเองเป็นตัวแทนกลัวว่าจะถูกเพื่อนเพื่อนรังเกียจอะไรอย่างเงี้ย
0: กลัวโทรไปขาย
1: ไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าพูดอันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวแทนใหม่บางคนเนี่ยยังมีความรู้สึกจะพูดว่าไงเดียไม่ค่อยจะรู้ว่าอาชีพนี้มักจะเจอคำปฏิเสธเป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่ใช่โปรดักที่เข้าใจง่ายมันไม่ใช่โปรดักที่เข้าใจง่ายที่เรานำเสนอปุ๊บลูกค้าก็ซื้อแล้วปิดการขายแล้วจบมันไม่ใช่มันคือสิ่งที่เราต้องค่อยๆสร้าง relationship มันคือสิ่งที่เราต้องค่อยๆให้ข้อมูลมันคือสิ่งที่ถ้าลูกค้าแบบรู้สึกว่าอันนั้นน่ะยังไม่ใช่หรืองบประมาณเขายังไม่ได้หรือคนรอบข้างเขายังมีคนอื่นมาเสนอเขาจะต้องรอดูเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยตัวแทนต้องอย่าพึ่งผิดหวังหรือถอยทับหรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงอาชีพนี้ยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเหมือนต้องเตรียมใจเพื่อรับการปฏิเสธแบบนั้น
1: ไห
0: ม
1: ใช่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเนเจอร์เป็นคุณลักษณะของอาชีพนี้เลยว่าต้องการคนที่จะทำอาชีพนี้ได้สำเร็จอ่ะจะต้องมีความแบบความอดทนความเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรานะว่าลูกค้าก็ต้องใช้เวลาในการเลือกเพราะว่าบางทีก็ไม่ใช่เบี้ยประกันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วกรมธรรม์บางทีซื้อแล้วอ่ะก็คือติดตัวมันก็จะถือกันยาวไปเลยบางกรมธรรม์ถือจนถึงอายุ99นู่นเลยลูกค้าเขาก็ต้องมีเหมือนกับเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะอันนี้ดีหรือยังหรือว่าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจหรือบางทีอาจจะต้องไปถามสามีซะหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะเลยอยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่ในแวดวงธุรกิจของตัวประกันเนี่ยให้รู้ว่าเราจะต้องพี่จะคำพูดนี้จะพูดอยู่บ่อยเลยว่าให้เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราถ้าเมื่อไหร่เราเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้าปฏิเสธเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจเอ๊ะทำไมลูกค้ามองเราด้วยสายตาแบบทำไมเธอเสนอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเราให้มี สกิลที่ดีขึ้นให้พูดแล้วอธิบายแล้วลูกค้าเข้าใจง่ายๆมากขึ้นชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของแบบประกันที่เรานำเสนอแล้วเราก็จะต้องเสนอตัวประกันที่เราคิดว่ามันดีกับลูกค้ามากที่สุดอย่างจริงๆอย่างที่บอก
0: จริ
1: อง ะค
0: ใ
1: ่
0: จ
1: ะว่าเร
0: เน
1: า
0: า
1: ต
0: ะ
1: ้อง
0: ค
1: ม
0: ื
1: ี
0: อคว
1: ท
0: า
1: ั
0: ม
1: ้ง
0: จริงใจ
1: จริยธรรมคุณธรรมจรรยาบรรณอะไรต่างๆมันจะต้องมี
0: ค่ะ
1: ก็เลยอยากจะเหมือนกับให้ข้อคิดนิดนึงสำหรับน้องๆนะคะที่ใครที่คิดว่าจะเข้ามาในอาชีพนี้บางคนเข้ามาอาจจะคาดหวังว่าโอ้โหเห็นตัวแทนรุ่นพี่เข้ามาแล้วอุ้ยเขารายได้ดีจังแต่ก่อนที่เขาจะรายได้ดีจังเนี่ยเขาจะต้องผ่านการอบรมเขาจะต้องมีความรู้เขาจะต้องไปพบลูกค้าเขาจะต้องเข้าใจลูกค้าและดูแลลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขายให้มาดูลักษณะการทำงานของเขาเป็นตัวอย่างก่อนที่จะเป็นดูแค่ว่าเอ๊ะรายได้เขาเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเนเจอร์คุณลักษณะของอาชีพนี้ก็คือคนที่เข้ามาถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะต้องมีอย่างที่บอกเนี่ยค่ะจะต้องเข้าใจจะต้องอดทนจะต้องมีความตั้งใจและมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะให้ประโยชน์กับคนอื่น
0: ต้องข
1: ไม่
0: ยัน
1: ใช่
0: ด้วย
1: ม
0: ถ
1: อ
0: ู
1: ง
0: กไหม
1: ที
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประโยชน์ของตัวเอง
0: เนาะมั
1: ใช
0: น
1: ่
0: ต้อ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ข
1: ต้องข
0: ยัน
1: ยัน
0: ไป
1: แต่
0: พ
1: อา
0: บ
1: ชีพ
0: ลู
1: น
0: ก
1: ี้ก็
0: ค้
1: อ
0: า
1: ิสระข้อดีก็มี
0: ค
1: ข้
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ดีหลายอย่างค่ะอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่อิสระนะคะเป็นตัวแทนและรายได้ดีจริงไหมก็ร
0: ค
1: าย
0: ่ะ
1: ได้ดีนะค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แต่เราจะต้องผ่านอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะผ่านคําปฏิเสธผ่านสายตาของคนเราต้องกล้าเปิดตัวเราต้องศึกษาอย่างจริงจังเราต้องทํางานอย่างโปร่งใสและจริ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ใจกับลูกค้า
0: ค่ะ
1: และเมื่อถึงเราวันที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยสายตาของคนที่เขามองมามันจะเปลี่ยนไปนะคะรายได้มันจะดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตแล้วก็เวลาที่เราไปทำงานนะเราจะได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ค่ะ
1: ๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็เหมือนกับก้าวบันไดขั้นที่หนึ่งอ่ะมันจะต้องผ่านความลำบากและผ่านสิ่งต
0: อื
1: ่างๆเหล่านี้ไปก่อนก็
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยคิดว่านี่คือชาเลนจ์หนึ่งสำหรับคนที่จะ
0: ใน
1: เข้า
0: อาม ช
1: า
0: ี
1: ใ
0: พ
1: นอ
0: น
1: า
0: ี้
1: ชีพนี้
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ของ Introex นี่เป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนของเราเองไหมหรือว่าเราจ้างตัวแทนอิสระด้วย
1: เรามีตัวแทนแต่ตัวแทนของเราเป็นลักษณะของโบรกเกอร์นะคะในใบอนุญาตของอาชีพนี้จะมีอยู่2แบบก็คือใบอนุญาตแบบที่เรียกว่าตัวแทนประกันชีวิตกับใบอนุญาตที่เรียกว่านายหน้าประกันชีวิตของ Insurex จะเป็นกลุ่มโบรกเกอร์ที่เรียกว่านายหน้าประกันชีวิตค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่ง
0: ก็
1: ก็
0: ค
1: ต้
0: ื
1: ออ งสอบแล้วก็ต้องอบรมลักษณะคล้ายๆกันเพียงแค่ข้อสอบเป็นคนละชุดแล้วก็คําเรียกอ่ะเรียกแตกต่างกันค่ะ
0: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็มันก็แปลว่าเราไม่สายเกินไปที่จะพิจารณานะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องวิ่งหนีพี่เชื่อว่าการประกันชีวิตเนี่ยอีกหน่อยมันก็คงจะต้องเหมือนกันประกันวินาศภัยนะคะเหมือนเราซื้อประกันรถยนต์น่ะเราซื้อรถยนต์เราจะซื้อประกันรถยนต์ยังไม่เคยต้องคิดเลยว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะคะมีพรบแล้วเราก็จะต้องมีประกันชั้นหนึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วนี่แต่
1: อยากให
0: แต
1: ้
0: ่อันนั้น
1: ทุกคนคิดแบบ
0: มันเห็น
1: ค
0: ไง
1: ิดแบ
0: คุ
1: บ
0: ณ
1: พ
0: จ
1: ี่
0: ั๊ก
1: เลย
0: ม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: เห็
1: ว
0: น
1: ่า
0: ประโยชน์ไง
1: เรา
0: ว
1: ท
0: ่า
1: ำประกันรถยนต์เราก็ต้องทําประกันตัวเราด้วยสิ
0: ใช่ไง
1: อะไร
0: แต่
1: แบ
0: ประ
1: บ
0: กัน
1: เนี้
0: ร
1: ย
0: ถย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ต์มันเห็นง่ายไงอุ้ยส
1: ถ
0: ก
1: ู
0: ิ
1: ก
0: ด
1: ต้องถูกต
0: เ
1: ้
0: ส
1: อง
0: าบ้านก็มีก
1: ค
0: า
1: ่
0: ระ คุ้มครองมันเห็นทันทีแต่ประกันชีวิตน่ะมันต้องเจ็บต้อ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ป่วยนะคะต้องเสียชี
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ิต
1: ่
0: ถึง
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: เห็นประโยชน์อันนี้มันก็เลยมันก็มียังมีความยากอยู่เนาะต้องถือว่า
1: ค่ะ
0: เรา
1: ก็
0: ก็
1: ถ
0: ได
1: ื
0: ้
1: อว่าม เป
0: า
1: ็นส
0: ไก
1: ิ่
0: ล
1: งที
0: แ
1: ่
0: ล้
1: ช
0: ว
1: าเลนจ์ไงคะอยากให้ทุกคนที่เข้ามาก็ค
0: ค
1: ื
0: ่ะ
1: อคิดว่านี่คือเส้นทางที่น่าสนใจและท้าทายส
0: ค
1: ำหร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บพวกเราน
0: ะ
1: พ
0: เ
1: ี
0: ร
1: ่แจ
0: า
1: ็คก็คิดมาอย่างนี้ตลอดค่ะทุกอย่างที่ทำคือชาเลนจ์ที่เข้ามาแล้วเรา
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็จะต้องแบบพิชิตชาเลนจ์นี้ให้ได้ค่ะมีความมุ่งมั่นค่ะตั้งใจแล้วเราก็จริงใจกับทุกคนค่ะ
0: อันนี้เป็นนิสัยหนึ่งนะคะของนักวิทยาศาสตร์พี่คุยกับคนท
1: ใช
0: ี่เรี
1: ่
0: ยนสายวิทย์นะคะถ้าโดยเฉพาะทํางานแลบนะคะวิจัยเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาคือคุณสมบัติของความอดทนลอจิกที่ดีนะคะไม่กล้าที่จะล้มแล้วเริ่มใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเป็น mindset หรือว่าทักษะด้วยของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าเอามาใช้ในงานของจักได้แบบได้อย่างดีเลยมีอะไรจะฝากไหมคะถึงผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจประกันหรือว่าคนที่กำลังพิจารณามาเป็นลูกค้าของประกันค่ะ
1: ก็ถ้าในแง่ของคนที่อยากจะเข้ามาทำอาชีพนี้นะคะก็อยากจะบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจท้าทายแล้วก็มีอนาคตนะคะจะสังเกตได้เลยว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะพบวิกฤตอะไรก็ตามธุรกิจประกันก็มักจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่รอดและเติบโตต่อไปพูดง่ายๆว่าสามารถฟันฝ่าพ้นจากวิกฤตต่างๆมาได้ และพี่จักมองว่ายังสามารถเติบโตไปได้อีกเยอะเพราะว่าสัดส่วนการถือกรมธรรม์ของคนไทยถ้าเทียบกับที่ต่างประเทศอ่ะคนไทยยังถือกรมธรรม์ค่อนข้างน้อยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาสมัครเป็นคล้ายๆนายหน้าประกันชีวิตกับทาง InsureX นะคะเยอะๆเลยเพราะว่าเราอยากจะส่งต่อ

0: ความคุ้มครองที่คุ้มค่าถูกต้องให้กับประชาชนคนไทยเพิ่มเติมนะคะและในแง่ของลูกค้านะคะก็อย่างที่บอกเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะพี่แจ๊คเป็นคนที่อยากจะเห็นคนไทยอ่ะเก็บตังค์แล้วก็รู้จักเรื่องของการวางแผนการเงินให้ถูกต้องแล้วก็วางแผนการเงินกันตั้งแต่เนิ่นๆจัดสรรเงินในแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็บางส่วนอาจจะไปอยู่ในการฝากบางส่วนอาจจะอยู่ในกองทุนบางส่วนอาจจะไปลงพวกกองทุนด้านเกษียณหรืออาจจะมาลงที่ประกันซึ่งลักษณะเนี่ยก็คือเหมือนกับที่เราตั้งใจในการเซ็ตอินชัวร์คลินิกบายอินชัวร์เอ็กซ
1: อ
0: ์
1: ื
0: หรื
1: ม
0: อหมอประกันใน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารให้บริการทุกๆคน
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: คะขอฝากทั้งการเป็นนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นอาชีพที่พี่จักมองว่าอิสระและ
1: อื
0: มี
1: ม
0: อนาคต
1: ค่ะ
0: รวมทั้งโครงการหมอประกันของอินชัวร์เอ็กซ์ด้วยค่ะ
1: น
0: ข
1: ะ
0: อบคุณมากค่ะ
1: ก็เชียร์นะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยในแง่ของผู้ใช้บริการก็คืออย่ากลัวที่จะถามนะคะยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เราจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ในแนวทางที่ IntroX Approach ก็คือให้ความรู้ให้คำปรึกษาให้มากๆนะคะแล้วมาจากผู้นำองค์กรที่มาจากสายติวเตอร์ก็เชื่อว่าจะมีความสามารถในการถ่ายทอดที่ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณจั๊กมากนะคะณภัชชาพงษ์วัฒนกิจกุลค่ะเป็นรุ่นพี่ของสหเวชนะคะก็น้องๆนะคะมาก็น่าจะมาปรึกษากันได้เลยเส้นทางชีวิตนี้ไม่ได้ยากเกินไปเลยสำหรับ
0: ใคร
1: คน
0: ส
1: เรี
0: น
1: ยน
0: ใจ
1: สาย
0: ปร
1: ว
0: ึก
1: ิท
0: ษ
1: ย์
0: าเดี๋ยวทั้งเรามี QR code นะคะติดต่อสแกนเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ใน IntroX
0: เดี๋ยว
1: นะ
0: ฝา
1: ค
0: ก
1: ะ
0: QR code ฝากไปด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ียดน้อ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
2: แทนที่จะคร่ำแคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
3: ตะวันจะค่ำลง
4: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
5: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น.
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569นะคะมาดูเรื่องของเพชรEconomy กันค่ะคุณผู้ฟังเพชร PET นะคะ PET ไม่ใช่เพชรหรือเพชรแบบอื่นนะคะหรือว่าเพชรพลาสติกเงี้ยไม่ใช่นะก็จะเป็น PET ก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังจากบทความ Binomics ของธนาคารกรุงเทพนะคะก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่เฝ้าบ้านจับหนูเป็นเพื่อนเล่นของเด็กๆวันนี้หลายคนเรียกตัวเองว่าเพทแพเรนท์นะฮะเพทคือสัตว์เลี้ยงแพเรนท์นั้นคือพ่อแม่นั่นเองนะกลายเป็นสมาชิกที่สำคัญไปแล้วนะสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณซึ่งในครอบครัวเองเนี่ยก็จะต้องมีการเลี้ยงดูนะคะเหมือนคนเลยมีอาหารพรีเมียมวิตามินประกันสุขภาพสปาโรงแรมแม้แต่รถเข็นสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสินค้าที่เจ้าของจำนวนมากยินดีจ่ายที่ง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะก็ไปดูตามห้างใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเข็นรถเข็นนะคะเหมือนกับรถเข็นเด็กอะเด็กอ่อนนะคะแต่ข้างในไม่ใช่เด็กอ่อนนะมันเป็นพวกสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขแมวอะไรทั้งหลายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีพวกผ้าห่มมี

ถ้วยน้ำมีอาหารมีของเล่นเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังครบเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยก็ไปดูตัวอย่างได้ตามห้างใหญ่ๆนะคะคุณผู้ฟังไม่พลาดหรอกทีเนี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเกิดเป็นเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลนะที่เรียกว่าเพชรอีโคโนมีเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยธุรกิจอันนี้เนี่ยนะก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าคนรักสัตว์เหมือนคนในบ้านนะแล้วก็หลังๆก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคือไม่คบคนอะคนน่ากลัวนะคบหมาคบแมวดีกว่าอะไรทำนองนี้นะคุณผู้ฟัง Euromonitor International เขาคาดการณ์ว่าตลาดเพทแคร์นะคะโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 2.07 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีก่อนแนวคิดเรื่องของ Pet Humanization หรือการมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ทำให้รูปแบบการใช้จ่ายเปลี่ยนไปจากอาหารเม็ดธรรมดาวันนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากก็หันมาเลือกอาหารสุขภาพวิตามินการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันประกันสัตว์เลี้ยงแล้วก็อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับติดตามสุขภาพด้วยนะเหมือนคนเลยเอางี้ดีกว่านะเหมือนคนคนหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่ได้มาจากจำนวนสัตว์เลี้ยงเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ายังมาจากการที่เจ้าของนั้นยอมใช้จ่ายมากขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวหรือที่เรียกว่าpremiumization นั่นเองนะเพิ่งเห็นว่าคำนี้เพิ่งเคยเจอ premiumization นะคุณผู้ฟังนะทีนี้ก็มาดูยุคทองของเจ้าเหมียวหนึ่งในดาวเด่นของ Pet Economy ก็คือแมวคราวที่แล้วโยนคำถามเข้ามาในรายการนะถามว่าหมากับแมวใครชอบมากกว่ากันจำนวนเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้รับคำตอบเลยนะแต่ในส่วนตัวแล้วคิดว่าแมวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเห็นแมวมากกว่านะมันอาจจะเงียบสงบเรียบร้อยนะไม่มีเสียงแต่ว่าถ้าเป็นสุนัขแล้วเนี่ยก็อาจจะนะเพราะว่าคนสมัยนี้จะอยู่ในคอนโดส่วนใหญ่นะฮะการเลี้ยงสุนัขเนี่ยมันก็จะเห่าไง แล้วก็ส่งเสียงรุนแรงมากกว่าน้องแมวนะน้องแมวนี่ก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พอเผลอไม่ได้นะเผลอนี่หายเงียบ ก็คือเขาไม่ค่อยรักบ้านเท่าไหร่นะตอนกลางคืนอาจจะต้องออกไปเที่ยวของเขานะค่ะคุณผู้ฟังดาวเด่นของ Pet Economy ก็คือแมวนั่นเองนะ Euro Monitor บอกว่าระหว่างปี2020ถึง2025ตลาดอาหารแมวเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีสูงกว่าอาหารสุนัขที่เติบโตเฉลี่ย 3.8% เหตุผลสำคัญก็คือว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปคนเมืองอาศัยอยู่ในคอนโดมากขึ้นมีพื้นที่จำกัดใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นและต้องการสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่ายในหลายประเทศนะคะจำนวนสัตว์เลี้ยงกำลังเติบโตเร็วกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่นะแล้วก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ครอบครัวขนาดเล็กสังคมสูงวัยและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากอดีตสัตว์เลี้ยงก็เลยไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนคลายเหงาอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจแห่งความใส่ใจ Care Economy ที่เติบโตขึ้นทั่วโลกรายงาน Rovers 2025 True Cost of Pet Parenthood นะฮะก็บอกว่าการเลี้ยงสุนัข1ตัวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,390 ถึง 5,295 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วก็มีต้นทุนตลอดอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 34,550 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเอา32คูณนะคุณผู้ฟังส่วนแมวเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ760ถึง 3,495 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วก็มีต้นทุนตลอดอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 32,170 ดอลลาร์สหรัฐพอๆกับสุนัขเลยนะคะตัวเลข

าเนี้ยก็สะท้อนว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนร่วมบ้านแต่ว่ากลายเป็นหนึ่งในหมวดรายจ่ายสำคัญของครัวเรือนยุคใหม่ไปแล้วนะคะประเทศไทยเองนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นจากครัวโลกนะสู่ครัวสัตว์เลี้ยงโลกนั่นเองสัตว์เลี้ยงโลกนี่คืออะไรคงไม่ใช่ช้างไม่ใช่ม้าไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นพวกนี้แหละน้องหมาน้องแมวนี่แหละนะประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงโลกแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่อันดับ2ของโลกเลยรองจากเยอรมนีและมีส่วนแบ่งตลาดโลกประมาณ 10% อันเนี้ยมันก็มาจากการที่นะคนไทยเนี่ยทั้งรักหมาแมวมากยิ่งขึ้นนะมีสัตว์เลี้ยงในบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบที่สามารถนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายนะออกเป็นสินค้าส่งออกได้มากขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็เลยกลายเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะมีส่วนแบ่งตลาดโลกประมาณ 10% เลยการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงโลกกลายเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการต่อยอดความแข็งแกร่งจากอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรไปสู่สินค้ามูลค่าเพิ่มที่มีศักยภาพเติบโตสูงในระยะยาวนั่นเองจุดแข็งสำคัญก็คือความเชี่ยวชาญด้านอาหารวัตถุดิบเกษตรและประมงคุณภาพสูงมาตรฐานการผลิตระดับสากลและก็ความสามารถการแข่งขันด้านต้นทุนก็ทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกนั่นเองเพทเอคโนมีเนี่ยไม่ได้ขายแค่อาหารนะคะปัจจุบันสัตว์เลี้ยงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าที่หลายคนคิดตั้งแต่โรงพยาบาลสัตว์ประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงคาเฟ่สัตว์เลี้ยงโรงแรมเพทเฟรนลี่บ้านที่ออกแบบเพื่อสัตว์เลี้ยงไปจนถึงอุปกรณ์ติดตามสุขภาพและบริการสมัครสมาชิกอาหารรายเดือนด้วยพูดอีกแบบหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยง1ตัวเนี่ยกำลังสร้างห่วงโซ่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันหากว่ามองในระยะยาวนะคะโอกาสของไทยอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเป็นฐานการผลิต อาหารสัตว์เลี้ยงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริการด้านสุขภาพสัตว์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงและธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรซึ่งก็เป็นตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าเพียงการผลิตสินค้าหนึ่งในพฤติกรรมที่สะท้อนพลังของเพทเอคโนมีได้ดีที่สุดก็คือแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากก็ยังคงยอมจ่ายเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะด้วยเหตุนี้นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยก็เลยมองว่าธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็น recession resistant industry หรือธุรกิจที่มีความทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายอุตสาหกรรมอื่นในหลายประเทศจำนวนสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่กลับลดลงนะคะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรครอบครัวขนาดเล็กสังคมสูงวัยและผู้คนที่ใช้ชีวิตลำพังมากยิ่งขึ้นสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนคลายเหงาแต่กำลังเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์และกลายเป็นสมาชิกสำคัญของครอบครัวในสายตาของผู้คนจำนวนมากและเมื่อความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงลึกซึ้งมากขึ้นความรักที่เคยเกิดขึ้นในบ้านก็เลยกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนธุรกิจการบริโภคและวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะค่ะนี่ก็เป็นบทความจากประชาธุรกิจนะเพทเอคโนมีนั่นเองหลายคนก็เลี้ยงหมาหลายคนก็เลี้ยงแมวแต่ทั้งนี้เนี่ยเลี้ยงต้นไม้น่าจะดีที่สุดนะของที่ไม่มีวิญญาณเลี้ยงของที่มีวิญญาณแล้วก็นะบางทีก็หนักเหมือนกันนะหนักทางจิตใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่2ของรายการกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุม International Meeting หรือ International Conference ที่จะเกิดขึ้นนะโดยเมืองไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพ2งานหลักของประเทศไทยในปีนี้นะคุณผู้ฟังลองมาติดตามดูว่าจะเกิดการประชุมระหว่างประเทศอะไรเกิดขึ้น

0: ที่สำคัญนะคะนะคุณผู้ฟังนะปีนี้ในขณะที่ควอเตอร์4นักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศออกมาแสดงความวิตกกังวลว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยทางเศรษฐกิจจะไปไม่รอดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์13:30 น.ถึง13:55 น.ค่ะจากประชาธุรกิจเช่นเคยนะคะคอลัมน์ของโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยาวดีชัยนันท์นะคะก็พูดถึงการประชุม IMF World Bank 2026ไทยเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังนะเห็นบอกว่าโรงแรม5ดาวสุขุมวิทเต็มทุกโรงเลยอ่ะนะเคยพูดไปแล้วนี่นะก็เป็นหมื่นห้องนะคุณผู้ฟังนะบุ๊กอัพจองเต็มแล้วช่วงประชุมนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจดีสะพัดมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ประเทศไทยนั้นจะเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกและเป็นโอกาสที่จะแสดงให้นานาประเทศเห็นพัฒนาการความท้าทายและการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยนะจริงๆก็เคยจัดกันมาแล้วนะงานนี้เมื่อ35ปีก่อนเลยโอ้35ปีถัดมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างในขณะที่โลกกำลังวุ่นวายเช่นนี้นะคะคุณผู้ฟังนะก็ว่าช่องแคบหอโมสเปิดปิดเหมือนเปิดปิดตู้เย็นประจำวันเลยเดี๋ยวก็เปิดก็ปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าเรือเนี่ยก็ทยอยออกมากันแล้วนี่ใช่ไหมข่าวล่าสุด60ลำหรืออย่างไรนี่แหละก็รีบออกมาถ้าไม่รีบออกมาก็จะเดือดร้อนกันอีกเดี๋ยวก็จะมาปิดกันอีกอะไรทำนองนั้นนะคะมันก็เกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะแบบเนี้ยนะคุณผู้ฟังทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดงานซึ่งได้มีการแสดงความเห็นในคอลัมน์อันนี้นะบอกว่าไม่ควรจะอยู่แค่ในแวดวงของนักการเงินหรือผู้ทำนโยบายเพราะว่าผลลัพธ์ของการประชุมและสิ่งที่จะถูกพูดถึงในห้องประชุมเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนเลยโดยตรงเลยนะฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเวทีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ภาคประชาสังคมจากกว่า190ประเทศมาพบปะพูดคุยกันแต่ละปีละครั้งเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกหารือนโยบายด้านการเงินระหว่างประเทศเพื่อตกลงแนวทางรับมือกับความท้าทายร่วมกันผลการประชุมนั้นก็จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยทิศทางการลงทุนโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนไม่เว้นแม้แต่คนที่ไม่เคยได้ยินชื่อการประชุมนี้มาก่อนคือทุกคนเลยนะรากหญ้าโดนหมดมีผลหมดที่น่าภาคภูมิใจคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดงานปกติการประชุมนี้จะออกมาจัดนอกกรุงวอชิงตันดีซีทุก3ปีก็มีเพียงไม่กี่ประเทศที่เคยได้รับเลือกนะฮะปกติก็จัดที่อเมริกานั่นแหละย้อนกลับไปในปี2500

34 34นี่ก็35ปีมาแล้วกรุงเทพมหานครเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้มาแล้วนะขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีคุณอานันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีสวมบทบาทผู้นำประเทศเจ้าภาพควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกช่วงนั้นเนี่ยโลกกำลังพูดถึงการเปิดเสรีทางการเงินประเทศไทยนำเอาประเด็นการพัฒนาเพื่อเปิดเสรีทางการค้าและทางการเงินเข้าไปนำเสนอต่อที่ประชุมก็สะท้อนให้เห็นว่าในปี2534ไทยไม่ได้เป็นเพียงเจ้าภาพที่จัดงานต้อนรับได้อย่างน่าประทับใจนะฮะแต่ยังมีบทบาทกำหนดวาระการสนทนาและสร้างความน่าเชื่อถือบนเวทีโลกด้วยผ่านมากว่า3ทศวรรษบทสนทนาของโลกเปลี่ยนไปจากเดิมมากครั้งนี้ไทยกลับมาพร้อมมุมมองและประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมานานกลั่นกรองออกมาเป็นประเด็นการพูดคุยที่เข้มข้นในบริบทโลกใหม่นะการเป็นเจ้าภาพการประชุมปี2569นี้ไทยนำเสนอธีมที่มีชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience นะฮะโหคำแบบนะฮาลูฮารามาอีกแล้วคำที่ใช้เนี่ยอาจจะดูเป็นทางการนะแต่ว่าหากถอดรหัสมาเล่าก็น่าจะคุ้นกับสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ไม่น้อยเพราะว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินรับมือความเสี่ยงในอนาคตได้ดีมุ่งต่อยอดจุดแข็งของไทยทั้งด้านความก้าวหน้าประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีทางการเงินการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตการพัฒนาคนเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ร่วมจัดการประชุมได้เตรียมเสนอประเด็นสนทนาที่ต่างจากเมื่อ35ปีที่แล้วอย่างชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของโลกการเงินที่เกิดขึ้นเร็วจนหลายคนตามแทบไม่ทันนะทำให้ต้องเร่งคุยกันในเรื่องของ Safe and Inclusion Digitalfinance หรือการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงนั่นเองคำว่าปลอดภัย safe ไม่ใช่แค่ระบบธนาคารที่มั่นคงแต่รวมไปถึงการคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการไม่ถูกกระทบจากระบบดิจิทัลที่ไม่ปลอดภัยหรือธุรกรรมที่ซับซ้อนตลอดจนตกเป็นเหยื่อภัยการเงินดิจิทัลส่วนคำว่าครอบคลุมก็คือการที่ต้องแน่ใจว่าคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือชนบทมีรายได้มากน้อยแค่ไหนก็ล้วนเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมนั่นเองนะประเด็นนี้ก็จะเป็นการย้ำจุดยืนของธนาคารแห่งประเทศไทยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัลที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยและให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่มไปพร้อมกันนะคะประเด็นแรกคงหนีไม่พ้นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในหลายจุดทั่วโลกส่งผลต่อราคาพลังงานอาหารและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอีกเรื่องที่น่าจะถูกหยิบยกก็คือเรื่องเสถียรภาพทางการเงินของหลายประเทศที่แบกภาระหนี้หนักขึ้นเรื่อยๆหลังช่วงโควิดโดยเฉพาะหนี้ภาครัฐและทางออกร่วมกันที่เหมาะกับทุกฝ่ายอีกประเด็นก็คือการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ต้องปรับตัวอย่างไรหรือหาแหล่งเงินทุนแบบไหนได้บ้างเพื่อให้ประเทศที่เปราะบางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ท้าทายไม่แพ้กันคือเทคโนโลยีและการเงินดิจิทัลตั้งแต่นวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มการเข้าถึงและโอกาสซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับประเด็น Safe and Inclusive Finance ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันนั่นเองค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ทางโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะได้นำเอาความคืบหน้าของการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครมานำเสนอผลการประชุมกันอย่างต่อเนื่องก็ติดตามกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องอ้อ

0: มีอีกการประชุมนานาชาติอันนึงเนี่ยใหญ่ระดับโลกเหมือนกันนะมาจัดที่กรุงเทพมหานครแก๊สเทคไทยเจ้าภาพจัดแก๊สเทค2026มี150ประเทศมาถกเรื่องอนาคตพลังงานโลกโอ้มาประเทศไทยเลยนะ ไม่มีแหล่งน้ำมันดิบโอเคดีมากก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสักครู่ค่ะ
1: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะเกริ่นไว้นำละกันแล้วก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดกันคราวหน้านะประเทศไทยนั้นเตรียมจัดงานใหญ่ Gas Tech 2026นะมะกรรมพลังงานโลก 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคก็มีรัฐมนตรีวงการพลังงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศไทยเองก็ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะก็บอกว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานและเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะเป็นฝ่ายพลังงานสำคัญนะคะที่จะมาผนึกกำลังปตท.ด้วยนะมีไฟฟ้ามีน้ำมันก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆก็จัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติ LNG เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำระบบการผลิตไฟฟ้าและ AI กำหนดจัดงานระหว่างวันที่14-17กันยายน2569ที่ศูนย์นิเทศนิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพ150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานนะคะก็เดี๋ยวจะนำเอารายละเอียดแล้วก็เมื่อมีการจัดการประชุมนี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่มิถุนากรกฎาสิงหากันยานะประมาณ2เดือนครึ่งก็จะนำเอาผลการประชุมเหตุการณ์อะไรต่างๆในระหว่างนี้จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวจัดงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาพูดคุยให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังรวมกับการประชุมอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครด้วยคือ IMF World Bank 2026นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะก็คอยติดตามรับฟังทางเปิดโลกเศรษฐกิจเป็นประจำทุกวันเสาร์13:30 น.ถึง13:55 น.ช่วงนี้อากาศดีนะคะก็อาจจะไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่ามิถุนายนนี้เขาเริ่มซูเปอร์เอลนิโญนะแต่ว่าอาจจะต่ำกว่าสเกลต่ำกว่า1แล้วมันก็จะอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆทำนองเนี้ยไปสูงสุดพีคที่พฤศจิกายนแล้วก็ไปร้อนต่อเนื่องมกราคมพามีนาเมษาปีหน้าเลยนะก็ขอให้ enjoy โอ้ยนะก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยอย่าลืมนะทาครีมกันแดดหมวกแว่นตากันแดดร่มอาวุธประจำกายนะคะคุณผู้ฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะคะดูแลเอาใจใส่สุขภาพแล้วก็เอนจอยกับครอบครัวในวีคเอนด์นี้นะคะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะกับเปิดโลกเศรษฐกิจและปิยานีตั้งทองทวีขอลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทวี

ประเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์พันธวีและดร.นิติดังพันธวี

เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิต

0: ความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า
1: ขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์ปันปันนิเทศศาสตร์ปี2ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวรวมถึงแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราก็จะมาเจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬา Radio Plus ใครที่อยากมาพูดคุยหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังก็สามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาหรือ Instagram จุฬา Humans เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้ช่องทางทั้ง2ก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆหากติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยนะคะเคเมปันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็คงเคยได้ยินคำเหล่านี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคำว่าเกย์วัฒนธรรมด้วยที่เราอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินกันคุ้นหูบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยทั้งสิ้นและในเดือนมิถุนายนนี้เองก็เป็นเดือนแห่ง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศดังนั้นวันนี้ทางมนุษย์จุฬาก็ไม่พลาดที่จะพาทุกท่านไปสำรวจวัฒนธรรมวายในสื่อบันเทิงและอัตลักษณ์ทางเพศที่ไหลเลื่อนในสังคมไทยร่วมสมัยไปพร้อมกับแมนวาร์ดบรรณรสวิโรจน์แดนไทยนิสิตชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่แมนวาร์ด
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรบกวนพี่แมนวาร์ดแนะนำตัวเองให้คนผู้ฟังได้รู้จักสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ
3: ได้ครับก็แมนวาสนะครับนายบรรณรสวิโรจน์แดนไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ครับชั้นปีที่3แล้วก็เอาให้เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องวันนี้เลยก็คือเป็นนิสิตที่เรียนในวิชา Gender Transformative and Media ครับ
2: ปันเนี่ยก็เคยมาว่าพี่แมนวาสเคยเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในงานเสวนาที่แบบส่งเสริมประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วยมันก็เลยอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้พี่แมนวาสเนี่ยสนใจในประเด็นเรื่องนี้ค่ะ
3: จริงๆการไปเสวนาเนี่ยพี่แมนวาสได้โอกาสนะครับจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา Gender ที่พี่แมนวาสลงเรียนครับก็คืออาจารย์เชเนตีใช่ครับด้วยความที่ในช่วงนั้นมีคือจริงๆอ่ะแมนวาสเป็นคนสนใจในเรื่อง Gender อยู่แล้วแล้วเราก็สนใจในเรื่องของความหลากหลายเพราะเราเชื่อว่าทุกคนน่ะควรที่จะได้รับความเท่าเทียมกันในสังคมใช่ไหมครับแล้วก็พี่แมนวาสก็เรียนในภาควิชาวารสารด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสนใจและชื่นชอบว่าเราอยากที่จะพัฒนาเรื่องนี้ให้กับสังคมไทยได้แบบว่าเข้าใจกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอเรามาเรียนวิชานี้เนี่ยทำให้เราได้มันเป็นช่วงที่มีกระแสดราม่าเรื่องคำนำหน้าครับน้องปันปันทันเนี่ย
2: ทันค่ะเห็นอยู่ค่ะ
3: ใช่พอมีเรื่องนั้นใช่ไหมครับแล้วทางวิชาที่พี่กำลังเรียนอ่ะเขามีการจัดเสวนาพอดีแล้วอาจารย์ก็เลยขอตัวแทนอาจารย์ก็เลยจิ้มพี่ไปจิ้มพี่ขึ้นไปพูดเสวนาในวันนั้นในเขาเรียกว่าอะไรครับในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศอะไรแบบนี้ครับพี่แมวก็เลยได้มีโอกาสในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นครั้งที่สยามดิสคัฟเวอรี่ครับใช่อันนั้นจะเป็นในเรื่องของสื่อกับสังคมสื่อกับไพร์มันอะไรอย่างนี้ครับใช่ก็เลยเป็นการได้โอกาสจากอาจารย์แล้วก็ความสนใจด้วยทำให้ได้ไปเสวนาครับประมาณนี้ครับ
2: ก็คือสนใจแล้วก็ผลักดันในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วด้วยถูกไหมคะ
3: ใช่ครับผม
2: มาพูดถึงวัฒนธรรมวายในสื่อบันเทิงบ้างดีกว่าปันเนี่ยอยากให้พี่แมนวัดช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมวายที่เป็นกระแสมากๆเลยในปัจจุบันเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วก็ปันฟังสักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: คือจริงๆเท่าที่พี่แมนวัดเนี่ยไปหาข้อมูลมาเนาะ เราอาจจะได้ยินคำว่าแบบว่าซีรีส์วายหนังวายมันคืออะไรพี่ก็เคยสงสัยนะว่าทำไมต้องเป็นวายจนเราได้แบบไปสืบข้อมูลมาจนเรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากนิยายของญี่ปุ่น ที่เป็นนิยายชายรักชายที่

0: จะเรียกว่ายาโอย
1: อืม
0: น้องมันรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะเคยเห็นอยู่เหมือนกันนิดหน่อย
0: โอเคก็คือนั่นแหละครับคือเหมือนกับว่าเขาจะเรียกสื่อประเภทเนี้ยว่ายาโอยมันจะเป็นเริ่มมาจากเป็นหนังสือชายรักชายจนมาเป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นที่เป็นแบบชายรักชายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาจะเรียกว่ายาโอยแล้วพอมาอยู่ในเหมือนแบบพอผันมาเรื่อยๆในสังคมไทยก็เลยจะลดเหลือแค่คําว่าวายคําเดียว
1: อืมอ๋อก็เป็นตัวขึ้
0: ใช
1: นต
0: ่
1: ้น
0: เป็นตัวแรกเป็นตัวขึ้นต้นใช่แล้วอันนี้คือที่พี่แพนว่าลองไปหาข้อมูลมานะครับทีนี้ในประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีซีรีส์วายเรื่องแรกที่พี่แพนก็ลองไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องเลิฟซิกแต่จริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจในเรื่องของวายตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามใช่อันนี้น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆเลยในสังคมไทยที่มีการยอมรับในความหลากหลายทางเพศใช่เป็นตัวเริ่มแรกในสื่อเลยก็ว่าได้ว่ามีสื่อที่เป็นชายรักชายอ่ะอยู่ในภาพยนตร์อ่ะแล้วเป็นตัวหลักอ่ะ
1: อืม
0: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พี่แม่มามองว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ถามว่าในยุคสมัยตอนนั้นอ่ะคนไทยอาจจะยังรับไม่ค่อยได้หรอกคือเหมือนเคยมีคนบอกว่าด้วยความที่ตอนที่รักแห่งสยามเขาโปรโมทหนังออกมาเนาะเขาจะไม่ได้บอกว่าเป็นหนังแบบไหนคนอ่ะเข้าใจว่าเป็นหนังวัยรุ่นปกติ
1: อืม
0: แต่พอเข้าไปดูแล้วเฮ้ยกลายเป็นแบบว่าเป็นหนังวายอ่ะเป็นหนังเกย์ผู้ชายจูบกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบออกมาแล้วก็มีการแบบเอามาแซวเอามาหยอกล้อกันอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ที่อันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์เอ้ยของคําว่าวายด้วย
1: อื
0: ในสังคมไทยนะครับ
1: อ่ะซึ่งไอ้การที่เป็นซีรีส์เป็นหนังวายในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเนี่ยปันเห็นแล้วว่ามันไปทางโรแมนติไซส์แล้วแบบลักษณะดังกล่าวที่เขานําเสนอออกมาเนี่ยพี่แมนวัดคิดว่ามันทําให้สังคมมีมุมมองที่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่คนในคอมมูจริงๆเนี่ยพบเจอยังไงบ้างไหมคะ
0: คือจริงๆอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่แต่ละคนเจอเนาะแต่สำหรับสิ่งที่พี่แมนหวานมองเนี่ยคือด้วยความที่ซีรีส์อ่ะเขาอยากจะทำให้คนอินเร็ว
1: อื
0: เข
1: ม
0: าก็เลยจะต้องหาจังหวะหาฉากอะไรที่มันดูตกหลุมรักกันง่ายมากหรือจนบางทีคนมองว่าการที่ผู้ชายเอามือมาโดนกันเนี่ยเฮ้ยแปลว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรออะไรแบบเนี้ยมันจะเหมือนในหนังที่แบบว่าในซีรีส์ที่แบบว่านายเอกจับมือไปโดนกันหรือแบบบังเอิญเดินเจอกันที่ทางแยกม้าลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วปิ๊งกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคือในชีวิตจริงมันก็ไม่มีใช่ไหมครับน้องมันปันอย่าง
1: ใช
0: ที่
1: ่
0: เราแบบโหเราอยู่กันมาตั้งนานด้วยกันเราก็คงมีแฟนไปแล้วเนาะเราก็เลยแบบว่าด้วยความที่พอมันมีความโรแมนติไซส์เข้ามาเยอะเนี่ยมันก็ทําให้การที่เรื่องอะไรแบบนี้มันจะถูกมองข้ามออกไปว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือแบบว่าความที่จะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายอ่อนแอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยที่มันก็ว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาแข็งแรงทั้งคู่อ่ะมันไม่ใช่ว่าคนที่เขาจะเป็นฝ่ายรับจะต้องเป็นออกแนวผู้หญิงอ่อนแอรับไม่ได้หรือฝ่ายลุคที่จะต้องเข้มแข็งอย่างเดียวทั้งที่ในชีวิตจริงอ่ะคนที่เป็นนิยามเกย์คนที่เขานิยามตัวเองว่าเกย์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นลุคตลอดไปหรือไม่ได้เป็นลับตลอดไปบางทีคนที่เป็นลุคก็อาจจะเคยมาเป็นลับหรือบางทีเขาก็อาจจะสลับกันบ้างซึ่งถ้าเรามองในมุมของความหลากหลายเนาะสิ่งนี้ก็คือความหลากหลายอย่างหนึ่งที่มันมีความไหลลื่นมีความลื่นไหล
1: อื
0: ท
1: ม
0: ี่ในซีรีส์เนี่ยไม่ได้มีปรากฏแน่นอนใช่ทำให้คนอาจจะมองในเรื่องนี้ผิดไปว่าโหคนเนี้ยเป็นพระเอกยังไงก็ลุกแนวเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นลุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเราไม่สามารถแบบเอามุมมองจากในหนังมาแบบสเตอริโอไทป์คนในคอมมูได้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: อืมแล้วไอ้การนำเสนอเรื่องราวแบบวายแบบเนี้ยมันได้ช่วยส่งเสริมหรือขับเคลื่อนคนในคอมมูได้มากกว่าแบบเปิดกว้างแบบผิวเผินไหมคะแบบได้ช่วยให้มันให้คนปกติได้เข้าใจมากขึ้นไหมคะพี่มันวัดคิดว่าไงบ้าง
0: คือสำหรับพี่คิดว่าซีรีส์วายถือว่าเป็นความประสบ

0: สำเร็จในด้านของการทำให้คนเข้าใจความหลากหลายมากขึ้นจริงแต่เป็นความหลากหลายแค่ผิวเผินอะคือคำนี้เลยคือคำว่าผิวเผินจริงๆเพราะคนก็จะแค่คิดว่าคือยังไงอะครับหมายถึงว่าสำหรับพี่แมนว่ามองว่ามันแบบคนก็มองแค่แบบชายรักชายหรือหญิงรักหญิงแค่เนี้ยแต่จริงๆในความหลากหลายบนโลกใบนี้มันมีทั้งคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์คนที่เป็นควีร์คนที่เป็นเลสเบี้ยนหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นทรานส์วูแมนไปรักกับทรานส์วูแมนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีจริงๆบนโลกหรือทรานส์วูแมนที่แปลงมาเป็นทรานส์วูแมน100%แล้วแต่ไปชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือทรานส์เมนเป็นทรานส์เมนเลยนะแบบทรานแล้วเป็นเมนแล้วแล้วก็ไปชอบกับผู้ชายอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมีอยู่จริงแต่สื่อนำเสนอในตอนนี้จะมีแค่ผู้ชายรักชายเป็นซีรีส์ Y หญิงรักหญิงเป็น GL มี BL กับ GL แค่เนี้ยซึ่งพี่มองว่ามันยังไม่ได้ทำให้เป็นความหลากหลายมากขนาดนั้นแต่มันจะย่อยง่ายในยุคปัจจุบันมากกว่าหมายถึงว่าในยุคเมื่อก่อนเนาะด้วยความที่เรามองเป็นสเต็ปละกันเราก็มองว่ามันเป็นสเต็ปพื้นฐานสเต็ปเริ่มต้นสเต็ปแรกๆของการทําให้คนยอมรับแล้วกันเราก็มองว่ามันก็ประสบความสําเร็จในด้านนี้ทําให้คนยอมรับมากขึ้นก็จริงแต่มันยังไม่ได้เป็นการยอมรับกับความหลากหลายทุกอย่างจริงๆประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งจากกระแสซีรีส์วายอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ปันเห็นจากหลายๆที่เลยว่าวัฒนธรรมวายเนี่ยมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นกระแสหลักของสังคมเหมือนไม่ก็แบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปเลยแบบไกลๆซึ่งก็ส่งผลให้สื่อบันเทิงหลายประเภทเนี่ยมีการดัดแปลงผลงานต้นฉบับที่ไม่เกี่ยวข้องกับวายให้กลายมาเป็นเรื่องวายด้วยก็ได้พี่แมนวัดมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ
0: คือจริงๆแล้วเรามองว่าอะไรที่มันคือเหมือนเขาน่าจะเอาความเป็นวายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่พอมันเป็นกระแสหลักของสังคมเนาะคนก็จะยิ่งเข้าหาเพราะว่าเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะสร้างรายได้จากสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เขาจะยิ่งแบบต้องการและพยายามที่จะนำสิ่งอื่นๆมาเชื่อมโยงให้เป็นวายอะไรเงี้ยพี่แมนวายก็มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มีซีรีส์แบบเนี้ยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนได้รับรู้ถึงความเท่าเทียมแล้วก็การมีอยู่ของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาเป็นเครื่องมือในการหาเงินแล้วเราก็ปล่อยทิ้งเขาไว้โดยที่เขายังมีอีกหลายอย่างที่เขายังไม่ได้รับแล้วยังเป็นชายขอบในสังคมไทยอยู่เลยประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งด้วยความที่วัฒนธรรมเนี่ยมันก้าวกระโดดไปด้วยเทคโนโลยีด้วยแบบเหมือนบน TikTok หรือ YouTube งี้เนี่ยมันก็เห็นว่าหลายคนที่เขาแบบได้คัมเอาท์ตัวเองได้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศแบบแพร่หลายมากขึ้นเช่นแบบเกย์วัฒนธรรมอะไรแบบเนี้ยซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยได้ยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคลแบบที่มีความหลากหลายทางเพศยังไงบ้างคะ
0: คือในตัวเนี้ยพี่มันวาดมองว่าความว่าเกณฑ์วัฒนธรรมเนาะเรามองว่าคําเนี้ยมันเป็นมากกว่าคําว่าเกย์อ่ะมันคือการที่เขากล้าที่จะออกมาเป็นตัวตนของตัวเองคือถ้าสมมติว่าเราลองมองย้อนกลับไปในเมื่อก่อนนะถ้าสมมติว่ามีคนจู่ๆห่มสบายอ่ะเดินออกมาข้างนอกอ่ะเราจะมองว่าเฮ้ยคนนี้แปลกปะเก็ตฟิลไหม
1: ใช
0: แต
1: ่
0: ่พ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ในยุคสมัยเนี้ยมันมีคำว่าเกย์วัฒนธรรมขึ้นมาด้วยความที่ถ้าพี่แมนวาจำไม่ผิดน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเข็มศิลาต้องรอดเนาะมันเริ่มทำให้คนกล้าที่จะออกมาใส่สบายห่มผ้าไทยห่มชุดผ้าไหมเอาผ้าไหมมาปาดไหล่อะไรแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเราต้องยอมรับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเขาอาจจะทําแบบเนี้ยของเขาอ่ะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยให้ใครเห็นแล้วพอด้วยความที่กระแสความเป็นอีสานความเป็นไทยได้แบบว่ากลับมาแมสอีกครั้งหนึ่งอ่ะทําให้คนกล้าที่จะออกมาทําอะไรแบบนี้กล้าที่จะออกมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอ่ะมันเลยทําให้สิ่งเนี้ยมันไวรัล

0: แล้วก็ทำให้คนไม่ได้มองว่าการที่คุณจะเอาสบายมาปาดไหล่หรือผู้ชายใส่ผ้าไหมใส่สบายอ่ะเป็นเรื่องที่แปลกอ่ะมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่พี่ไม่มามองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะนอกจากที่คนจะได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะยังได้เห็นถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทยเนาะในการที่ทําให้เอาชุดไทยมาใส่เอาชุดไทยมาอะแดปกับชุดปกติที่เราใส่ประจําวันหรือว่าผ้าไหมอย่างเงี้ยทําให้ผ้าไหมอาจจะขายขึ้นกลับมามีความสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มันยังคงอยู่อ่ะยังคงอยู่และยังสืบต่อไปยังรุ่นหลังๆได้อีกจากที่คนไม่กล้าใส่ไม่กล้าเล่นไม่กล้าเอามาทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เราได้มองว่ามันคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วยครัก บ
1: ็
0: ผ
1: คื
0: ม
1: อเราไม่ได้แบบเปิดรับแค่ความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวแต่คือเราก็เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันถูกไหมคะ
0: ใช่ครับครับ
1: แบบมันก็เห็นแบบมีหลายๆภาคเลยไม่ว่าจะเป็นแบบภาคอีสานเองภาคใต้เองภาคเหนือเองก็ดีก็มีหลายคนที่
0: ใช่ใช
1: อ
0: ่
1: อกนำเสนอถึงวัฒนธรรมของตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวัฒนธรรมนี้ละกันที่อย่างน้อยคือเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่คือเราก็ได้อนุรักษ์สิ่งที่มีมานานแล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้เนี่ยพอวัฒนธรรมวายมันกระจายไปทั่วสังคมไทยเลยแล้วพออยู่ไปนานๆเนี่ยบางคนก็อาศัยกรอบความคิดแบบเคะเมะมาเป็นเลนในการจำแนกผู้คนในชีวิตจริงด้วยเนี่ยพี่แมนวัดคิดว่าการใช้เลนแบบนี้มามองคนอื่นเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างคะ
0: คือจริงๆเราต้องบอกก่อนเลยว่าคําว่าอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมันคือการที่เขาอยากจะเป็นอะไรก็ได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดสินเขาเนาะแต่การที่เรามีเลนส์การมองแบบเคกับเมย์อ่ะมันทําให้เราอ่ะมองใครแล้วเราจะต้องไปตัดสินว่าคนเนี้ยเป็นเคแน่เลยเฮ้ยหรือคนเนี้ยแข็งแรงแบบเนี้ยเป็นเมย์แน่เลยมันก็เป็นการสเตอริโอไทป์อย่างหนึ่งที่เหมือนกับว่าถ้าผู้ชายใส่กระโปรงแปลว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นกระเทยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แล้วยิ่งการที่การอ่ะสมมุติถ้าเราสงสัยอยู่ในใจอย่างเงี้ยพี่แม็กมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วไม่พูดออกไปเนาะแต่ถ้าเกิดเราพูดออกไปแล้วเนี่ยโดยที่ไปถามว่าเฮ้ยคุณเป็นเคสหรือเป็นเมย์อะและถ้าสมมติเขาไม่ใช่อ่ะเขาไม่ใช่ LGBT หรือว่าเขาไม่เขาเป็นสเตรทที่เขาจะรู้สึกยังไงอ่ะมันคือการที่เราไม่ควรที่จะไปสงสัยในเอนทิตี้คนอื่นอ
1: เ
0: ย
1: ห
0: ู
1: ็
0: ่
1: น
0: แล้วด้วยซ้ำเราไม่ควรที่จะไปถามว่าคุณเป็นเพศอะไรอ่ะแค่เนี้ยสิ่งแค่เนี้ยพื้นฐานง่ายๆในสังคมที่เราควรที่จะช่วยกันเปลี่ยนก็คือเราไม่ควรที่จะถามเรื่องเพศว่าเขาเป็นเพศอะไรอย่างเช่นถ้าพี่แมนวานรู้จักน้องปันปันวันแรกอ่ะแล้วพี่แมนวันไม่รู้อะพี่แมนวันถามว่าน้องปันปันชอบผู้หญิงเหรอแบบน้องปันปันเป็นเลสเบี้ยนปะมันจะเกิดความอึดอัดในใจอะเพ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: าะพี
1: ่
0: ่แมนวันก็เคยโดนนะพี่แมนวันเคยโดนแบบตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเราตอนเด็กๆเรานิยามตัวเองว่าเราเป็นผู้ชายแท้เนาะเราเป็นแมนแมนเลยอะเรามักจะถูกถามว่าแบบว่าเป็นปะเป็นปะเป็นปะคําเนี้ยมันจะถูกถามอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสังคมไปที่ไหนเราก้าวไปสู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเราจะเจอแต่คําถามแบบเนี้ยเป็นปะเป็นปะเป็นปะแล้วเราก็มานั่งคิดว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองเราจะต้องมีคนมาตั้งคําถามกับสิ่งที่เราเป็นตัวของตัวเองหรอมันก็ไม่ควรมีถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามีเลนส์มองว่าใครเป็นเคหรือเป็นเมเนี่ยถ้าเรามองเรื่องความน่าเอ็นดูเนาะความในซีรีส์อย่างเงี้ยพี่ว่าเราไม่ผิดหรอกเพราะในซีรีส์เนี่ยเขาจะต้องทํามาให้มีเคหรือเมอยู่แล้วในยุคปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเรามองว่ามันไม่เหมาะเนาะกับการที่เราจะไปถามว่าคุณเป็นเคหรือเป็นเมอ่ะเพราะมันก็เหมือนกับการที่เราไปถามว่าคุณเป็นลูกหรือเป็นลับอ่ะใช่เราเลยมองว่ามันไม่ควรที่จะมีเลนส์อย่างเงี้ยมองในชีวิตประจําวันเลนส์เนี้ยควรที่จะเอาไปอยู่แค่ในโลกของการดูซีรีส์หรือการอ่านนิยายแค่นั้นพอนอกนั้นเพื่อความบันเทิงในจิตใจเนาะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องคํานึงว่าคนที่เราทนที่เราไปตั้งคําถามกับเขาเนี่ยมันเหมาะสมไหมเราควรที่จะต้องไปคิดจริงๆหรอว่าเราไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหมเราควร
1: อื
0: มันจะ
1: ม
0: มานั่งคิดหรือสงสัยว่าเอ้ยคนนี้เป็นเคเอ้ยคนนี้เป็นเมย์หรอเฮ้ยคนนี้เป็นเพศอะไรอ่ะทําไมผู้ชายคนนี้ใส่กระโปรงอ่ะเฮ้ยทําไมผู้หญิงคนนี้ไว้ผมสั้นอ่ะไว้ผมทรงเหมือนผู้ชายเลยอ่ะทําไมผู้หญิงโกนหัวผู้หญิงโกนหัวได้หรอ

0: เป็นทอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ใช่การเคารพอัตลักษณ์ทางเพศของคนอื่นเนาะการที่เราเคารพอัตลักษณ์ของคนของใครคนอื่นๆเนี่ยมันควรที่จะให้เขาเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างไม่มีการตั้งคำถามหรือการไปจำแนกว่าเขาเป็นอะไรดีกว่าประมาณนี้ครับ
1: มันก็เห็นด้วยเหมือนกันคือสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปแอบซูมหรือว่าไปคาดหวังในไอเดนติตี้ของคนอื่นเนาะว่าแบบเขาจะต้องเป็นตามที่แบบเราเคยดูมาตามที่เราจินตนาการหรือเปล่าพอสุดท้ายคือแบ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: มัน
0: แล้ว
1: ตัวตนของเขาอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งหลายคนพอแบบมันเป็นแบบเนี้ยคือสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าสื่อบันเทิงวายอ่ะไม่ได้แบบสนับสนุนหรือเรียกร้องสิทธิของคนเพศหลากหลายเท่าที่ควรทั้งที่นําเสนอเรื่องของชายรักชายรวมไปถึงหญิงรักหญิงในเชิงบวกแล้วแบบพี่แมนวัดเนี่ยคิดยังไงกับประเด็นนี้ค่ะ
0: ก็มันก็จริงนะครับเพราะว่าในสื่อไทยตอนเนี้ยก็มีแต่ชายรักชายกับหญิงรักหญิงเลยอะแต่ความหลากหลายจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีแค่ชายรักชายหรือหญิงรักหญิงหรือชายรักหญิงอย่างที่เราตอบคําถามก่อนหน้านี้ไปว่าเราอยากเห็นซีรีส์ที่เป็นแบบทรานวูแมนกับทรานวูแมนอะหรือทรานเมนกับผู้ชายอะฟิลเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่คือความหลากหลายมันมาพร้อมกับความลื่นไหลเพราะฉะนั้นเรามองว่ามันมีความหลากหลายมากกว่าเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ชายรักชายหรือหญิงรักหญิงอ่ะในการเป็น LGBT อ่ะมันไม่ได้มีแค่เกย์หรือมันไม่ได้มีแค่เลสเบี้ยนอ่ะมันมีอีกมากมายอ่ะมันมีแบบเยอะมากๆเรายังอยากเห็นคนที่เป็นทอมแต่มาคบกับเกย์อะไรแบบเนี้ยในชีวิตจริงมันมีแต่เราแค่ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าสื่อไทยสามารถที่จะนำเสนอความแปลกใหม่ในเรื่องนี้ให้คนได้เข้าใจได้อ่ะพี่แมวก็จะเชื่อว่าทำให้สังคมไทยเราอ่ะได้มีความรู้ในเรื่องของความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เชื่อมโยงไปยังข้อเรียกร้องต่างๆในที่พี่ๆ LGBTQ ได้เรียกร้องไปทำให้คนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีปากเสียงกันแบบรุนแรงในสังคมอย่างทุกวันนี้ครับ
1: ซึ่งพอสื่อบันเทิงเนี่ยมานําเสนอรูปแบบวายแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีการอาศัยวัฒนธรรมนี้เนี่ยมาใช้ในการเป็นกลยุทธ์เพื่อขายสินค้าอีกด้วยที่หลายๆคนก็เคยเห็นกันน่าจะแบบเป็นการขายจิ้นอะไรแบบเนี้ยพี่แมนวัดคิดว่าการขายจิ้นเนี่ยถือเป็นการฉวยใช้อัตลักษณ์ทางเพศไหมคะ
0: คือแน่นอนว่ามันก็คือการใช้เลยแหละไม่ได้สวยเลยแหละก็คือก็คือแบบว่า100%เลยเพราะว่าคือแต่เราถ้าเรามองในมุมของธุรกิจเนาะเราจะมองว่าพอเขามีซีรีส์ที่เขาคู่กันอ่ะมันทำให้คนมีคนติดตามเขาทั้งคู่อ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของงานก็คงอยากจะต้องแบบอยากจะได้เขาทั้งคู่มาออกงานแล้วมันก็จะต้องมีการขายจิ้นกันเพื่อเรียกยอดจากแฟนคลับอะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันก็คือการฉวยโอกาสในความหลากหลายทางเพศเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำเขาเรียกว่ามันควรที่จะอยู่ในความพอดีอ่ะแล้วก็ควรที่จะสอดแทรกความเข้าใจเยอะๆที่เราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะฉวยโอกาสในการที่จะนำความเป็นอัตลักษณ์ของเกย์ของซีรีส์วายไปใช้ในเชิงพาณิชย์ครับ
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่แมนวัดฝากข้อความอะไรสักเล็กน้อยในเดือนแห่งไพรมันหน่อยค่ะ
0: ก็อยากจะฝากให้อยากให้ทุกคำเรียกร้องของ LGBTQ ไม่สูญหายนะครับไม่ว่าจะยังเป็นเดือนไพรมันหรือเดือนไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเดือนมิถุนากรกฎาคมธันวามกราทุกๆเดือนเนี่ยอยากให้เป็นวันที่ทุกคนเข้าใจ LGBT และทุกคนเข้าใจความหลากหลายแล้วก็ทุกคนเข้าใจการที่จะเคารพอัตลักษณ์ทางเพศของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เราเป็นตัวของตัวเองนั้นจะไม่ปลอดภัยอยากให้พื้นที่ในสังคมไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของทุกคนครับแล้วก็อยากที่จะทําให้ประเทศเราเป็นประเทศที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมเป็นสุขและเคารพอัตลักษณ์ของกันและกันได้อย่างเต็มที่ครับประมาณนี้ครับ
1: ก็ในช่วงเดือนแห่งไพร์

0: มันเนี่ยเดือนเป็นเดือนที่สังคมกําลังส่งเสริมประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็อบรับผู้คนเหล่านี้ด้วยความเท่าเทียมปันก็เห็นแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้คนก็เปิดรับมากขึ้นแต่ว่าปันก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนก็น่าจะยอมรับแล้วก็เข้าใจในตัวตนของทุกๆคนมากยิ่งขึ้นกว่านี้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมวายที่แบบเห็นกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือละครเองก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้เข้าใจถึงเพศที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็คาดว่าในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีผู้คนที่หลากหลายแล้วก็ทุกคนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจะไปเนี่ยให้พี่แมนวัดฝากช่องทางอีกสักเล็กน้อยค่ะฝากช่องทางแนะนำตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะขายของได้เลยค่ะ
1: ก็ฝากติดตามแมนวาสนะครับไอจีแล้วกันครับ MANWARCH ครับก็ในอนาคตอาจจะมีผลงานหรือไม่มีอาจจะได้ไปเล่นซีรีส์วายอะไรอย่างนี้หร
0: เ
1: ื
0: ออ
1: เปล่า
0: ้
1: ถ้า
0: ย
1: ได้ไปก็อาจจะมีการผลักดันสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่แล้วแน่นอนครับก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แมนวัดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ความรู้เรื่องราวแล้วก็แง่คิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมวายสำหรับใครที่มีเรื่องเล่าอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ Inbox Page มนุษย์จุฬานะคะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าสัปดาห์หน้ามนุษย์จุฬาจะพาใครมาสำหรับวันนี้ปันปันและพี่แมนวัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
2: ยิ้ม

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาบ่ายๆดีๆแบบนี้นะคะ 14:30 น.ถึง 15:00 น.เพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นค่ะดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทางสถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ด้วยนะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกรมพลังงานทหารร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำรายการฮิวใจกับไปกับดร.จอยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์เช้าๆก่อนเคารพธงชาติค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.คุณผู้ฟังคะวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลาล่วงเลยมาเร็วมากเลยค่ะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันแต่ไม่ว่าเรื่องราวจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็ยังคงทำหน้าที่ดำเนินรายการต่อไปในทุกๆวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโดยเรานำเสนอเรื่องราวมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมเศรษฐกิจประเพณีวัฒนธรรมการเมืองหรืออื่นๆใดก็ตามที่คุณผู้ฟังมีความสนใจที่หลากหลายแตกต่างกันไปสามารถจะเปิดคลื่น FM 101.5 MHz เอาไว้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นได้เลยค่ะเรามีรายการที่หลากหลายรูปแบบนำเสนอให้คุณผู้ฟังเพื่อสานสังสังคมแห่งปัญญาเป็นสถานีวิทยุที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่สำคัญคือผู้ดำเนินรายการของเราทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันจากทุกคณะทุกสถาบันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการในการเป็นสื่อมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามตามความสนใจเลยนะคะสำหรับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยค่ะรูปแบบของรายการจะเป็นการหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเรื่องทางจิตใจหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆทั่วไปเป็นการพูดคุยบอกเล่านะคะข้อความข้อมูลที่ผู้จัดรายการนำมาบอกเล่าให้ฟังเนี่ยเรานำมาจากแหล่งต่างๆถึง3แห่งค่ะแหล่งแรกเนี่ยเราก็นำมาจากผลงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และทางด้านจิตวิทยาแหล่งต่อมาคือเราก็นำมาจากบทความทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศนะคะอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังผู้ดำเนินรายการและทีมงานก็จะได้นำมาร้อยเรียงเล่าให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจได้แล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วแต่โอกาสที่จะหยิบไปใช้ค่ะอีกทั้งส่วนที่3เนี่ยสำคัญมากเลยคือจากประสบการณ์ของผู้จัดเองโดยตรงประสบการณ์การทำงานมาทั้งชีวิตประสบการณ์การเรียนการทำงานกันทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและการทำงานประจำอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังระหว่างคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าผู้จัดเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็มีความหลากหลายมีอายุที่แตกต่างกันมีอาชีพที่แตกต่างกันแต่ ขออภัยค่ะแต่ในความแตกต่างนั้นเนี่ยเราไม่แตกแยกค่ะเราอาจจะทำงานต่างกันมีประสบการณ์ต่างกันมีอายุต่างกัน แต่ว่าในบางอย่างเนี่ยความต่างเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แตกแยกแต่ในความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามองประสบการณ์มองเรื่องอะไรเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่อาจจะมองเห็นคนละด้านน้องๆที่ยังมีประสบการณ์ในชีวิตน้อยก็อาจจะมองเห็นในด้านนึงหรือในด้านที่ยังไม่กว้างนักส่วนพี่ๆที่สูงวัยไปมีประสบการณ์มากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ในการมองเรื่องราวได้หลากหลายแง่มุมมองเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีประสบการณ์มากกับคนที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ยก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือความรู้ใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ยงคงกระพันอยู่นะเพราะว่าความรู้ต่างๆหรือประสบการณ์ที่เราเคยมีในอดีตมันก็จะหมดอายุค่ะเพราะว่าตราบใดที่โลกยังหมุนไปสิ่งต่างๆมันเกิดการพัฒนาในทุกๆนาทีทุกๆวันความรู้ที่เราเคยมีในอดีตมันก็อาจจะหมดไปแล้วนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปัจจุบันนี้เราทุกคนจะต้องอยู่ในสภาวะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยค่ะ lifelong learning ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีการนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องเข้ามาเรียนในระบบในมหาวิทยาลัยแต่เป็นการเรียนของแต่ละคนที่มีความถนัดในรูปแบบลักษณะการเรียนที่แตกต่างกันไปบางคนก็เรียนด้วยตัวเองในระบบออนไลน์บางคนก็เข้าไปอบรมสัมมนาแบบคอร์สระยะสั้นหรือหลายคนแม้จะอายุมากแล้วก็สามารถจะกลับเข้าไปเรียนได้ในระดับปริญญาตรีอีกใบหนึ่งปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือเป็นการฝึกเฉพาะทางเฉพาะด้านแล้วการเรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนทางด้านวิชาการเฉยๆนะคะการเรียนเนี่ยเราสามารถเรียนได้หลากหลายเลยเราจะเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเราจะเรียนทำหมูปิ้งเราจะเรียนทำแพนเค้กเราเรียนได้หมดเลยค่ะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยในโลกที่เปิดกว้างเนี่ยมันสามารถทำให้คนเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทั้งในโลกความจริงและในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะวันนี้อารัมภบทมาเยอะเลยค่ะรายการหิวใจไปกับดร.จอยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในโลกความจริงหรือว่าจะอยู่ในโลกออนไลน์หัวข้อวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะคือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนนะคะเวลาที่เราอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมออนไลน์หรือสังคมจริงๆที่เราเจอกันสังคมเล็กๆเริ่มต้นจากครอบครัวจนเราไปโรงเรียนเราไปมหาวิทยาลัยจนในที่ทำงานในระดับองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติสิ่งสำคัญเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะคือการสร้างความสัมพันธ์แน่นอนค่ะการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่อะไรที่ยั่งยืนที่พัฒนาที่มีความสุขทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์แต่มันจะกลายเป็นการทำให้เกิดการแตกแยกดังนั้นวันนี้ผู้จัดก็ได้นำข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่งนะแล้วก็เอามาสรุปให้เกิดความเข้าใจง่ายในประเด็นที่สำคัญแล้วก็คุณฟังสามารถจะนำไปใช้ได้ลองฟังดูนะคะอาจจะไม่ต้องหยิบปากกาสมุดมาจดแต่ลองฟังดูเชื่อว่าคณาจารย์แฟนคลับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีอาวุโสนะก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อ๋อเราผ่านมาหมดละเราเติบโตมาเราผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วเนี่ยแต่ว่าน้องๆใหม่ๆอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไปเดี๋ยวลองตรวจสอบดูนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเป็น7เทคนิคที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะคะยั่งยืนด้วยไม่ใช่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักกันแล้วก็จบเงียบหายไปแต่มันจะยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องคนที่ชอบคนที่ใช่หรือจะเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันหรือจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจประกอบการงานหน้าที่การงานที่ต้องติดต่อค้าขายธุระปะปังซึ่งกันและกัน7เทคนิคในวันนี้เนี่ยสามารถจะนำไปใช้ได้จริงๆค่ะพลาดวันนี้ถือว่าแย่เลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะลองดูค่ะว่า7เทคนิคมีอะไรบ้างและเราจะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปถึง7เทคนิคนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะว่ารายการฮิวใจไปกับดร.จอยหลายท่านที่เป็นแฟนคลับนะคะเอไม่เคยเจอตัวจริงๆเลยอยากเจออยากจะมีการพูดคุยสอบถามหรือเสนอแนะรูปแบบการจัดรายการคุณผู้ฟังสามารถทำได้นะคะทีมงานของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ ทีมงานผลิตรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเรายินดีที่จะรับข้อเสนอแนะเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงรายการของเราให้ดียิ่งขึ้นเกิดประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อส่งข้อมูลมาได้ทางอีเมลได้เลยค่ะส่งมาที่ joyjula@gmail.com หรือ joy.r@jula.at.ch ก็ได้ค่ะหรือจะส่งไลน์ก็ง่ายดีนะคะส่งข้อความมาทางไลน์ได้0858766668 0858766668ทุกๆความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์กับเราเราจะนำข้อมูลที่คุณผู้ฟังเสนอแนะมีส่วนร่วมในการจัดรายการไปหาข้อมูลมานำเสนอให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและทุกๆการติดต่อเข้ามานะคะเรายังมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆส่งให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเอาละค่ะนอกจากนั้นแล้วนะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยนะคะเรายังมีช่องทางในการติดต่อได้ก็คือแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะคุณผู้ฟังรู้จักนะหลายท่านน่าจะรู้จักแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะเราชื่อช่องว่าพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจคุณผู้ฟังลองใช้โทรศัพท์มือถือนะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TikTok มาจริงๆแล้วแอปพลิเคชัน TikTok มันไม่ได้เป็นการร้องเล่นเต้นระบำอย่างเดียวนะคะมันมีประโยชน์สาระมากมายอยู่ในนั้นเลยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเสพเราจะเลือกดูอะไรผู้จัดเลือกที่จะไปเปิดช่องใน TikTok ชื่อช่องว่าพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจภาษาไทยเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่าพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจเสิร์ชมาจะไปเจอช่องนะคะจะมีคลิปหน้าช่องมากกว่า500คลิปเลยค่ะผู้จัดทำมาใช้ระยะเวลาในการสร้างช่องนี้มาประมาณ2ปีค่ะทำคลิปทุกวันคลิปเกี่ยวกับอะไรคะคลิปเกี่ยวกับการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับ mindset การใช้ชีวิตการคบเพื่อนคือเป็นปกิณกะที่เป็นหิวใจทั้งหมดเลยค่ะให้กำลังใจเป็นสำคัญเลยนะและที่สำคัญเป็นคลิปสั้นค่ะคุณฟังไม่ต้องใช้เวลาแบบดูนานมากเลยนะประมาณความยาวประมาณ1นาทีมากสุดเลยก็คือ1นาทีครึ่งค่ะก็ลองไปเปิดฟังดูเลือกดูนะคะแล้วคลิปเนี่ยจะมีตัวหนังสืออธิบายด้วยคุณฟังสามารถจะอ่านตามได้ด้วยถ้าไม่ได้ยินเสียงนะคะคลิปนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้คุณผู้ฟังแล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตาผู้จัดกันยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะในทุกวันตอนเช้าๆตีห้าค่ะผู้จัดก็จะขึ้นไลฟ์สดที่ช่องTikTokค่ะการไลฟ์สดก็จะเป็นเรื่องราวหัวข้อคล้ายๆกับในคลิปเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้กำลังใจกันสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาฟังในห้องไลฟ์เยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วก็ยังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์สอบถามโต้ตอบกับผู้จัดได้เรียลไทม์แบบปัจจุบันเลยนะคะทุกวันเลยค่ะก่อนมาทำงานตั้งแต่5ถึงประมาณ6:30ในช่องไลฟ์ TikTok ช่องพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจลองดูนะคะลองไปดูว่าเอ๊ะเขาพูดคุยอะไรกันแล้วลองไปทักทายคอมเมนต์กันดูบอกว่ามาจากรายการวิทยุฮิวใจไปกับดร.จอยเลยแล้วเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะเอาละค่ะวันนี้เรากลับมาเรื่องราวที่เราเตรียมมาวันนี้เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบแฟนแบบคนรักหรือจะเป็นในเชิงธุรกิจเราสามารถจะนำ7เทคนิคนี้ไปใช้ได้จริงๆเลยนะไปใช้ได้จริงๆเลยตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าเอ๊ะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบางทีเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นในยุคใหม่เนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปจากในรุ่นเราอดีตการถูกบ่มเพาะการแสดงออกทางสังคมเนี่ยบางทีหลายท่านอาจจะรับไม่ได้บอกว่าเด็กยุคใหม่สมัยนี้ทำไมไม่มีสัมมาคารวะคือบางทีความคิดเขาเปลี่ยนไปเขาถูกเลี้ยงอบรมดูแลมาแตกต่างกันไปแต่ผู้จัดเชื่อว่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนถูกเลี้ยงอบรมดูมาอย่างไรเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่ตายตัวค่ะเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ว่าจะถูกเลี้ยงมาอย่างไรถ้าคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยากจะให้เพื่อนอยู่กับเราแล้วมีความสุขไม่อยากจะเป็นตัวที่เป็นท็อกซิกทำเป็นพิษให้กับคนที่อยู่รอบข้างดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความสงบในครอบครัวเป็นการสร้างความสงบในคู่สามีภรรยาเป็นการสร้างความรักที่เหนียวแน่นระหว่างเพื่อนคือเป็นสิ่งดีๆทั้งหมดเลยค่ะมันคือทำอะไรก็ได้ทำแล้วมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยั่งยืนและจริงใจสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์ต่อกันเองโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนี่คือ7เทคนิคที่ละเลยไม่ได้เลยนะคะเราไปทีละข้อกันค่ะข้อหนึ่งค่ะถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องใช้ทักษะ active listening ค่ะคือการฟังทักษะการฟังสำคัญมากเลยค่ะเขาเรียกว่าฟังอย่างตั้งใจในเรื่องของการฟังนะคุณผู้ฟังลองนึกย้อนไปตอนเราเด็กๆเด็กทุกคนเกิดมาเนี่ยเขายังพูดไม่ได้ถูกไหมคะแต่เกิดมาปุ๊บคุณหมอจะตบก้นปับๆแล้วก็ให้ร้องให้ร้องเด็กก็จะส่งเสียงร้องออกมาเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งว่าฉันรอดแล้วฉันคลอดออกมาลืมตาดูโลกแล้วเด็กยังพูดไม่ได้แต่เด็กใช้ทักษะอะไรคะใช้ทักษะการฟังค่ะฟังเสียงฟังเสียงคุณแม่ฟังเสียงคุณหมอคุณแม่เรียกสวัสดีลูกเป็นยังไงบ้างหิวหรือเปล่าปวดท้องหรือเปล่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเราจะพูดกับเด็กโดยที่เขาไม่ได้ตอบอะไรแล้วเพราะว่าเขาตอบไม่ได้แต่เขาใช้ทักษะการฟังเราอยู่ทำไมเด็กเล็กเด็กน้อยเบบี๋เลยถึงได้โต้ตอบกับคุณแม่ได้โต้ตอบกับคนที่เลี้ยงดูได้พอคุณแม่คุยด้วยคุณแม่ก็คุยไปคนเดียวนะคะคุณลูกก็อ้อแออ้อแออ้อแอตามนั่นแหละค่ะคือเขาสื่อสารกลับเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแม่พูดอะไรแต่เขาฟังจากคลื่นเสียงที่มันมีระดับสูงต่ำของคุณแม่ซึ่งเขาไม่รู้ความหมายคลื่นเสียงที่มันมีระดับสูงต่ำและคลื่นเสียงที่มันแสดงถึงความอบอุ่นน้ำเสียงที่มันแสดงถึงความอบอุ่นที่เด็กเขาเรียนรู้น่าเห็นไหมคะนั่นเป็น

ธรรมชาติของทุกคนดังนั้นพอโตขึ้นเป็นไงคะไม่ฟังแล้วพอพูดได้ปุ๊บไม่ฟังเลยพูดคนเดียวเลยนะคะพูดใหญ่เลยพูดไฟแลบเลยดังนั้นข้อหนึ่งเลยนะถ้าอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนให้ใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจค่ะไม่ว่าเราจะไปคุยกับใครอยากคิดแต่จะตอบแต่ให้ฟังให้มากที่สุดก่อนฟังเขาพูดให้มากที่สุดจนกระทั่งถามเขาให้แน่ใจว่ามีอะไรจะบอกอีกไหมจบหรือยังมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมก่อนที่จะไปพูดพร่องสวนทางโดยที่ยังฟังไม่จบดังนั้นเนี่ยเราต้องฟังเวลาจะคุยกับเขาคือปล่อยให้เขาคุยไปก่อนและไม่ใช่ปล่อยเขาคุยไปแล้วเราก็มองไปทางอื่นเอาหูไปหนาเอาตาไปไล่นั่นก็หนักเลยนะคะก็ต้องใช้ภาษากายในการช่วยเช่นเราฟังเขาแล้วเราอาจจะพยักหน้าเป็นระยะอ๋อล่ะคะหรือทวนสิ่งที่เขาบอกเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอคะอ๋อล่ะคะอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นการแสดงความใส่ใจการฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพราะเราให้เวลาในการตั้งอกตั้งใจฟังเขาอย่างจริงจังไม่ใช่นั่งไถโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยตาก็ไม่มองเขาหรือทำอย่างอื่นไปด้วยมันเป็นการเสียมารยาทนะคะการคุยกันแล้วไม่มองหน้ากันเนี่ยคือเสียมารยาทเลยดังนั้นเนี่ยการฟังอย่างตั้งใจคือเวลาพูดให้มองหน้าพยักหน้ารับแสดงท่าทีรับรู้แต่ไม่ได้เถียงนะรับรู้ในสิ่งที่เขากำลังพูดกำลังบอกเรานั่นเป็นจุดเบื้องต้นข้อหนึ่งเลยนะคะเราไปข้อ2ค่ะนอกจากฟังแล้วเนี่ยเรายังต้องแสดงความจริงใจและความซื่อสัตย์โอ้โหดูเรื่องใหญ่เลยนะต้องจริงใจเวลาจะคุยกับใครจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นมิตรภาพจะเป็นเชิงธุรกิจหรือจะใดๆก็ตามนะความซื่อสัตย์เนี่ยมันมาก่อนเลยนะคะความซื่อสัตย์ไม่เสียแซงหรือพยายามทำตัวให้มันโอเวอร์ไปกว่าจริงมากนักอันนี้คือถ้าเราซื่อสัตย์และเราจริงใจเนี่ยคนที่เขาสื่อสารกับเราอยู่เนี่ยเขามองออกแล้วเขารู้นะคะว่าเอ๊ะนี่เราแกล้งหรือเปล่าเราทำตัวโอเวอร์ไปหรือเปล่าดังนั้นการที่เราแสดงความจริงใจและแสดงความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะกล้าที่จะบอกความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเราอย่างสุภาพแม้ความคิดเห็นของเรานั้นเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะไม่เข้าพวกแต่เราก็ต้องกล้าที่จะบอกความรู้สึกหรือความคิดเห็นนั้นให้ทุกคนได้ทราบอย่างสุภาพไม่ได้หมายความว่าบอกไปแล้วความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วจะกลายเป็นศัตรูกันอะไรเงี้ยนะคะคือสังคมมันต้องเกิดการยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแปลกต่างไปจากสิ่งที่ตัวเองคิดนั่นคือความจริงใจและความซื่อสัตย์กล้าที่จะบอกความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นหรืออะไรก็ตามบอกอย่างสุภาพด้วยนะคนเราเนี่ยจะเชื่อใจกันแล้วก็อยากอยู่ใกล้นะคนเราเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้คนที่มีความเขาเรียกว่ามีความจริงใจเรารู้สึกว่าเออคนนี้จริงใจนะไม่เอาเราไปนินทาทีหลังอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นสบายใจนี่แหละค่ะคือลักษณะของความจริงใจและความซื่อสัตย์เราไปข้อ3ค่ะวันนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านที่สามารถจะกำนำไปเก็บเกี่ยวใช้ได้ในโอกาสนี้หรือในโอกาสหน้าหรือจะไปบอกเล่าต่อให้ลูกหลานฟังก็ยังได้นะคะเราไปข้อ3ค่ะสิ่งสำคัญเลยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ยั่งยืนด้วยคือ empathy ค่ะ empathy มันคืออะไรคะเราเคยได้ฟังนักวิชาการผู้บริหารระดับสูงก็พูดกันบ่อยที่จุฬานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลาท่านไปสปีชที่ไหนเนี่ยท่านก็มักจะไม่ลืมที่จะพูดถึงเรื่องของ empathy แล้วท่านก็อธิบายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะว่าคือ empathy มันเป็นการแสดงความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราหรือที่เขาไม่ได้มีหนทางเหมือนเราเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องทำแบบนั้นบางทีเขาอาจไม่อยากทำก็ได้อันเนี้ยถ้าเราให้ความสำคัญแล้วก็ความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาเรียกว่า empathyคือพยายามเข้าใจมุมมองแล้วก็ความรู้สึกของเขาอีกฝ่ายนึงและกล้าที่จะถามคำถามที่ให้เป็นคำถามปลายเปิดที่ผู้ที่คุยกับเราอยู่เนี่ย

ารู้สึกอยากจะบอกอะไรเรามากขึ้นนะคะคือเป็นคำถามปลายเปิดนั่นคือจะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อเขาบอกอะไรเรามาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ไปเล่าต่อนะเราไว้ใจเธอเราถึงได้เล่าให้ฟังนะอันนี้แหละค่ะสำคัญมากเลยเราไปข้อ4เลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรากำลังอยู่ในรายการหิวใจไปกับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz นะคะพร้อมทั้งอยู่ในรายการวิทยุของกรมพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกรมพลังงานทหารในการดำเนินรายการโดยนำเทปบันทึกออกอากาศของสถานีวิทยุจุฬาค่ะไปออกอากาศในสถานีวิทยุของกรมพลังงานทหารอีกครั้งหนึ่ง FM 90.5 MHz ค่ะแล้ววันนี้ดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันที่ดีและยั่งยืนว่ามีอะไรบ้าง7ข้อวันนี้เราพูดกันมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะข้อ4แล้วค่ะคุณผู้ฟังการที่เรารู้จักใครและเราต้องการจะบริหารจัดการให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรู้จักเป็นทำธุรกิจด้วยกันอะไรก็ตามนะคะข้อ4เนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมคนไทยอย่างชัดเจนเลยนะคือให้ถือปฏิบัติ giving before taking giving before taking that mean หมายความว่าให้ค่ะให้รู้จักการแบ่งปันให้รู้จักการให้แต่ต้องเป็นการช่วยเหลือให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆเช่นอาจจะให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่ดีในการดำรงชีวิตคือการให้เล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยเราอาจจะไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรแต่ว่าแค่เรารู้สึกได้ให้แล้วผู้รับเขาก็เข้าใจได้ค่ะแม้มันจะมีมูลค่าไม่มากนักแต่เขาก็เข้าใจได้ดังนั้นความสำคัญของความรู้สึกอีกฝ่ายนึงแล้วในข้อ3พอมาถึงการให้เราเข้าใจแล้วเราให้เราเลือกที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้กำลังใจให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากการให้นะคะเริ่มต้นจากการให้มากกว่าไปรับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราอยากจะผูกสมัครสามัคคีกับใครเป็นเพื่อนกันเป็นคนร่วมงานกันใดๆก็ตามเราต้องรู้จักมีน้ำใจให้ก่อนการมีน้ำใจให้ก่อนอาจจะเป็นรูปแบบของให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำหรืออาจจะซื้อขนมนมเนยมาฝากเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการให้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีจะยั่งยืนและเริ่มต้นขึ้นได้เราต้องเริ่มต้นจาก giving before taking คือรู้จักที่จะให้ก่อนที่จะรับค่ะเราไปถึงข้อ5แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน7เทคนิควิธีเรานำพากันมาสู่ถึงข้อ5แล้วค่ะข้อ5คืออะไรคะสม่ำเสมอค่ะคุณผู้ฟังอะไรสม่ำเสมอการสื่อสารให้รักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอค่ะเวลาเราจะรู้จักใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นแฟนเป็นคนรักหรือเริ่มจะมีใจต่อกันและหรือจะเป็นในเชิงธุรกิจใดๆก็ตามนะความสม่ำเสมอในการสื่อสารเนี่ยถือเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะไม่ใช่ว่าหายกันไปเป็น6เดือน7เดือนเป็นปีไม่เคยติดต่อทักทายกันมาเลยอยู่ๆส่งข้อความทักทายมาสวัสดีค่ะไม่มีเรื่องอะไรหรอกมีแต่เรื่องมาขอความช่วยเหลือมาขอทำนู่นทำนี่แต่ระหว่างที่ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็หายไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเราจะสร้างความสัมพันธ์ให้มันเติบโตและยั่งยืนเราต้องหมั่นสื่อสารนะคะบางท่านบอกว่าเอมีคนส่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารมาทุกวี่ทุกวันเลยเราจะรำคาญเขาไหมหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะก็ต้องดูด้วยนะคะว่ากลุ่มการสื่อสารนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มทำงานหรือเปล่าบางทีกลุ่มคนทำงานเขาก็ไม่อยากรับข้อมูลอะไรเยอะแยะแต่คนที่เขาส่งดอกไม้ให้เราทุกวันมาสวัสดีวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเพราะเขาคิดถึงเราเพราะเขานึกถึงเราค่ะเขาส่งความสุขดีๆมาให้เราถ้าเมื่อไหร่คนเหล่านี้หยุดส่งนะก็แปลว่าเขาอาจจะจากเราไปแล้วก็ได้ส่วนตัวผู้จัดเองไม่เคยรำคาญเลยนะคะไม่ว่าจะส่งอะไรมาแม้เราจะไม่อ่านเขาก็ไม่โกรธอันนี้คือหลักคิดเลยนะเรามักจะไปแสดงความคิดเห็นกับคนที่ส่งดอกไม้มาสวัสดีวันจันทร์วันอังคารว่าเป็นขยะทางออนไลน์รำคาญคนแก่เท่านั้นที่ทำแต่มันคือความรู้สึกดีๆที่เขานึกถึงเราในแวบนาทีนึงเราน่าจะภูมิใจนะที่แวบหนึ่งเขานึก

ถึงเราเขาเลือกรูปเขาเลือกข้อความส่งมาให้เราแม้เราอาจจะไม่มีเวลาที่จะตอบอ่านแล้วก็ผ่านไปอ่านแล้วก็ผ่านไปเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ยังคงส่งมาให้เราอีกส่วนตัวผู้จัดเองนะคะก็พยายามตอบกลับขอบคุณขอบคุณที่นึกถึงอาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกวันแล้วแต่ภารกิจหน้าที่แต่เราไม่เคยรังเกียจค่ะนั่นมันคือการรักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอส่งข้อความทักทายถามไถ่กันแม้จะไม่ได้คุยกันเรื่องสำคัญก็ไม่เป็นไรมันเป็นการสร้างคอนเนคชันค่ะคุณผู้ฟังคอนเนคชันคือเครือข่ายที่เราจะประสานร่วมมือกันได้ผ่านประสบการณ์ผ่านความคิดหรือสิ่งที่เราสนใจร่วมกันความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยมันจะอ่อนแอเงียบหายไปเลยนะถ้าขาดการติดต่อกันนานๆเกินไปไม่มีการทักทายถามกันอยู่ๆโผล่มาทักกันเอ๊ะมีเรื่องอะไรจะขอความช่วยเหลือแน่ๆเลยเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยความละเอียดอ่อนในการสร้างความสัมพันธ์แบบไร้เงื่อนไขเนี่ยทักทายถามไปไม่ใช่ว่าต้องการประโยชน์จากเขาถึงทักทีหนึ่งนะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้รักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอค่ะเรามาถึงข้อ6แล้วค่ะเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนได้อย่างไรข้อ6นะเขาบอกว่าให้ใช้พลังของรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นพลังจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าใครรู้จักเราพอมาเจอกันเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียนเนี่ยถ้าอาจารย์คนไหนเนี่ยนะสามารถจำชื่อเด็กได้หมดเยอะที่สุดเนี่ยโอ้โหเด็กคนนั้นเขาจะรู้สึกเขาเป็นคนพิเศษเลยนะอาจารย์จำชื่อผมได้ด้วยอาจารย์จำเรื่องราวรายละเอียดต่างๆของเราได้ด้วยเราก็เช่นกันนะถ้าใครที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเขาจำเรื่องเล็กๆน้อยๆของเราได้นะบางทีเราลืมไปแล้วนะเรื่องที่เราเคยพูดเคยบอกแต่เขากลับจำได้เช่นเขาจำได้เขาจำชื่อเราได้เพราะในคนเยอะแยะทำไมจำชื่อเราได้เขาจำได้ว่าเราชอบทานอะไรเขาจำได้ว่าเราชอบทำงานอดิเรกอะไรคือสิ่งที่เราสนใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งจำได้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นแหละไอ้ความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันคือพลังมหาศาลเลยนะที่ทำให้คนที่เขารู้สึกว่าอุ๊ยมีคนจดจำเรื่องได้เนี่ยเขารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาทันทีแสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับเราจริงๆเขาสนใจเขารักเราจริงๆเขามีไมตรีจิตกับเราจริงๆเขาถึงได้จำเรื่องราวของเราได้ทั้งหมดเลยนะคะคือเป็นพลังรายละเอียดเรื่องเล็กๆเลยใส่ใจในรายละเอียดรู้ว่าเขาชอบอะไรชอบทำอะไรถ้ามีโอกาสส่งของไปให้ซื้อของไปฝากส่งไปสนีไปให้เขาจะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีกำลังที่จะทำนะคะดิฉันแนะนำว่าทำไปเถอะเราให้ด้วยความหวังดีด้วยความเมตตาแล้วก็ตามกำลังไม่ต้องให้มากนะให้ตามที่นึกถึงมันเป็นการสร้างความผูกพันสร้างพลังให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมทีเดียวเลยนะคะต่อไปเราไปถึงข้อ7แล้วค่ะสุดท้ายแล้ว7เทคนิควิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนวิธีที่7อย่าลืมนะคะตัวเราเองนี่แหละอย่าลืมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนเราจะไม่พูดคำว่าโอ๊ยแก่แล้วทำไม่ได้หรอกหูตาไม่ดีไม่ไหวร่างกายไม่ไหวถึงแม้มันจะเป็นจริงว่าเราแก่ร่างกายเราไม่ไหวแต่เราสามารถพัฒนาอะไรได้ในตัวเองคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคุณผู้ฟังคนอื่นเขาอยากอยู่ใกล้เพราะเขาอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์เขาได้ความรู้เขาได้ความอบอุ่นเขารู้สึกทันสมัยขึ้นอยู่ใกล้แล้วแบบว่ารู้สึกมีคุณค่าขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์หรือแรงบันดาลใจให้คนอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สิ่งนี้ข้อ7เนี่ยยิ่งอายุมากเท่าไหร่เรายิ่งจะมีประสบการณ์มากการที่เราจะพูดอะไรคนก็จะเชื่อถือศรัทธาเพราะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ในชีวิตมามากแล้วและยิ่งถ้าเรามีความรู้ที่การันตีได้ว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรานำมาบอกมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คนก็จะยิ่งชอบค่ะและเราก็จะได้เติบโตเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยค่ะฝากประโยคสุดท้ายเอาไว้สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะว่าถ้าเราอยากจะให้ใครประทับใจเราอยากจะอยู่ใกล้เราจงทำให้เขาคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าในทุกๆครั้งที่เขาอยู่ใกล้เราและจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆสถานภาพเลยค่ะวันนี้รายการฮิวใจไปกับ

0: ความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ท่านอาจารย์สิริชัยชาญมีเพลงเพราะๆมาฝากเราเหมือนเช่นทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเดือนมิถุนายนซึ่งพวกเราที่เป็นชาวดนตรีก็ดีเป็นนักฟังดนตรีก็ดีก็จะรำลึกถึงทุนกระหม่อมบริพัตรหรือสมเด็จพระเจ้าโรงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตนะครับซึ่งทั้งทรงมีพระปีชาแล้วก็มีคุณูปการกับวงการดนตรีมากทีเดียวต้องเรียนถามอาจารย์แทนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าพระองค์ท่านชำนาญหรือทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีของไทยเราบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ก็ต้องเรียกว่าทรงเชี่ยวชาญเลยนะไม่ใช่ชำนาญเฉย
2: ครับผม
3: เพราะสำเร็จการทหารนะแต่กลับว่ามานี่มาทำทั้งการทหารแล้วก็ดนตรีแล้วก็ดนตรีไทยแล้วก็เป็นการพัฒนาดนตรีไทยมาเป็นวงแบบโยธวาทิตเล่นด้วยนะครับ
2: ครับ
3: นั้นมาเป็นเพลงที่ท่านพระนิพนธ์พระองค์ท่านพระนิพนธ์ขึ้นแล้วเนี่ย
2: ครับ
3: โยธวาทิตเล่นเพราะดนตรีไทยโดยเฉพาะปีพาทย์เนี่ยเพราะมากเลย
2: ครับผม
3: เป็นเพลงที่เรารู้จักกันเยอะมากเลยนะครับเราก็จะมีเพลงเอกๆหลายเพลงแต่ว่ารายการของวันนี้ดนตรีไทยมีคุณอรุณค่าถ้าเผื่อพูดเดี๋ยวมันไปซ้ำกับรายการจุฬาวาทิตของอาจารย์ในวันร
2: ุ่
3: งข
2: ึ้
3: นมันจะไม่ได
2: ้
3: พูดเฉพาะรายการนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเพลงมาร์ชประจำเนี่ยโดยเฉพาะการทหารเนี่ยใช้จนมาจนถึงปัจจุบันนี
2: ้มาร์ชประจำ
3: แล้วก็ชื่อเพราะมากมือชื่อเพราะมากเลยเป็นพระนามพระองค์นะคือมัส
2: บริพัต
3: อะไรล่ะ
2: มัสบริพัตนะครับครับ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมว่าเป็นนี่จะเป็นเพลงแรกๆเลยของการใช้ระบบเพลงมัสในประเทศไทยซึ่งคนไทยเองนะครับเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเองนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านเป็นผู้นำนะทรงเป็น
2: ครับผม
3: ครับแล้วก็วันนี้ผมมามีเพลงนี้มาให้ท่านได้ฟังด้วยครับ
2: ครับก็จากที่ผมได้ไปค้นคว้ากันมาเนี่ยก็นอกจากอย่างมาร์ชบริพัตรเนี่ยเป็นเพลงไทยเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงมาร์ชที่เป็นแบบฝรั่งเลยนะครับจากวงโยธวาทิตนอกจากนี้พระองค์ท่านก็ยังทำโยธวาทิตที่เล่นเพลงไทยเพลงเถาทั้งหลายนะครับแล้วก็ยังทรงพระนิพนธ์เพลงสำหรับวงดนตรีไทยอีกด้วยถูกไหมครับ3อย่างเลยถูกไหมครับอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับ
2: ครับแต่วันนี้เราจะมาฟังเพลงแรกมาร์ชบริพัตรกันก่อนนะครับจากวงโยธวาทิตกองทัพบกครับซึ่งบรรเลงไว้ในรายการจุฬาวาทิตครั้งที่93ที่เรือนไทยจุฬานะครับตอนนั้นเรายังไม่ได้มาที่หอแสดงดนตรีเราเล่นกันที่เรือนไทยกันมาจนเกือบ100ครั้งละ100กว่าครั้งแล้วเราก็เลยย้ายมาที่หอแสดงดนตรีให้ท่านผู้ฟังได้นั่งฟังกันได้สบายขึ้นยุงไม่กัดขึ้นนะครับอันนี้เราบันทึกไว้เป็นการแสดงสดที่เรือนไทยจุฬาเมื่อ1มิถุนายน2544ครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังมาร์ชบริพัตรเชิญรับฟังครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงมาร์ชบริพัตรนะครับจากวงโยธวาทิตกองทัพบกนะครับบรรเลงไว้ในรายการจุฬาวาทิตเมื่อ1มิถุนายน2544ครับจบไป1เพลงแล้วครับสำหรับพระปีชาของทุนกระหม่อมบริพัตรครับอาจารย์ครับ
1: พออาจารย์พูดถึงเรือนไทยเนี่ย
0: ครับผม
1: ยังนึกนะว่าเราเคยไปบรรเลงที่เรือนไทยเยอะนะหลายครั้งเลยนะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะครับ
0: จำได้ครับ
1: แล้วก็ยังเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยอีกเพลงหนึ่งซึ่งขณะเนี้ยนิยมบรรเลงกันตลอดมาจนปัจจุบันหรือว่าสมัยคนระนาดของวงจุฬาวาทิตเนี่ยปีนี้ก็จะปลดเกษียณแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: บรรเลงไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็มีการจัดประกวดด้วยนะเพลงนี้นะครับ
0: ครับ
1: มีการจัดประกวดแล้วสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังครับว่าเพลงไทยเนี่ยนะครับพอได้ยินว่าเป็นปีพาดหรือปีพาดไม้แข็งมันต้องบู๊มันต้องถ้าเว้นรสชาติก็ต้องเผ็ดมันต้องร้อนแรงแต่เพลงที่นำเสนอต่อไปเนี่ยเป็นปีพาดไม้แข็งที่เพราะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฟังได้สบายๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่พระองค์ท่านพระนิพนธ์ขึ้นแล้วเนี่ยเหมาะมากเลยแล้วก็ได้อารมณ์สุนทรีมากเลยสำหรับเพลงนี้แล้วชื่อก็เพราะนะครับ
0: ครับ
1: ชื่อแขกสายนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นเถาเรียกชื่อแขกสายเถานะ

0: ครับ
1: แต่พอเป็น2ชั้นเราก็จะเรียกกันว่าแขกมงนะครับแต่ว่าพอเป็นเพลงอย่างนี้แล้วเนี่ยผมอ่านอยู่ในที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะว่าผู้บรรเลงทั้งหมดรู้สึกว่าตอนนี้ก็60หรือใกล้60กันแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็บรรเลงไว้ได้ดีมากเลยแล้วก็ผู้ควบคุมเนี่ยวงนี้นะ
0: ครับ
1: ชื่อจำนงแสงวิเชียรนะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ
0: ันนั้นหัวหน้าวงครับหัวหน้าวงครับอาจารย์ครับ
1: แต่ผู้ที่ปรับวง
0: ครับ
1: แล้วผมก็มีความเชื่อว่าการสืบทอดของเราเนี่ยเป็นดนตรีไทยมีเสน่ห์มากคือการถ้าท่านใดปรับวงก็จะอารมณ์ก็จะเป็นเพลงแบบนั้น
0: ครับ
1: ผู้ที่ปรับวงนี้คือครูประสิทธิ์ถาวรเพราะฉะนั้นวงก็จะมีความเพราะในอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเหมือนจะมีลักษณะของการไม่ใช่เพราะแบบเงียบเรียบๆนะ
0: ครับ
1: มีทีมีท่ามีเสน่ห์ในการที่จะปรุงรสด้วยว่าท่อที่หนึ่งทำอย่างไรท่อที่สองทำอย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: มีวิธีการของท่านเองนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นของระนาดบ้างลูกเล่นอะไรต่างๆบางอย่างแทรกเข้ามาบ้างเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเผื่อท่านใดที่เป็นสายท่านครูจะวางทั่วภาติยโกศลเนี่ยก็จะบอกว่าเพลงนี้ไม่เห็นตรงกับทางของที่เขาได้มาตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่ตรงครับไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าทำนองสำเนียงต่างๆยังอยู
0: ่ครับ
1: แต่มีวิธีการนะครับไม่มีวิชั้นเชิงในการเพลงปีพาดไม้แข็งผมเน้นตรงนี้เลยว่าดีมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นักร้องอ่ะเนี่ยผมฟังแล้วผมยังไม่เชื่อเลยว่าโอ้นักร้องนี่สมัยก่อนนี่ครูศิษย์คนนี้เขาร้องเสียงดี
0: อาจารย์ดวงเดือนหลงสวัสดิ์
1: แล้วก
0: ็ตอนนี้ครับ
1: แล้วก็ร้องได้เพราะทีเดียวเพราะฉะนั้นเพลงที่จะนำบรรเลงต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังความสำคัญนะครับว่าเป็นเพลงไม่ไพเราะครับ
0: ครับแขกสายเถาครับผมต่ออีกนิดเดียวว่าเป็นเพลงที่วงจุฬาวาทิตที่ควบคุมปรับปรุงโดยอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรนั้นก็ไปประกวดในรายการ50ปีของธนาคารแห่งประเทศไทยครับเมื่อปี2535เราก็ได้รางวัลชนะเลิศมาครับตอนนั้นนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับแขกสายเถาครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงแขกสายเถาจากวงปี่พาทย์ไม้แข็งวงจุฬาวาทิตย์นะครับขับร้องโดยคุณดวงเดือนหลงสวัสดิ์ครับเรามาถึงการบ้านของท่านผู้ฟังแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ครับการบ้านครับอาจารย
1: ์ก็การบ้านก็คือเงาะป่าไงนะ
0: ครับผม
1: ยังไม่จบนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ยังมีเงาะป่าอีกหลายอย่างเลยล่ะนะครับ
0: ครับครับ
1: รู้สึกว่าจะมีทั้งหมดทั้ง5-6เพลงนะครับอาจารย์แต่ว่าเพลงก็ไม่มีอะไรมากก็พอจะพูดได้ว่าเรามีไร่มีร่ายดำเนินเรื่องนะครับ
0: ครับผม
1: มีเขมรเป่าใบไม้มีเพลงสับไทยแล้วก็มีเชิดบ้างอะไรเล็กน้อยเนี่ย
0: ครับ
1: น่าสนใจไพเราะนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นักร้องอย่างครบชุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนวงดนตรีเนี่ยก็เป็นวงที่บันทึกไว้ผมว่ามีประโยชน์มากสำหรับเรื่องนี้ครับ
0: ครับผมอย่างที่เรียนแล้วครับก็วงปี่พาทย์ไม้นวมของกรมศิลปากรนะครับวันนี้มีอาจารย์นิตยาแดงกูลมีอาจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการอาจารย์สมพรทองสีเขียวอาจารย์จารุวรรณชนประเสริฐและอาจารย์ณัฐวิภาบุญธรรมเกียรติเป็นต้นเสียงครับวันนี้คงจะได้อิ่มอกอิ่มใจนะครับกับเงาะป่าซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับหลังจากจบเงาะป่าแล้วผมและอาจารย์ธีรชาญลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ผ่านมาแทบทุกตอนของรายการนั้นผมก็ได้พูดถึงการขยับการออกกำลังกายซึ่งก็จะกล่าวถึงวิธีการหรือว่าหลักการออกกำลังกายไปบ้างแล้วนะครับแต่หัวข้อการออกกำลังกายตามอายุยังไม่ค่อยได้พูดถึงบ่อยสักเท่าไหร่เลยซึ่งถ้าเกิดพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะครับกีฬาและการออกกำลังกายหลายๆชนิดนั้นอายุก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบหรือว่าส่งผลต่อกิจกรรมของเราอย่างแน่นอนครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วการออกกำลังกายก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนเพศใดนะครับก็ยังคงต้องออกกำลังกายอยู่เสมอแต่เพียงแค่ว่าเราปรับการออกกำลังกายของเราให้เหมาะสมไปกับอายุเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราเท่านั้นเองเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดีแล้วครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายตามอายุมาฝากทุกท่านกันแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามารับฟังกันได้เลยครับการออกกำลังกายสำหรับวัยรุ่นหรือว่าวัยไม่เกิน20ปีนะครับก็ควรจะเป็นการใส่ใจพื้นฐานแล้วก็ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่จะไม่ทำให้เราบาดเจ็บก่อนครับแล้วก็จะต้องมีการเสริมสร้างร่างกายไปพร้อมๆกันด้วยเช่นการเล่นกีฬาให้หลากหลายร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพียงพอหลากหลายชนิดให้ครบ5หมู่นะครับเพราะว่าร่างกายในวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหลากหลายปริมาณเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเติบโตสมวัยแข็งแรงแน่นอนครับสำหรับการออกกำลังกายในช่วงอายุ 20-30 ปีนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงค่อนข้างดีและเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับฟื้นฟูฟื้นตัวได้รวดเร็วซึ่งสามารถออกกำลังกายได้ตามความชอบเลยครับแต่ว่าก็อย่าลืมฝึกให้หลากหลายเช่นเล่นกีฬายกเวทวิ่งระยะทางยาวๆหรือนานๆได้เป็นบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีเป็นการสร้างหรือว่าปูพื้นฐานสุขภาพที่ดีให้กับตนเองพร้อมสำหรับอายุที่กำลังจะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่เริ่มตั้งแต่ช่วงวัยนี้ไปเริ่มตอนอายุมากแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดหรือว่าอาจจะเริ่มต้นสะสมสุขภาพดีได้ช้าแล้วก็มีข้อควรระวังเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกันครับการออกกำลังกายในวัย 30-40 ปีช่วงนี้นะครับร่างกายเราก็จะเริ่มฟื้นฟูได้ช้าลงหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถเทรนหรือว่าออกกำลังกายได้หนักเท่ากับตอนช่วงวัยรุ่นหรือว่าช่วงอายุ20เท่าไหร่เลยดังนั้นในการออกกำลังกายช่วงนี้ครับควรโฟกัสอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณนะครับเช่นอาจจะวิ่งออกกำลังกายต่ออาทิตย์น้อยลงแต่มีการคุมชีพจรคุมรอบขาคุมความเร็วให้ดีเล่นเวทยกน้ำหนักอาจจะไม่ต้องหนักมากนะครับใช้น้ำหนักที่พอดีเหมาะสมกับร่างกายของเราเป็นอย่างไรบ้างครับกับเนื้อหาที่นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในวันนี้แล้วเรายังเหลือช่วงวัยอื่นๆให้พูดถึงกันอยู่นะครับซึ่งจะครอบคลุมไปถึงวัย70ปีกันเลยทีเดียวแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมติดตามรับฟังกันต่อในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬานะคะพบกันทุกเย็นวันเสาร์ค่ะเวลานี้ถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นสำหรับในวันนี้นะคะเสนอเพลงของวอลตันบรามส์ริมสกี้คอร์ซาคอฟแซงซองส์และดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรค่ะเริ่มกันด้วยเพลงแรก Prologo and Fantasia ของวิลเลียมวอลตันวอลตันเป็นนักประพันธ์เพลงเอกชาวอังกฤษค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1902ถึง1983นะคะสำหรับเพลงนี้ท่านแต่งขึ้นตามคำขอของมิสติสลาฟ รอสตรอโปวิชนักเชลโลเอกค่ะซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวง National Symphony Orchestra ที่วอชิงตันดีซีและต่อมาก็ได้มีการนำออกแสดงรอบปฐมฤกษ์ที่กรุงลอนดอนในปี1982ค่ะขอเชิญฟังการบรรเลงของ The London Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Bryden Thompson ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ Prologo and Fantasia ผลงานของ Sir William Walton ค่ะบรรเลงโดย The London Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Bryden Thompson ลำดับต่อไปมาฟังเพลงของ Johannes Brahms นักประพันธ์เพลงเอกท่านสำคัญที่สุดท่านหนึ่งจากสมัยโรแมนติกนะคะท่านผู้นี้แต่งเพลงไว้มากมายในหลายๆรูปแบบค่ะวันนี้เราจะฟังบางส่วนจากไวโอลินคอนแชร์โตในกุญแจเสียง D major ผลงานลำดับที่77ของท่านนะคะไวโอลินคอนแชร์โตอินดีที่เราจะฟังนี้เป็นเพียงบทเดียวที่บรามส์ประพันธ์เอาไว้แต่งเมื่อปี1878ค่ะบทนี้ท่านอุทิศให้โยเซฟโยอาคิมนักไวโอลินฝีมือเลิศชาวฮังการีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของท่านนะคะท่านได้นำออกแสดงรอบปฐมฤกษ์ที่นครไลป์ซิกโดยในครั้งนั้นก็มีโยคิมเป็นผู้เดี่ยวไวโอลินและตัวบรามส์เป็นผู้อำนวยเพลงค่ะโจเซฟโยคิมนักไวโอลินเอกยกย่องมากนะคะว่าไวโอลินคอนแชร์โตบทนี้ของบรามส์เป็นไวโอลินคอนแชร์โตสายเยอรมัน1ใน4บทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งแต่ละบทมีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างๆกันไปแต่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันทั้ง4บทนั้นได้แก่ไวโอลินคอนแชร์โตของเบโธเฟนมาร์คส์บรูคฟิลิกซ์เมนเดลโซนและโยฮันเนส

ามส์ค่ะฉบับสมบูรณ์ของวาลินโกแชโตอินดีของบรามส์ประกอบไปด้วย3ท่อนแต่เย็นนี้ทางรายการขอเสนอเฉพาะท่อนแรกนะคะลีลาก็กำกับไว้ว่า Allegro non troppo เร็วพอสมควรค่ะขอเชิญฟังฝีมือวาลินของฮิลาริฮานร่วมกับวง Academy of St. Martin in the Fields อำนวยเพลงโดยเซอร์เนเวลแมรีเนอร์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่จบลงไปคือท่อนแรกของไวโอลินโคเชร์โตในกุญแจเสียงดีเมเจอร์ผลงานลำดับที่77ของบรามส์ค่ะนั่นเป็นการเดี่ยวไวโอลินของฮิลารีฮานร่วมกับ The Academy of St. Martin in the Fields อำนวยเพลงโดยเซอร์เนเวลมาริเนอร์ต่อกันด้วยเพลงของริมสกี้คอร์ซาคอฟคาปริโชเอสปานิโอลผลงานลำดับที่34ค่ะนิโคลายริมสกี้คอร์ซาคอฟเป็นนักประพันธ์เพลงเอกชาวรัสเซียจากปลายสมัยโรแมนติกเกิดปี1844จากไปในปี1908นะคะบทเพลงส่วนใหญ่ของริมสกี้คอร์ซาคอฟนี่มักสะท้อนลีลาและกลิ่นอายดนตรีแบบรัสเซียค่ะแต่สำหรับบทนี้ก็ต่างออกไปผลงานจากปี1887นี้ท่านแต่งออกแนวศิลปะแบบสเปนค่ะแต่งขึ้นเป็นเพลงชุดสำหรับวงดุริยางประกอบด้วย5ท่อนย่อยด้วยกันบรรเลงต่อเนื่องทั้งชุดให้สีสันกลิ่นอายของเพลงพื้นเมืองสเปนนะคะท่อนที่1ชื่ออัลโบราดาอิงทำนองเพลงเต้นรำที่ตื่นเต้นเร้าใจแบบอัสตูเรียซึ่งก็เป็นดินแดนทางตอนเหนือของสเปน

เป็นบทเฉลิมฉลองพระอาทิตย์ที่กำลังเบิกฟ้าค่ะท่อนที่สองนะคะเป็นลักษณะทำนองแปรหรือ variations โดยทำนองหลักที่เสนอตอนต้นเนี่ยให้บรรเลงด้วยแตรฮอร์นแล้วจากนั้นเครื่องดนตรีต่างๆก็นำทำนองของฮอร์นนั้นมาคลี่คลายออกเป็นทำนองแปรท่อนที่สามนี่กลับมาใช้ทำนองเพลงเต้นรำอัลโบราดาเหมือนในท่อนแรกต่อได้ท่อนที่สี่เป็นท่วงทำนองเพลงจิปซีค่ะก็จะบรรเลงรับส่งกันในหลายเครื่องดนตรีเลยนะคะแล้วจบลงด้วยทำนองเพลงเต้นรำจากนั้นเป็นท่อนปิดท้ายอยู่ในเพลงลีลาเพลงเต้นรำเฟนแดงโกอันร้อนแรงจากดินแดนแถบแอสตูเรียขอเชิญฟัง Capriccio Español ผลงานลำดับที่34ของ Rimsky-Korsakov จากการบรรเลงของ Rotterdam Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย David Zinman ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Capriccio Espanol ผลงานลำดับที่34ของนิโคลายริมสกี้คอร์ซาคอฟนี่เป็นการบรรเลงของ The Rotterdam Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยเดวิดซินแมนต่อก็ได้เพลงสำหรับไวโอลินและออร์เคสตรา Alphanes ผลงานลำดับที่83ของการมีแซงซองส์ค่ะแซงซองส์เป็นนักประพันธ์เพลงเอกชาวฝรั่งเศสจากสมัยโรแมนติกนะคะตัวท่านเองนี่เป็นนักเปียโนฝีมือเลิศด้วยค่ะแต่ท่านก็ได้แต่งเพลงสำหรับเดี่ยวไวโอลินบทย่อมๆไว้หลายบทในลักษณะที่เป็นเพลงโชว์ฝีมือล้วนได้รับความนิยมมากทั้งสิ้นนะคะดังเช่นบทที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีชื่อว่า Alphanes แต่งในปี1887ท่วงทำนองไพเราะเย้ายวนใจมากค่ะมีจังหวะจะโคนแบบเพลงเต้นรำฮาบาเนราออกแสดงครั้งแรกในปี1894ที่กรุงปารีสนะคะแล้วก็ได้กลายมาเป็นเพลงสแตนดาร์ดของเพลงเดี่ยวไวโอลินขั้นสูงเสมอมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะยันนี้เราจะฟังฝีมือเดี่ยวไวโอลินของนักไวโอลินเอกอิตซัคเพิร์ลมันร่วมกับนิวยอร์กฟิลฮาร์มอนิกออร์เคสตราอำนวยเพลงโดยซูบินเมทาขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคืออัลฟานเนสในกุญแจเสียง E major ผลงานลำดับที่83ของกามีแซงซองส์นั่นเป็นการเดี่ยวไวโอลินของอิซักเพิร์มันร่วมกับ The New York Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยซูบินเมธาลำดับต่อไปขอเชิญฟังผลงานของดร.นรงฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติค่ะศาสตราจารย์ดร.นรงฤทธิ์ธรรมบุตรได้ประพันธ์เพลงนี้คือซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และนำออกแสดงในปีพุทธศักราช2561นะคะในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาในเดือนกรกฎาคมปีดังกล่าวปี2561ค่ะโครงสร้างของซิมโฟนีบทนี้เป็นไปตามแบบแผนของซิมโฟนีตะวันตกนะคะคือมี4ท่อนโดยผู้แต่งนำบทเพลงพระราชนิพนธ์3บทของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมทั้งบทพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นพื้นฐานในการประพันธ์ค่ะจึงให้ชื่อบทเพลงนี้ว่าซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เย็นนี้ขอนำเสนอทีละท่อนนะคะท่อนที่1ชื่อราตรีประดับดาวท่อนนี้อยู่ในลีลาจังหวะเร็วค่ะเป็นท่อนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอารมณ์อันรุนแรงลึกซึ้งกำกับไว้ว่า Allegro Appassionato เนื้อหาดนตรีของท่อนนี้อิงอยู่กับทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ราตรีประดับดาวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะแล้วส่งท้ายท่อนนี้ในลีลาเร็วมากเปรียบได้กับลูกหมดของดนตรีไทยนะคะขอเชิญฟังการบรรเลงของวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำนวยเพลงโดยดร.นรอัตจันกล่ำขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือราตรีประดับดาวมูฟเมนต์แรกของซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผลงานของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ค่ะมาฟังท่อนที่สองท่อนที่สองเป็นท่อนแช่มช้าให้ชื่อว่าบุหลันลอยเลื่อนท่อนนี้อิงบทพระราชนิพนธ์บุหลันลอยเลื่อนในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้ารัชกาลที่สองค่ะบรรยากาศอ่อนหวานท่วงทำนองไพเราะลึกซึ้งกินใจท่อนนี้แนวเชลโลเดี่ยวโดดเด่นนะคะขอเชิญฟังฝีมือเชลโลของอาจารย์อภิชัยเลี่ยมทองค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนะคะคือท่อนที่2ของซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่อนบุหลันลอยเลื่อนเชลโลเดี่ยวโดยอาจารย์อภิชัยเลี่ยมทองวงดุริยางค์ที่บรรเลงคือวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำนวยเพลงโดยดร.นรอัตจันทร์กล่ำค่ะต่อกันด้วยท่อนที่3นะคะท่อนที่3นี้มีชื่อว่าเขมรละอองค์กำกับไว้ว่าอันดันทิโนลีลาพอเหมาะไม่ช้าไม่เร็วท่อนนี้สละสลวยงดงามบรรเลงและฟังแล้วทำให้จินตนาการไปได้ถึงลีลาเพลงเต้นรำคือก็เป็นมาตรฐานของท่อนที่3ของซิมโฟนีแบบฝรั่งนะคะการเรียบเรียงเสียงในท่อนนี้ผู้แต่งใช้กลุ่มเครื่องดนตรีกลุ่มเล็กแบบกลุ่มแชมเบอร์ทำให้ฟังดูน่ารักบอบบางขอเชิญฟังการบรรเลงของซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำนวยเพลงโดยดร.นรอัตจันทร์กล่ำขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือท่อนเขมรละอองค์จากซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของอาจารย์ดร.นรงฤทธิ์ค่ะก็มาถึงท่อนสุดท้ายมีชื่อว่าแขกมอญบางขุนพรหมท่อนนี้อิงบทพระนิพนธ์แขกมอญบางขุนพรหมในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจค่ะก็เป็นบทส่งท้ายที่ยิ่งใหญ่ในโครงสร้างแบบ Theme and Variationsโดยมีทำนองแขกมอญบางขุนพรหมเป็นทำนองหลักนะคะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือ movement สุดท้ายของซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่อนแขกมอญบางขุนพรหมค่ะนั่นเป็นการบรรเลงของวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำนวยเพลงโดยดร.นรอัตจันทร์กล่ำค่ะมีเวลาเหลืออยู่สักครู่นะคะขอส่งท้ายรายการด้วยเพลงชมนาถผลงานของอาจารย์อมานัทจันทรวิโรจน์ดอกชมนาถก็เป็นดอกไม้ไทยๆที่ผู้แต่งชอบค่ะวันนี้ฟังการบรรเลงของวงเครื่องสาย Sunrise String Orchestra อำนวยเพลงโดยอาจารย์ภูนโชคกุหลาบวงศ์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่จบลงไปคือชมนาถผลงานของอาจารย์อมานัทจันทรวิโรธบรรเลงโดยวง Sunrise String Orchestra อำนวยเพลงโดยอาจารย์ภูนโชคกุลาบวงค่ะและนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายของรายการในเย็นวันนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้าค่ะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

ปมสอบท้องถิ่นนักวิชาการชี้สอบรวมศูนย์จุดอ่อนทุจริตตั้งแต่ต้นทางค้นเพิ่มบ้านรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังศาลให้ประกันตัวชั่วคราวฐานเรียกรับ 900,000 แลกบรรจุข้าราชการกกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาหวังคืนความเชื่อมั่นตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดนับคะแนนเวเนซุเอลาเดินหน้ากู้แผ่นดินไหวคาดยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงใกล้แตะพันคนแล้ว

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณจำอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระ

0: พระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างตั้งจิตสำรวมกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่หน้าพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเช่นด้านสิทธิมนุษยชนด้วยโครงการกำลังใจในพระดำริช่วยเติมความพร้อมให้กับผู้ต้องโทษได้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมส่วนด้านการบรรเทาภัยพิบัติผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนานนับประการโดยตลอดทั้งวันภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองจัดหมวดลงทะเบียนมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องมีทางเข้าสแกนแยก2ช่องค่ะสำหรับรับสติ๊กเกอร์ติดที่บริเวณอกเสื้อมีสติ๊กเกอร์ริบบิ้นสีดำสำหรับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: และจะมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีดำสำหรับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะจากนั้นขึ้นจากอุโมงค์เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดต่อไปช่างภาพอิสระคนหนึ่งนอกจากที่จะตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพแล้วก็ยังนำพระรูปจำนวนมากที่ถ่ายด้วยตัวเองเป็นพระรูปเมื่อครั้งเสด็จในงานพระราชพิธีต่างๆ4แบบมามอบให้กับประชาชนเป็นที่ระลึกเนื่องจากมีโอกาสถวายงานฉายพระบรมฉายาลักษณ์และพระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เสมอ
2: ส่วนตัวเป็นช่างภาพนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบคำที่บอกว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านคืออยากให้รูปของสถาบันเนี่ยอยู่ในบ้านของทุกๆบ้านรูปมันเป็นอะไรที่ทำให้เราระลึกถึงท่านระลึกถึงความดีที่ท่านทำให้เราหรือพระเมตตาที่ท่านมีให้เราเลยอยากให้ทุกคนมีรูปนี้ก็เลยอัดออกมาพิมพ์ออกมาเพื่อจะมาแจกค่ะ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะส่วนการเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกตินะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังสาวไปไม่ถึงตัวผู้บงการหรือผู้สั่งการค่ะเจอว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่สอบเพื่อให้ได้ตัวละครที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วก็ได้พฤติการทั้งหมดอย่างครบถ้วนนะคะพอลองย้อนกลับไปดูที่ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามคนที่กำลังแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีก็พบว่าการแก้ไขดูจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรค่ะ
1: ค่ะที่บอกว่าไม่ได้ซับซ้อนนั่นเป็นเพราะว่าการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม Paintโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพื้นฐานอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยค่ะผู้สั่งการมีใครบ้างบอกว่าไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่คนที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจอ้างว่าได้รับรายชื่อของผู้สอบที่ต้องแก้ไขให้สอบผ่านมาจากคนคนนึงแล้วส่งมาให้ทางแอปพลิเคชัน LINE ส่วนไฟล์สำเนากระดาษคำตอบที่ต้องแก้ก็จะมี Messenger ที่เอามาส่งให้ค่ะ
3: ก็ต้องมีเฉลยใช่ไหมดูเป็นเฉลย
4: แล้วก็
3: แล้วก็
0: จะเรียกว่าวิธีการศัลยกรรมกระดาษคำตอบได้หรือเปล่านะคะกับกลวิธีแบบนี้แก้ไขสำเนากระดาษคำตอบก็คือเริ่มจากเอาไฟล์

0: ระดับคำตอบมาเทียบกับเฉลยของผู้สอบที่จ่ายเงินเพื่อหาคำตอบที่ผิดแล้วจากนั้นก็ใช้โปรแกรมเพนโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะแต้มสัญลักษณ์สีแดงลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องแล้วไปส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการอีกชุดหนึ่งอีกแผนกก็จะไปทำหน้าที่ฝนทับจุดแดงซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องจากนั้นไปสู่กระบวนการสแกนไฟล์ใหม่กลับเข้าระบบไปค่ะ
1: ทีนี้ชายคนที่ถูกเจ้าหน้าที่สอบถามเนี่ยนะคะเขาเล่าบอกว่าเขามีฮาร์ดดิสก์อยู่2อันฮาร์ดดิสก์สีดำอันนี้ค่ะมีไฟล์ที่ข้างในจะเป็นสำเนากระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบทุกคนย้ำนะคะทุกคนจากทั่วประเทศส่วนฮาร์ดดิสก์สีฟ้าข้างในจะเป็นรายชื่อของคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าคือเป็นชื่อของคนที่สันนิษฐานว่าเป็นคนที่จ่ายเงินนะคะชื่อของคนที่ต้องเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบตามออเดอร์คำถามสำคัญก็คือข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ทั้งสองส่วนเนี่ยใครเป็นคนส่งมาให้ผู้ชายคนนี้กระทำการแก้ไขกระดาษคำตอบชายคนที่ถูกสอบเขาบอกว่าสำเนากระดาษคำตอบในฮาร์ดดิสก์สีดำเนี่ยนะคะจะมีเมสเซนเจอร์มาส่งใครส่งเมสเซนเจอร์มายังไม่บอกส่วนรายชื่อของคนที่จ่ายเงินในฮาร์ดดิสก์สีฟ้าอันนี้มีคนส่งมาให้เขาทางไลน์ค่ะ
2: ตัวนี้สำคัญ
3: ประมาณ6-7วัน
2: รายชื่อคนที่เด็ดต้องแก้คือสีฟ้า
3: ประมาณอาทิตย์กว่า
2: ส่วนอันนี้คือรายชื่อทั้งประเทศ
4: ก็คืออันนี้เขาส่งให้ทางไหนคะ
3: เขาส่งมาให้ทาง Messenger ครับ
4: Messenger ทั้ง2อัน
3: อย่าจับแค่ชี้อันนี้เป็นของผมมีอยู่แล้ว
4: Messenger นี่คือขับรถมาส่งหรือว่าไปกล่องไป
2: สีไอ้แปดได้สีฟ้ากับสีเนี้ยใครเอามาให้
3: อันนี้เขาเอามาให้อันนี้ของผมเอง
4: แล้วเอาอันนี้มาจากไหน
2: แล้วข้อมูลจะได้เอาจากไหน
3: อันนี้เขามีคนส่งมาให้ทางไลน
1: ์สรุปมีออเดอร์มีคนส่งไลน์มาให้ว่าต้องเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบให้ใครแล้วระบุชัดเจนเลยว่าจะให้ใครได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะสอบผ่านนะคะแสดงว่ามีคนสั่งการนะคะเจ้าหน้าที่สอบถามต่อบอกทำมานานหรือยังผู้ชายคนนี้ตอบว่าทำมาประมาณ 6-7 วันหรือประมาณสัปดาห์กว่าๆค่ะ
0: ทีนี้ต้นตอจริงๆของการจัดสอบที่ทำให้เกิดการทุจริตกันครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนระบบการสอบให้ส่วนกลางดำเนินการแทนท้องถิ่นเกิดขึ้นมาในช่วงปี2560ตามประกาศของคสช.ตอนนั้นเกิดการทุจริตสอบที่จังหวัดมหาสารคามก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าเจตนาจะเป็นการแก้ปัญหาแต่นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นมองว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเดิมเลยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่า
5: ถ้าเดิมพูดง่ายก็คือนายกอ่ะคืออำนาจมันอยู่ที่มันนายกใช่ไหมถ้าคุยนายกรู้เรื่องนายกเอาตำแหน่งมาขายเงี้ยแล้วนายกก็ไปดีลกับคนที่เขาคนที่มาจัดสอบให้เงี้ยมันก็ใช่ไหมเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปด่านายกไม่ได้แล้วมันอำนาจมันถูกดึงกลับไปที่ส่วนกลางแล้วนะหมายความว่าไอ้ตัวโครงข่ายเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเครือข่ายส่วนกลางซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองไงมันก็จะเป็นพวกข้าราชการพวกอะไรที่เขารู้เส้นสนกลไกเงี้ยเนาะทีนี้เขาก็ไม่สนแล้วไงเขาก็มาใช้กระบวนการตอนประกาศผลสอบแทนอะขั้นตอนหลังจากสอบเสร็จอะคือเปลี่ยนชื่อพูดง่าย
0: นายกที่ว่าอาจจะหมายถึงนายกอบต.นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะคะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าพบหลังจากเปลี่ยนระบบก็คือท้องถิ่นหลายแห่งขาดแคลนบุคลากรอย่างหนักเพราะว่าต้องรอการบรรจุจากส่วนกลางซึ่งจะต้องรอจัดสอบทั่วประเทศแล้วทิ้งระยะเวลานานค่ะ
1: สรุปจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ตั้งเอาไว้เป็นประเด็นหลักสำหรับการทุจริตการสอบข้าราชการหรือว่าพนักงานท้องถิ่นนะคะใครเป็นคนสั่งการใครเกี่ยวข้องบ้างตัวกระดาษคำตอบเนี่ยหลุดออกมาจากส่วนไหนต้องมีคนรับผิดชอบแน่ๆก็ยังไม่ชัดเจนว่าหลุดออกมาได้อย่างไรนะคะแต่ก็มีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆอีกหนึ่งคำถามที่ตั้งคำถามกันเอาไว้แล้วก็มีข้อสังเกตกันมากก็คือการเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบที่ถูกจับได้ในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจริงๆแล้วมันมีแค่เฉพาะที่นนทบุรีหรือว่ามันมีจุดอื่นด้วยกันแน่ทีนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีผู้เสียหายประมาณ20กว่าคนอ้างว่าเมื่อปี2565ถูกสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งบอกว่าจะช่วยให้สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานราชการได้นะคะก็มีการเรียกรับเงินกันไปรายละ 150,000 บาทไปจนถึง300,000 บาทแล้วก็ให้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแต่

0: รากฏว่าสุดท้ายสูญทั้งเงินแล้วก็ไม่ได้รับการบรรจุตามที่กล่าวอ้างด้วยค่ะนี่เป็นหลักฐานการโอนเงินและสัญญาเงินกู้ที่ทำขึ้นระหว่างผู้เสียหายกับนายสมยศคนนี้เป็นอดีตข้าราชการครูที่ผันตัวเองมาเปิดสถาบันติวเตอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกหลอกให้โอนเงินคนละ 150,000 บาทไปจนถึง 300,000 บาทเนื่องจากนายสมยศระบุว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านและบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีการเปิดสอบได้แล้วก็ได้ทำสัญญาเงินกู้เพื่อให้ผู้เสียหายมั่นใจค่ะว่าถ้าไม่มีรายชื่อผู้สอบผ่านก็ยังมีสัญญาเงินกู้ที่สามารถเอาไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้หนึ่งในผู้เสียหายเล่าบอกว่าเมื่อประมาณปี2565ก็เข้าไปติวที่สถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งที่มีทั้งอดีตข้าราชการครูและระดับผู้บริหารร่วมติวผ่านทางออนไลน์มีการเรียกเก็บค่าติวคอร์สละ 8,000 ถึง 10,0005,000 บาทขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาการติวหลังจากนั้นก็เริ่มหลอกด้วยการชักชวนผู้จ่าโน้มน้าวให้จ่ายเงินบางคนต้องไปกู้เงินสหกรณ์มาจ่ายให้สุดท้ายไม่มีรายชื่อผู้สอบผ่านค่ะ
1: เชิญชวนเราว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักนะเขาสามารถฝากได้เขาขอ100,000-150,000อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็สอบแล้วก็จะเอามาให้แกก็จะเอาหนังสือมาติวให้เราตอนเย็น
2: และไอ้
1: แล้วก็จะส่งสัญญาณส่ง
3: ครั้ง
1: ไปหนึ่งครั้ง
4: สัญญาณนี
3: ้เขาเรียกเท่าไหร่นะตอนนั้น
1: ของขวัญนี้ตอนนั้นเรียก150,000ค่ะ
3: 150,000จ่ายไปกี่รอบคะ
1: จ่ายรอบเดียวเลยค่ะ
2: หมด
3: เป็นการโอนหรือเป็นเงินสดคะ
1: เป็นการโอนค่ะ
0: นายธนวัฒน์นรีรัมย์ค่ะเจ้าของสถาบันติวเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าขบวนการเรียกรับเงินมีการทุจริตกันหลากหลายรูปแบบทั้งการใช้อุปกรณ์ช่วยโกงส่งคนในขบวนการเข้าไปร่วมสอบด้วยเพื่อให้สัญญาณคำตอบส่งซิกนะคะรวมไปถึงพฤติการของการนำข้อสอบหรือว่าคำตอบมาให้ล่วงหน้ามีการจดโพยและอาจมีการซื้อขายหรือประมูลสิทธิ์ในตำแหน่งข้าราชการพนักงานราชการก่อนนำมาขายต่อให้กับผู้สมัครสอบซึ่งเฉพาะในกลุ่มที่มาร้องเรียนเนี่ยค่ะมีมากถึง23คนมูลค่าความเสียหายรวมแล้วหลายล้านบาทค่ะ
5: กลุ่มผู้นะครับกำลังเรียนจบใหม่ก็อยากจะสอบราชการเนาะก็เลยมาติวปรากฏว่าก็แนะนำติวปกติอยู่ประมาณสัก 15,000 บาทนะครับอาจจะเป็นสูตรระยะยาวระยะสั้นก็แล้วแต่พอเข้ามาสู่กระบวนการติวตามหลักสูตรแล้วก็จะมีข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือทางด่วนก็คือทางรัฐที่จะไปสู่เป้าหมายเร็วขึ้นนะครับโดยวิธีจ่ายเงินเพิ่มตั้งแต่ 150,000 บาท 200,000 300,000 แล้วแต่นะครับ
0: นายธนวัฒน์ยังระบุด้วยค่ะว่าขบวนการโกงสอบราชการยังส่งผลกระทบต่อสถาบันติวเตอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปกติก็จะเปิดติวเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับคนที่ต้องการจะสอบเข้ารับราชการนะคะให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองจริงๆเพื่อเป็นข้าราชการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องติวแต่ปรากฏว่าขบวนการทุจริตสอบราชการมีการใช้ทางลัดเกิดขึ้นจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับสถาบันติวเตอร์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงและผู้ร่วมขบวนการทุกคนที่ร่วมในการกระทำการทุจริตการสอบค่ะ
6: คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังเป็นที่พูดถึงนะคะได้ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วจะหาทางป้องกันกันอย่างไรคือถ้าพิจารณามองลงไปให้ลึกมากขึ้นนะคะจะพบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเกิดเป็นวงจรซ้ำๆตั้งแต่ห้องเรียนไปจนถึงห้องทำงานค่ะขบวนการโกงที่ได้เห็นจนชินตาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วัยเรียนนะคะอย่างในภาพเหตุการณ์เป็นกรณีที่ผู้ปกครองยอมจ่ายแปะเจี๊ยะยอมให้บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนดังมีทั้งระดับอนุบาลประถมมัธยมแล้วถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยก็เคยเกิดทุจริตสอบหลายครั้งทั้งจ้างคนมาสอบแทนลอบนำข้อสอบออกจากห้องสอบใช้หูฟังไร้สายใช้กล้องจิ๋วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งคำตอบมาจากภายนอกอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยรังสิตตรวจพบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำข้อสอบกลายเป็นข่าวใหญ่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการโกงสอบด้วยเทคโนโลยีทีนี้เมื่อเข้าสู่การสอบเพื่อประกอบวิชาชีพก็จะมีเรื่องการรั่วไหลของข้อสอบการซื้อขายกระดาษคำตอบการจ้างทำข้อสอบวงการตำรวจนั้น

0: มีหลายกรณีเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นทุจริตสอบนาย10ซึ่งก็เคยถูกสอบสวนตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากในเรื่องนี้นักวิชาการอิสระด้านสังคมศาสตร์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมาธิการพัฒนาการเมืองระบุถึงการทุจริตว่าเป็นวงจรผลิตซ้ำเกิดขึ้นทุกระดับเป็นผลจากระบอบอุปถัมภ์ที่ฝังรากในสังคมค่ะ
1: สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากการที่เราอยู่กันแบบอุปถัมภ์นะครับอุปถัมภ์ค้ำชูมีสินบนใต้โต๊ะนะครับมีการจ่ายสวยนะครับตั้งแต่ระดับชุมชนมาถึงระดับประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยคำว่า Deep State เนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับ เราแม้แต่การเลือกตั้งเราก็มีการหัวกัน
0: ทางออกที่จะแก้ปัญหานี้นอกจากจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนะคะยังต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่ายังมีอีกส่วนสำคัญก็คือหน่วยงานราชการต้องเปิดเผยและโปร่งใส
1: ควรจะนำเครื่องมือสมัยใหม่เช่นเรื่อง AI การใช้อัลกอริทึมประมวลผลเนี่ยเข้ามาใช้งานตั้งแต่การประมูลงานการจัดซื้อจัดจ้างการเปรียบเทียบราคาหรือแม้กระทั่งการควบคุมการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่การมีกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดหรือมีการประมวลผลโดย AI ด้วยวิธีการต่างๆอีกทั้งเราต้องบังคับให้หน่วยงานเนี่ยเปิดเผยข้อมูลที่อัลกอริทึมจะสามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับหากหน่วยงานใดไม่เปิดเผยก็จะถูกลงโทษตามสายการบังคับบัญชาน
0: ายวราก็เสนอให้สร้างกลไกด้านกฎหมายนะคะป้องกันการฟ้องปิดปากกระตุ้นให้ประชาชนกล้าที่จะแจ้งข้อมูลการทุจริตทุกระดับมีเงินรางวัลชี้เป้าผู้กระทำผิดพร้อมกับสร้างมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสก็น่าจะทำให้กลโกงต่างๆนั้นลดลงค่ะ
2: การย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าบิ๊กภูเก็ตเกิดขึ้นพร้อมๆกับการจับกุมตรวจสอบเรื่องการโกงข้อสอบหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะในไทม์ไลน์ไล่เลี่ยกันปรากฏว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ถูกตำรวจปปป.นำหมายจับไปควบคุมตัวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะล่าสุดนายรุ่งเรืองก็ได้รับการประกันตัวแล้วค่ะแต่กรณีของนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตนี้เป็นการถูกกล่าวหาว่าเขาไปเรียกรับเงินจากอส.นะคะรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในการสอบบรรจุรับราชการเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและภรรยาขึ้นรถยนต์กระบะซึ่งมีคนขับเข้าไปจอดรอหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลานะคะหลังได้รับการประกันตัวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะก่อนที่รถยนต์กระบะคันดังกล่าวจะขับออกไปมีรายงานบอกว่าการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลวันนี้นายรุ่งเรืองใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัวและศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตและปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวมีโทษปรับ 100,000 บาทนะคะหากเข้าไปยุ่งเหยิงยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานจะถอนประกันและจะนำตัวกลับมาควบคุมตัวอันนี้คือเงื่อนไขที่ศาลตั้งนายรุ่งเรืองถูกตำรวจปปป.ควบคุมตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังตำรวจเข้าไปควบคุมตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายที่เป็นอส.จำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทนะคะเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาคดีนี้นายรุ่งเรืองถูกผู้เสียหาย3คนเข้าแจ้งความกับตำรวจปปป.เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาให้ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองค่ะโดยทั้ง3คนอ้างว่าเมื่อวันที่15มีนาคมปี2568เป็นอส.อยู่ในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและได้เข้าพบกับนายรุ่งเรืองที่บ้านพักในจังหวัดสงขลาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากรู้จักกับนายรุ่งเรืองสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอสุไหงป่าดีค่ะ
0: ทางผู้กล่าวหานั้นอ้างว่าตัวนายรุ่งเรืองอ้างบอกรู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาททั้ง3คนรวบรวมเงินจำนวน 900,000 บาทใส่ซองให้กับลูกน้องคนสนิทของนายรุ่งเรืองทีนี้ต่อมาทั้ง3คนไปสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ศูนย์สอบภาคใต้เขต1

0: ถึงวันสอบปรากฏว่าไม่มีรายชื่อเข้าสอบก็เลยโทรศัพท์หานายรุ่งเรืองนายรุ่งเรืองบอกว่าทราบเรื่องแล้วและให้รอสอบครั้งหน้ารับปากจะคืนเงินให้จากนั้นวันที่14มีนาคม2569ผู้เสียหายอ้างว่านายรุ่งเรืองโอนเงินเข้าบัญชี1ล้านบาทส่วนเงินโอนมาเกิน 100,000 บาทนั้นก็โอนกลับคืนให้นายรุ่งเรืองก็มีการโอนกลับไปนะคะ
1: การเข้าแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้ค่ะผู้เสียหายอ้างว่าเนื่องจากรู้จักถึงพฤติกรรมของนายรุ่งเรืองเกี่ยวกับการเรียกรับเงินและเกรงว่าเงินที่นำมาคืนอาจจะเป็นเงินของผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกเรียกรับเงินจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินหรือยอมจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบและดำเนินคดีตามมาตรา157นะคะล่าสุดก็มีรายงานว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.ลงพื้นที่ไปที่หมู่หนึ่งตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาไปตรวจค้นที่บ้านของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเบื้องต้นจนถึงเวลานี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าพบหลักฐานอะไรบ้างค่ะ
0: ที่จังหวัดภูเก็ตยังมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะอยู่นะคะและคณะกรรมการปปช.วันนี้ลงพื้นที่ไปศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการบุกรุก3หาดที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นการไปรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารวมถึงผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะไปเอื้อประโยชน์ของหน่วยงานราชการในพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่รวมไปถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะจุดแรกที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือหาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดนะคะนี่เป็น1ใน3หาดที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายตรวจยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตก็เป็นตัวแทนของกรมป่าไม้อธิบายผังพื้นที่หาดฟรีดอมหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นและยึดคืนพื้นที่สาธารณะที่พบการบุกรุกป่าและแอบอ้างสิทธิ์นส.3ใช้แสวงหาผลประโยชน์และเรียกเก็บค่าเข้าหาดจำนวน100บาทถึง300บาทต่อคนการตรวจยึดพื้นที่นั้นทำไปได้แล้วประมาณ63ไร่นะคะโดยเป็นพื้นที่บุกรุกที่มีการดำเนินคดีและการจับกุมผู้กระทำผิดรวม23คดีเบื้องต้นประกาศเป็นเขตป่านันทนาการไปแล้ว41ไร่รวมไปถึงทางบริเวณหน้าหาดเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเปิดโอกาสให้ประชาชนเดินทางเข้าใช้พื้นที่สาธารณะได้ฟรีค่ะ
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าหาดบางเทาหาดนุ้ยและหาดฟรีดอมเข้าข่ายความผิดตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นกำชับไปยังทุกหน่วยงานให้บูรณาการเร่งรัดคดีอย่างเด็ดขาดและฟื้นฟูสภาพป่าพร้อมทั้งให้ศึกษามาตรการป้องกันการบุกรุกซ้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ
2: กรอบเวลายังไม่ได้กำหนดครับเนื่องจากเมื่อวานประชุมที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็ได้แจ้งในที่ประชุมแล้วว่าเราต้องการเอกสารอะไรบ้างหลังจากได้เอกสารมาทั้งหมดซึ่งเมื่อวานก็ได้แจ้งในที่ประชุมนะครับว่าให้นำส่งให้กรรมธิการภายใน15วันได้ถามว่าสะดวกไหมพร้อมไหมที่ประชุมก็แจ้งว่าพร้อมโดยทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้รวบรวมทุกหน่วยงานแล้วก็นำส่งให้กรรมธิการภายใน15วันหลังจากที่เรารับ15วันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วก็ในระหว่างนั้นผู้ดำรงตำแหน่งมีใครบ้างเนื่องจากอาจจะมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติทุจริตเราก็จะดำเนินการต่อไปครับ
0: การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเพื่อติดตามกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและย้ำจุดยืนของรัฐบาลที่จะจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะ

0: ี้เป็นวันสำคัญของคนกรุงเทพและพัทยานะคะก็จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกากกต.ยืนยันความพร้อมเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสำคัญที่กำลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ในมุมของประธานกกต.เน้นย้ำบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นความหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกกต.เรียกคืนความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็เน้นย้ำเรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะคะเป็นไปอย่างเข้มข้นเข้มงวดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจความพร้อมสถานที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาและวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิกรุงเทพมหาคณะกรรมการโดยเฉพาะช่วงการนับคะแนนกกต.จึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมให้ความรู้กปน.อย่างเข้มข้นเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ถือเป็นความหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกกต.โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งจะผ่านไปได้ด้วยดีมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดพร้อมคาดหวังค่ะว่าหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกทม.ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ70ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ
1: ก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี65นะครับประชาชนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 60% นะครับในครั้งนี้ก็อยากเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกทม.ทุกคนนะครับอยากให้มาใช้สิทธิ์นะครับท่านออกมาเลือกนะครับท่านผู้ว่าแล้วก็สก.เพื่อไปพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับคิดว่าประมาณสัก 70% นะฮะก็พอใจนะ
0: ประธานกกต.ยืนยันว่าการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างไม่เป็นทางการพร้อมทั้งระบบแล้วนะคะและคาดว่าจะรู้ผลเบื้องต้นประมาณ21นาฬิกาพร้อมฝากไปถึงผู้สมัครทุกคนบอกว่าประเด็นเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหากมีข้อร้องเรียนและกกต.วินิจฉัยว่ากระทำผิดจริงอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีค่ะ
2: ไปดูความพร้อมการจัดการเลือกตั้งที่เมืองพัทยานะคะมีกปน.จาก4เขตเลือกตั้งที่ไปรับหีบบัตรคูหาอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้วนะคะจุดที่ไปรับก็คือภายในศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปเตรียมคูหาเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทางปลัดเมืองพัทยาในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยายืนยันถึงความพร้อมที่จะมีขึ้นมีการอบรมกปน.ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนับและการกรอกคะแนนค่ะสำหรับการนับคะแนนเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบณหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยนะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการนับคะแนนน่าจะเสร็จสิ้นช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาแต่บอกว่าจะไม่กดดันเรื่องเวลาจะต้องเน้นความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์พัทยาคอนเน็กค่ะ
3: มีการพูดคุยกันแบบคร่าวๆไว้นะครับว่าประมาณ2ทุ่มน่าจะจบแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกดดันทีมงานว่าถ้าจะเลท2ทุ่มไปก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยความผิดพลาดส่วนหนึ่งเนี่ยในการนับคะแนนเพราะว่าถูกกดดันจะต้องทราบผลภายในวันนี้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มีความเครียดเกิดผิดถูกๆนะครับเที่ยวนี้เราก็เพียงแต่ว่าตั้งธงไว้แต่ว่าถ้าจะเลทออกไปด้วยเหตุและผลเนี่ยไม่ได้ขัดข้องอะไร
0: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา4ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยเลือกตั้งนะคะโดยกำหนดให้หน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยตั้งอยู่ภายในอาคารทั้งหมดโดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดและมัสยิดไม่มีการใช้เต็นท์ค่ะเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนรวมถึงประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลเรื่องระบบกระแสไฟฟ้าประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นพิเศษค่ะ
2: ก่อนจะถึงวันลงคะแนนซึ่งเป็นวันสำคัญวันพรุ่งนี้นะคะเราย้อนไปดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมาทั้งหมด17คนแต่เป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งเลย

0: ยเนี่ย9คนนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกปี2518ทีนี้ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าคนไหนที่กำลังจะได้รับการเลือกตั้งออกมานะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นชาวกทม.ต้องการจากผู้ว่าคนใหม่เนี่ยมันคงมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันคุณอัฟรัน อับดุลเลาะห์ได้ไปสอบถามหลายคนมีเสียงสะท้อนมากมายใช่ไหมคะสำหรับเรื่องที่คนกทม.ต้องการ
1: ถูกต้องครับมีหลากหลายความคิดเห็นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับเราเห็นทั้งการประชันการปราศัยนะครับแล้วก็ป้ายหาเสียงของผู้สมัครเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคำถามสำคัญของค่ำคืนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ว่าผู้สมัครต้องการทำอะไรนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ที่กรุงเทพจริงๆเขาต้องการผู้สมัครหรือว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครแบบไหนนะครับโจทย์ของคนกรุงเทพเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากเดิมที่เน้นเรื่องของอภิมหาโปรเจกต์นะครับวันนี้คนกรุงเทพมองหาผู้ว่าที่สามารถแก้ปัญหาที่จับต้องได้จริงเรื่องอะไรบ้างนะครับผมไปสำรวจมานะครับดูเรื่องแรกนะครับปัญหาปากท้องนะครับนี่เป็นเรื่องแรกนะครับพื้นที่ทำกินค่าครองชีพในกรุงเทพที่พุ่งสูงขึ้นนะครับพ่อค้าแม่ค้าอยากได้ผู้ว่าที่จัดระเบียบทางเท้าแต่ต้องไม่ปิดทางไม่ปิดโอกาสคนทำมาหากินสำหรับคนจนนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องของผังเมืองแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมนะครับปัญหาซ้ำซากในกรุงเทพมหานครน้ำท่วมทีไรนะครับก็มีการน้ำรอระบายนะครับเจอมรสุมทุกครั้งก็น้ำรอการระบายทุกครั้งนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือการเดินทางไม่ใช่แค่ด้วยรถไฟฟ้าแต่ว่าทางม้าลายทางเท้าที่ปลอดภัยแล้วก็รถเมล์ที่ทั่วถึงด้วยนะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนกรุงเทพนะครับแล้วก็คนต่างจังหวัดที่เขาทำงานอยู่ในกรุงเทพจริงๆไปฟังเสียงของพวกเขาว่าเขาต้องการผู้บริหารกรุงเทพมหานครแบบไหนกันแน่ครับตรวจความเห็นของคนกรุงเทพมหานครย่านจตุจักรกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางจากรถเมล์ไปรถไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นย่านที่มีสวนสาธารณะมีการค้าขายกันอยู่ที่นี่จำนวนมากนะครับว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพต้องการที่จะส่งต่อเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้กับใครครับผู้ว่าที่มีนโยบายแบบไหนหรืออยากจะได้ผู้ว่าที่มีลักษณะเป็นแบบไหนในมุมมองในอุดมคติของเราครับ
2: นโยบายคงเป็นเรื่องที่จับต้องได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่อะไร
1: ในปัจจุบันเช่นอะไรบ้างเท่าที่เราเห็น
2: เช่นถ้าอย่างเป็นเห็นปัญหาในกรุงเทพก็จะเรื่องรถติดเรื่องน้ำท่วมอะไรที่เป็นปัญหาคลาสสิกที่ทั่วไปใช่ไหมคะก็อาจจะดูเรื่องของการวิธีแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นำเสนอ
1: เราคาดหวังไม่กับโปรเจกต์หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่ไหมหรือจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริง
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาได้จริงจะดีกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเกินไปแต่ว่าก็สิ่งที่ถูกต้องทุกคนจะต้องทำคนในกรุงเทพควรจะได้รับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับ
1: ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนานหรือยังครับ
4: หลายปีแล้ว
1: อีกไม่กี่วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม. อยากได้ผู้ว่าแบบไหนครับ
4: อยากได้ผู้ว่าคนดีคนมีน้ำใจคนไม่ละแกประชาชน
1: เช่นอะไรบ้าง
4: เช่นทำมาหากินค้าขายบนทางเท้านั่นแหละคือผู้ว่าแน่นอน
1: คาดหวังอยากจะได้ผู้ว่าที่ให้โอกาสคนค้าขาย
4: ครับผมได้ให้โอกาสคนค้าขายครับผม
5: ก็อยากได้แบบค้าขายได้แบบพูดตรงๆอ่ะ
1: แบบค้าขายได้ยังไงอ่ะ
5: ก็แบบนี้เลย
1: อ๋อก็คือยังสามารถตั้งแผง
5: ยังตั้งได้เป็นบางที่เป็นบางจุด
6: ขอให้แบบมีพื้นฐานที่คิดแทนคนเมืองคนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว
1: ก็ในมุมมองของเราอยู่กรุงเทพมานานเห็นปัญหาอะไรบ้างที่จนถึงวันนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได
6: ้น่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมครับก็น่าจะยังมีเหตุอยู่ก็มีพัฒนาขึ้นมาบ้างช่วงหลังแต่ก็ยังอยู
1: ่กรุงเทพมหานครไม่ได้มีแค่คนกรุงเทพเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีประชากรแฝงที่มาใช้แรงงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตามหาความฝันนะครับแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็ตามแต่พวกเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายของกรุงเทพมหานครดังนั้นเสียงของพวกเขาก็มีความหมายเช่นกันครับ

0: เยอะ
1: ครับ
2: บางทีถ้าแบบกลับบ้านมืดมากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะอันตรายก็อยากจะให้แบบมีนโยบายดูแล
3: นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้ได
0: ้สำหรับชีวิตประจำวันที่อยู่แถวนี
2: ้ใช่ค่ะ
4: ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่คนกรุงเทพสะท้อนออกมาไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นพวกเขาไม่ได้ต้องการคนที่มาแก้ไขปัญหาได้เพียงแค่วันเดียวนะครับแต่ต้องการผู้บริหารมืออาชีพที่เข้ามาทำงานจริงจังแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยที่อุดตันมานานและเข้าใจความเป็นคนเมืองอย่างแท้จริงครับย้ำอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569นะครับ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นครับเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกอนาคตของกรุงเทพมหานครด้วยมือของพวกคุณเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ไทย PBS ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันนะครับทั้งที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งแล้วก็จุดนับคะแนนเสียงด้วยนะคร
2: ับ พรุ่งนี้คุณอัฟนันไปรายงานข่าวในจุดไหนนะคะ
4: ถูกต้องครับพรุ่งนี้อยู่ที่จุดนับคะแนนเสียงที่ศูนย์อำนวยการที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครครับ
5: ติดตามคุณอัฟนันได้ด้วยใช
6: ่ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะส่วนคุณผู้ชมติดตามรายการพิเศษของไทย PBS นะคะ Next Station ค่ะอนาคตกรุงเทพนะคะรายการพิเศษของเราเริ่มขึ้นในเวลา16 นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะทราบผลคะแนนนะคะเราจะรายงานทุกความเคลื่อนไหวและทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งเราก็จะเริ่มรายงานผลแล้วก็มาลุ้นผลการเลือกตั้งร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะวันจันทร์นี้ค่ะกกต.นัดประชุมพิจารณาคดีหัวเลือกสบ.ปี2567เป็นนัดที่4จากทั้งหมด12 นัดนะคะประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นวารินยอมรับถึงแรงกดดันที่มีอย่างรอบด้านแต่ยืนยันค่ะว่าแรงกดดันนั้นไม่ส่งผลต่อการทำงานบอกว่าจะไม่ยื้อแล้วก็จะรอบคอบในทุกมิติค่ะการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี67ตามกระบวนการไต่สวนขั้นสุดท้ายของกกต.นายณรงค์กลั่นวารินบอกว่าวันจันทร์นี้จะประชุมเป็นนัดที่4จากไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน12 นัดซึ่งตอนนี้ประชุมไปแล้ว3 ครั้งยืนยันได้ว่าจะดำเนินการเสร็จทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีการยื้อด้วยการขยายเวลาออกไปอีกอย่างแน่นอนและแม้จะยอมรับว่าแรงกดดันรอบด้านแต่บอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเว้นแต่การพิจารณาที่ต้องรอบคอบค่ะเพราะว่ากกต.ไม่ใช่แค่ไปรษณีย์ส่งเรื่องแต่ต้องทำหน้าที่สืบสวนและวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนยื่นต่อศาลฎีการวมถึงล่าสุดที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแถลงเปิดหลักฐานเพิ่มตอนนี้ก็อยู่ในสำนวนหลักฐานแล้วค่ะ
7: คือที่จริงหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสำนวนนะครับผมไม่ได้มีโอกาสดูนะฮะว่าคุณภริศเขาพูดอะไรแต่ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าหลักฐานทั้งหมดในสำนวนต้องถูกหยิบยกเข้ามาพิจารณาประกอบหลักฐานมันมีเยอะแยะนะครับพยานบุคคลพยานเอกสารวัตถุพยานพยานทางวิทยาศาสตร์เส้นเงินโทรศัพท์เราพิจารณาหมดนะครับพิจารณาทุกด้านนะครับ
8: กดด
7: ัน
8: ไหมคะ
7: ท่านไม่ครับผมไม่กดดัน
8: เพราะว่าทางฝั่งของ ที่กกต.
7: ไม่เพราะถือว่าผมทําตามหน้าที่ทําในกรอบของกฎหมายไม่กดดันฮะแต่ก็ทําตามหน้าที่ฮะไม่กดดันถ้ากดดันก็ลาออกไปแล้ว
6: สำหรับข้อมูลที่นายภริศแถลงล่าสุดก็คือการเปิดคลิปภาพเชื่อมโยงนักการเมืองจังหวัดนครพนมและภาพกลุ่มบุคคลในโรงแรมแห่งหนึ่งและภาพการรวมตัวของผู้สมัครสว.กลุ่มหนึ่งกรณีแนะนำตัวจัดทำโพยและสัญญาว่าจะให้ด้วยการแลกคะแนนกับผลประโยชน์ที่เป็นเงินจำนวน300,000 บาทนะคะส่วนแนวทางการลงมติของกกต.คดีหัวเลือกสว.มี3 แนวทางก็คือเป็นไปตามอนุวินิจฉัยค่ะซึ่งมีรายงานว่ายกคำร้องหรือเป็นไปตามอนุสืบสวนและไต่สวนกลางก็คือพบความผิดส่งฟ้องทั้งหมด229 คนและสุดท้ายแนวทางที่3ก็คืออาจจะชี้ความผิดเป็นรายบุคคลเฉพาะบุคคลโดยนับตั้งแต่วันเลือกสว.ปี67ถึงวันนี้ร่วม2 ปีแล้วนะคะและคาดว่าสุดท้ายแล้วกกต.จะชี้ขาดได้ก่อนวันที่9 กันยายนนี้ค่ะ
9: เหตุการณ์ประกบยิงอส.ซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงปัตตานีก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุนะคะหลังจากที่ได้รับภาพวงจรปิดแล้วก็ตัวผู้ต้องสงสัยลงมือก่อเหตุไปเรียบร้อยแล้วอีกคดีนึงค่ะคดีที่ผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10 คนดักเผาระ

0: บรรทุกข้าวสารที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาตอนนี้ทางตำรวจนะคะเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นบ้านกาโสดตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะเป็นการเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดหลังจากช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนแต่งกายชุดสีดำพร้อมอาวุธปืนยาวใช้รถยนต์4คันปิดล้อมรถบรรทุก10ล้อบริษัทจั่วหลีฮวดซึ่งบรรทุกข้าวสารจำนวน250กระสอบพร้อมกับสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารแห
1: ้
0: งระหว่างที่กำลังเดินทางไปส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจากนั้นมีการบังคับคนขับและผู้โดยสารซึ่งเป็นสามีภรรยาลงจากรถแล้วจุดไฟเผารถเสียหายไปทั้งคันในที่เกิดเหตุพบซากรถบรรทุก10ล้อสร้างกระสอบข้าวสารแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนะคะเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยความระมัดระวังเกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะลอบวางระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เชื่อว่าเป็นฝีมือผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเป้าหมายก็เพื่อสร้างสถานการณ์และแสดงศักยภาพของกลุ่ม
2: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ปืนพกสั้นประกบยิงนายอับดุลเลาะยามาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับจากส่งลูกไปโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงบอกว่าจากการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบพยานแวดล้อมโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆล่าสุดสามารถเก็บภาพของผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางก่อนเกิดเหตุยิงอส.ได้แล้วค่ะ
0: ในภาพนั้นปรากฏเป็นผู้ต้องสงสัย2คนนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะผู้ที่ขับขี่แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือผู้นั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าฮิญาบผืนใหญ่ปิดบังอำพรางใบหน้าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายๆกับผู้ชายนะคะแล้วก็มีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายด้วยเจ้าหน้าที่มีการแกะรอยตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ค่ะ
2: มะคุเทศก์เป็นหนึ่งในอาชีพสงวนของคนไทยนะคะแต่ว่าเวลานี้พบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากกำลังลักลอบทำงานนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่เคยไปเชียงใหม่ไปเที่ยวหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่เคยสังเกตเห็นหรือไม่เพราะว่ามีรายงานว่าที่เชียงใหม่มีไกด์เถื่อนหรือมักคุเทศก์เถื่อนเกิดขึ้นนะคะตำรวจท่องเที่ยวไปเจอว่ามีชาวเมียนมาลักลอบทำธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะลองติดตามพฤติการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ได้หลักฐานสำคัญมาใช้ในการประกอบสำนวนคดีนะคะขณะที่นายกสมาคมมักคุเทศก์เชียงใหม่บอกว่าไกด์ต่างชาติมีกลยุทธ์ในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบและจับกุมและขอให้ตำรวจกวดขันจับกุมอย่างเข้มงวดค่ะคลิปภาพหญิงชาวเมียนมานำชาวเมียนมาเดินทางท่องเที่ยวบริเวณประตูท่าแพแล้วก็ที่วัดพระธาตุดอยคำไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะรูทนี้โดยเป็นการอำนวยความสะดวกมีการบรรยายให้ความรู้จัดการเรื่องอาหารการกินจองโรงแรมให้ด้วยนี่เป็นภาพหลักฐานที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2บันทึกได้และใช้ในการแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทำได
3: ้ Is she alright?
4: Yes.
2: ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่ามีคนไทยเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่โดยระบุว่าผู้ต้องหาเหล่านี้มีถิ่นพำนักอยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยวีซ่าติดตามบุตรใช้ชื่อของตัวเองตั้งชื่อบริษัทแล้วก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นคนเป็นช่องทางโฆษณาท่องเที่ยวแม้จะอ้างว่าเพิ่งเดินทางมาเชียงใหม่เป็นครั้งที่2แต่ดูจากพฤติกรรมและหลักฐานอื่นๆแสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์สูงในการทำธุรกิจมีข้อมูลในการนำเที่ยวขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลว่ามีคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
1: ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นว่าจะเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหรือว่าคนเครือข่ายอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเท่าที่เบื้องต้นเนี่ยที่ตรวจสอบเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุเพียงคนเดียวครับใช้ชื่อธนาคารของตัวเองใช้ชื่อในการจองก็ใช้ชื่อตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้าจะมีในเรื่องของคนอื่นมาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการหารถหายานพาหนะมาให้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ขออนุญาตอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับ
0: นางพิกุลเรืองชัยนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่บอกว่ามัคคุเทศก์เถื่อนชาวเมียนมารวมถึงชาวต่างชาติอื่นๆในเมืองเชียงใหม่นั้นมีมานานแล้วนะคะส่งผลให้มัคคุเทศก์ไทยตกงานแต่การดำเนินคดียังทำได้ยากเพราะมัคคุเทศก์ต่างชาติจะมีกลยุทธ์การหลบเลี่ยงกฎหมายยกตัวอย่างเช่นไม่ทำการบรรยายทัวร์ในจุดท่องเที่ยวแต่จะบรรยายข้อมูลบนรถบัสหรือรถตู้ก็เลยต้องการให้ภาครัฐเข้มงวดกวดขันและมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นทั้งกับคนต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายรวมไปถึงคนไทยที่ไปให้ความร่วมมือหรือเป็นนอมินีค่ะ
3: ก็อยากให้ขยายผลให้เข้มงวดแล้วก็ตรวจไปเรื่อยๆค่ะในช่วงนี้เพราะมัคคุเทศก์ไทยทำงานน้อยก็ถือเอาโอกาสนี้ไปกวดขันแล้วก็เข้มข้นกับการตรวจจับไกด์เถื่อนไกด์ต่างชาติบริษัทเถื่อนด้วยค่ะจะดีกว่าค่ะ
2: นอกจากมัคคุเทศก์เถื่อนชาวเมียนมาซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรเมียนมาที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังให้ความสำคัญและเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกหลายสัญชาติที่เข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะเช่นกลุ่มชาวจีนชาวเกาหลีใต้โดยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตำรวจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2จับกุมผู้กระทำผิดตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์9กรณีซึ่งในจำนวนนี้มีหลักฐานดำเนินคดีมัคคุเทศก์2รายเป็นชาวรัสเซียและชาวเมียนมาค่ะ
0: เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ1,000 คนแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าภารกิจกู้ภัยหลังจากมีเหตุดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนนะคะขณะเดียวกันผู้สูญหายก็ยังมีอีกจำนวนหลายพันคนนอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการที่หลายประเทศทยอยส่งความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะประชาชนหลายคนในเมืองกาเตียลามารัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาไปขโมยสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารเสื้อผ้าจากร้านค้าหลายแห่งที่เสียหายอยู่นะคะหลังจากเมืองนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด7ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน2 ครั้งซ้อนช่วงวันพุธที่ผ่านมาอาสาสมัครในพื้นที่บอกว่าเหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดขึ้นโดยที่ตำรวจไม่ได้เข้าไปห้ามปรามยกเว้นกรณีโจรกรรมรถยนต์หรือว่าสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะคะและด้านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงการากัสชาวเวเนซุเอลาหลายคนเดินทางไปตรวจสอบป้ายข้อมูลไปค้นหารายชื่อสมาชิกครอบครัวหรือคนที่รู้จักของตัวเองที่ยังคงสูญหายอยู่นะคะจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นข้อมูลจากหน่วยงานกู้ภัยภาคประชาชนระบุว่ามีรายงานผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้หลายหมื่นคน
2: หญิงชาวเวเนซุเอลาคนนี้แสดงอาการดีใจออกมาหลังจากที่รับทราบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันกับเธอว่าพบสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่ใต้ซากอาคารแห่งหนึ่งในเมืองลากัวอิราและกำลังพยายามช่วยเหลือออกมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยอย่างต่อเนื่องทำงานแข่งกับเวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว3วันหลังจากยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งสูงขึ้นเป็น920คนและมีรายงานผู้บาดเจ็บน่าจะสูงมากกว่า 3,300 คนค่ะ
0: ตอนนี้หลายชาติทยอยส่งความช่วยเหลือไปยังเวเนซุเอลานะคะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกเอลซัลวาดอร์ที่มีทีมเจ้าหน้าที่ชุดแรกลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจการค้นหาพร้อมกับอุปกรณ์เพิ่มเติมทั้งสุนัขกู้ภัยรวมถึงโดรนนะคะเช่นเดียวกับสหรัฐที่ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสิ่งของบรรเทาทุกข์ก็เริ่มเดินทางถึงเวเนซุเอลาตั้งแต่เมื่อวานผู้ประสานงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉินขององค์การสหประชาชาติบอกว่าจนถึงขณะนี้คาดว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังเวเนซุเอลาแล้วมากกว่า 2,000 คนเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมกู้ภัยจะยังคงพบผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้ค่ะ
2: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันค่ะครึ่งปีพบข้อมูลคนจีนสูญหายในไทยเกือบ10 คนนะคะนี่อาจจะเป็นอุปสรรคใน

0: การขยับขึ้นมาเป็นเทียร์หนึ่งถ้าไทยยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้และชวนคุณผู้ชมจับตาดูการประนอมภาคบังคับว่าสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรติดตามเรื่องนี้กับคุณเจษฎาจี้สลักค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับการทุจริตการสอบท้องถิ่นเดิมเราเคยพยายามแก้ปัญหานี้นะครับด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางครับแต่กลายเป็นการรวมการทุจริตที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับสภาในสมัยที่แล้วครับเคยผลักดันการแก้ไขการรวบอำนาจนี้และร่างกฎหมายนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาวาระสุดท้ายในวุฒิสภาสัปดาห์หน้านะครับเราจะคุยกับคุณวรภพวิริยะโรจน์อดีตส.ส.ที่เคยผลักดันเรื่องนี้ครับ
2: ถ้าถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้แล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการที่ถือเป็นการเอาเปรียบถือเป็นการทุจริตของผมก็พูดไปถึงขนาดนี่ก็คือการขายชาติอย่างนึงด้วย
3: อยากให้ลูกตัวเองน่ะได้มีอาชีพที่มันคงและอาชีพที่มันคงคืออะไรก็อาชีพราชการแต่เขาไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่เข้ามาแล้วร่ำรวยไม่ใช่ถ้าร่ำรวยไม่ต้องเป็นอาชีพราชการ
4: การแก้ปัญหาคอร์รัปชันมันมีตัวอย่างในหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณขึ้นอยู่กับว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจริงจังขนาดไหน
1: ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคนบอกมันมีทุจริตสอบท้องถิ่นยุคคสช.ก็พยายามจะแก้ปัญหารวบเอามาตรงส่วนกลางมันก็กลายเป็นเงินกระจายมาเป็นเงินก้อนอีกไอ้แบบนี้จะแก้ยังไงครับ
5: เรื่องทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนี
1: ้ครับ
5: นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคัดค้านเนี่ยคือการใช้เหตุผลข้ออ้างว่าท้องถิ่นทุจริตแล้วรวมอำนาจมาที่ส่วนกลาง
1: ครับ
5: เพราะสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ได้แก้กันที่เรื่องของความโปร่งใสหรือการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบได้นะครับสุดท้ายมันก็คือพิสูจน์แล้วว่ามันคือการทุจริตแบบรวมศูนย
1: ์ครับ
5: ก็คือรวมมาทุจริตกันที่เดียวก้อนใหญ่ๆ 4,500 กว่าล้านแล้วการรวมศูนย์มาปุ๊บมันก็มาพร้อมกับกฎระเบียบที่มันสุดท้ายมันไม่คล่องตัวในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นหลายท่านจะไม่ทราบเนาะครั้งก่อนหน้าคือสอบปี64
1: ครับ
5: นะครับซึ่งกลายเป็นว่า4ปีเนี่ยเราสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นใหม่เนี่ยได้แค่รอบเดียวแน่นอนแหละมันก็เป็นปัญหาว่าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยขาดแคลนก็คือมีตำแหน่งแต่ไม่มีคนนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ามองไปข้างหน้าจะแก้ยังไงนะครับจริงๆผมก็เป็นคนนึงที่เสนอนะครับร่างแก้ไขระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นแล้วก็เป็นร่างเดียวกับที่มีสาระสำคัญคือยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ 8/2560
1: เสนอตั้งแต่สมัยสภาที่แล้ว
5: ตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับซึ่งก็ยิงผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเดือนตุลา
1: ครับ
5: นะครับก็แต่ก็ด้วยยุบสภาแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ตอนนี้นะครับในประเด็นที่เราได้คุยกันเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมามันทุจริตกันง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะสอบภาคกไก่ขอไข่หรือขอควายเนี่ยสอบที่เดียวก็คือหน่วยงานเดียวเป็นคนจัดสอบไม่ว่าจะสอบที่ท้องถิ่นใช่ไหมครับหรือว่าปัจจุบันรวบอำนาจมาที่ส่วนกลางหรือที่กรมเนี่ยก็จะสอบครั้งเดียวก็คือกไก่ขอไข่ขอควายพร้อมกันหมดเราก็บอกว่างั้นอย่างนี้ดีไหมสอบภาคกไก่เนี่ยไปใช้ของกพ.แล้วสอบภาคขอไข่เนี่ยจะเอาที่สอบที่กับกรมก็ได้ที่ส่วนกลางเนี่ยก็ได
1: ้
5: เหตุผลเพราะว่าหนึ่งคือภาคกไก่มันมีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วมันก็มีจัดสอบทั่วไปอยู่แล้วและพอเราแยกสอบเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดคุณจะทุจริตล็อกกันที่การสอบเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะยากขึ้นเพราะว่าเท่ากับว่ามันต้องมี2ขบวนการนะครับนี่คือเหตุผลที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเราจะบาลานซ์กันยังไงระหว่างบอกว่าเฮ้ยรวบศูนย์รวมศูนย์มาก็ไม่เวิร์กแต่ถ้ากระจายสอบที่เดียวมันก็อาจจะไม่เวิร์กในเมื่อเราต้องการข้าราชการทุกคนเราต้องการมาตรฐานกลางอยู่แล้วในสภาผู้แทนเนาะก็เลยคุยว่าถ้าอย่างนั้นความรู้ความสามารถทั่วไปก็ใช้ของกพ.ก็ได
1: ้
5: มันก็มีมาตรฐานแล้วมันก็สอบบ่อยแล้วด้วยใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของขอไข่ก็อาจจะเป็นที่กรมจัดสอบผมว่าอันเนี้ยก็จะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีความถี่ได้เร็วขึ้นนะครับ
1: แต่ถ้าเราอยากจะให้โกงแบบเป็นศูนย์เนี่ยทำได้ไหม
5: ทำได้ครับคือเป้าหมายเราอยากให้เป็นศูนย์แต่ถามว่าทำวิธีการทำอย่างนั้นคือแน่นอนทำให้มันยากขึ้นทำให้มันตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
1: อ
5: ันนี้มันต้องไปว่าเรื่องของการจัดการสอบแล้วว่าทำยังไงให้ใน TOR ในกระบวนการเนี่ยมันตรวจสอบได้ยากขึ้นอย่างปัจจุบันอย่างที่มีปัญหาเนาะเพราะสุดท้ายมันมาโกงกันที่การแก้คะแนนก็คือสอบยังไงก็แล้วแต่ไม่เขียนเลย
1: สอบเสร็จแล้ว
5: ใช่แล้วก็มา
1: แก้ที่กระดาษคำตอบ
5: ซึ่งถ้าเราบอกว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบแล้วว่าถ้ามีการแก้ไขมันตรวจสอบง่ายมันมีการกำหนดว่า

0: มันมีออดิตล็อกได้ว่าใครเข้าระบบไปแก้ไขอะไ
1: ร
0: เมื่อไหร่อะไรยังไงตรวจสอบง่ายผมว่าถ้าเกิดว่าระบุแบบนี้ให้ชัดทุกคนก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในขบวนการโกงในการไปแก้ไขคะแนนเนี่ยมันก็จะตรวจสอบย้อนหลังง่ายแต่ด้วยระบบที่เขาออกแบบมาปัจจุบันเนี่ยอย่างที่จริงๆเขามันมีท่านรองผู้ว่าที่เขาเป็นคนออกแบบ TOR เขาก็ระบุมาเลยว่ามันมีช่องการโกงอยู่แบบเดียวคือแบบนี้แหละแบบที่เราเจอนี่แหละนะครับซึ่งระบบถ้าเกิดรู้แบบนั้นเนี่ยจริงๆก็คงเป็นบทเรียนไว้ปรับปรุงกันแหละว่าถ้าเราในเรื่องระบบเทคโนโลยีระบบ IT เนี่ยจริงมันสามารถกำหนดได้ว่าระบบนี้ใครเข้าถึงได้บ้างแล้วก็เมื่อไหร่มีการเข้าถึงเนี่ยมันเก็บบันทึกเป็นออดิตล็อกไว
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนรู้ว่าถ้าเข้าระบบไปแก้ไขปุ๊บมีออดิตขึ้นตรวจสอบง่ายเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็มีคนอีกคนนึงมาตรวจสอบได้ผมว่าคนมันก็รู้ว่าโกงไปก็จับได้แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แสดงว่าคุณวรพจน์จะบอกว่าระบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่อยากทำให้มัน
0: คือถูกเราเห็นด้วยว่าการใช้ดุลพินิจเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายนะไม่ได้เป็นเรื่องทุจริตทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่เราเพิ่มการตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: คือให้มีคนมาจับจ้องมากขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อมีการใช้ดุลพินิจใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อแบบนั้นผมคิดว่าการที่จะตั้งใจทุจริตมันจะยากขึ้นเองถ้าเมื่อทุกคนรู้ว่ามันมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าเราอยากจะเพิ่มระบบที่กฎหมายที่เราเรียกว่าคนโกงวงแตกเพราะว่าอย่างเนี้ยชัดเจนมากนะมันทำกันเป็นขบวนการถูกไหมครับตั้งแต่คนแก้ไขคะแนน
1: ค
0: นมาคีย์คะแนนเป็น10กว่าคน20กว่าคนมีเครือข่ายในการขายคิวถูกไหมครับทุกจังหวัดแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นขบวนการที่เราเห็นกันได้ชัดถ้าเรามีเพิ่มกฎหมายที่ชัดเจนว่าคนโกงวงแตกก็คือว่าเฮ้ยขอเพียงคนใดคนหนึ่งเนี่ยแฉก่อนคนนั้นได้ลดโทษเลยหรือว่าจะยกเว้นโทษไปเลยก็ได
1: ้
0: ผมว่าแบบเนี้ยมันจะทำให้คนตั้งใจจะโกงเขาจะระแวงแล้วก็ไม่อยากจะโกงตั้งแต่วันแรกที
1: ่
0: อันที่สองคือต่อให้ขบวนการวันนี้เราเห็นคนกระทำผิดที่เป็นเรียกว่าเป็นเบี้ยระดับล่างแล้วกันกำลังติดตามกันต่อว่าจะสาวไปถึงระดับบนได้แค่ไหนถูกไหมครับเพราะว่าเคสมหากาพย์แบบนี้โกงกันระดับ 4,000 ล้านแบบนี้ผมมั่นใจได้เลยว่ายังไงมีผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวข้องแน่นอน
1: ครับไม่ใช่แค่รอบนี้ที่มีปัญหารอบปี64ที่ทำกันเนี่ยตอนรวมศูนย์มาที่ตรงกลางครั้งแรกอ่ะตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นที่มาของการที่เชิญปปง.ปปช.สตง.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำ TOR แต่เราบอกว่าต่อให้เอาทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำ TOR ดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไปโกงที่ช่องรอดหรือว่าช่องโหว่ตรงนั้นได้อยู่ดี
0: ครับก็เขาออกแบบมาให้มีโกงได้ช่องนี้ช่องเดียวมันก็โกงกันช่องนี้ช่องนี้แหละครับ
1: แปลว่ามันยังทำได้ดีกว่านี
0: ้ครับ
1: ทำให้ไม่มีช่องโกงได้ดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องว่ากันว่าเป็นบทเรียนอนาคตแต่ว่าในระบบเราก็ยืนยันเนาะว่าการรวบอำนาจรวมศูนย์อำนาจในการบริหารบุคคลแบบนี
1: ้
0: สุดท้ายมันไม่ได้แก้คำตอบไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำตอบในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นครับ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงคนจับจ้องเราจะเพิ่มคนเข้าไปตรวจสอบไปจับจ้องตรงนี้ได้ไงเขาบอกเขาเชิญมาหมดแล้วอ่ะสตง.ปปง.ปปช.มาทำ TOR มันยังมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่เลย
0: ระบบใน TOR เขาเนี่ยมีแค่เหมือนกับต้องมีกุญแจกับกล้องวงจรปิดแต่ในการแก้ไขไฟล์ในข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้มีมาตรฐานเหล่านั้นเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเรื่องของการ IT เพราะอันนี้มันคือการโกงโดยใช้ระบบ IT ใช่ไหมครับคือไปแก้ตรงตอนคีย์คะแนนอันนี้ต่างหากที่เราก็ต้องมองเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงในเงื่อนไขการกำหนดที่ว่าครับ
1: คนจีนสูญหายหลังเดินทางมาไทยเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายฝ่ายเห็นตรงกันครับว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องแก้ให้ได้ถ้าต้องการขึ้นเทียร์หนึ่งในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ในปีนี้ติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: ที่ครอบครัวนายหวังอี้ป๋อนักศึกษาชาวจีนวัย20ปีส่งข้อมูลมายังไทย PBS ให้ช่วยติดตามตัวหลังถูกชักชวนผ่านเกมให้มาทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนขาดการติดต่อจากครอบครัวในอีก2วันต่อมานี่เป็นแชทที่ทีมข่าวได้รับจากครอบครัวของหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อส่งข้อความหาเพื่อนในมหาวิทยาลัยว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วก่อนจะส่งภาพที่ถ่ายบนรถแท็กซี่ไทยเวลาประมาณ 7:30 วันที่11พฤษภาคม2569สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจสอบสวนกลางที่พบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าหลังนายหวังอี้ป๋อเดินทางมาถึงประเทศ

0: ายด้านหลังห้องพักในอำเภอสังขละบุรีพร้อมข้อความเข้าพักอยู่ที่รีสอร์ท
1: ข้างหน้าพิกัดเลี้ยวขวาค่ะ
0: ตรงกับข้อมูลของตำรวจชุดสืบสวนว่าหวังอี้ป๋อพักที่โรงแรมเดียวกันนี้ระหว่างอยู่ที่สังขละบุรี
2: คุณผู้ชมคะรีสอร์ทเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลนะคะว่านายหวังอี้ป๋อเนี่ยมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้เมื่อคืนวันที่12พฤษภาคมนะคะก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะจะมีรถอีกคันนึงมารับนายหวังอี้ป๋อไปที่จุดพักคอยนะคะซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันค่ะ
0: ปั๊มน้ำมันแห่งนี้อยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปยังด่านเจดีย์3องค์ติดชายแดนเมียนมาตำรวจพบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดว่าคนขับรถคนไทยมาแวะที่นี่หลังรับนายหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อส่งข้อความมาในกลุ่มแชทของเพื่อนในมหาวิทยาลัยครั้งสุดท้ายเวลา6โมงเย็นวันที่13พฤษภาคมหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อนายหวังอี้ป๋อได้จนถึงตอนนี้แม้ไม่พบนายหวังอี้ป๋อแต่ระหว่างลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีช่วงค่ำวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวได้พบกับชายชาวจีนคนนี้เขาอยู่ในสภาพอิดโรยร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลถูกพบในป่าห่างจากด่านเจดีย์3องค์ประมาณ 7-8 กิโลเมตรเขาให้การว่าหนีออกมาจากเมืองพญาตองซูประเทศเมียนมาหลังถูกเพื่อนจากแอปพลิเคชัน WeChat ชักชวนให้มาทำงานที่นั่นก่อนรู้ตัวภายหลังว่าถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์เหตุการณ์นี้บ่งบอกว่าติดชายแดนจังหวัดกาญจนบุรียังมีธุรกิจสแกมเมอร์เคลื่อนไหวในพื้นที่และยังพบชาวจีนถูกหลอกให้เดินทางไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่แปลกที่ญาติในประเทศจีนจะกังวลว่าการหายตัวไปของหวังอี้ป๋ออาจมีธุรกิจสแกมเมอร์อยู่เบื้องหลังหวังอี้ป๋อไม่ใช่คนจีนคนแรกที่ญาติขอให้ติดตามตัวหลังเดินทางมาประเทศไทย3มิถุนายน2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าช่วยเหลือหญิงนักศึกษาชาวจีนอายุ21ปีเธอถูกพบอยู่ในสภาพถูกมัดที่ข้อเท้ามีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังกรุงเทพการช่วยเหลือเกิดขึ้นหลังพ่อของนักศึกษาชาวจีนประสานไปยังตำรวจฮ่องกงว่าลูกสาวถูกลักพาตัวในประเทศไทยหลังเดินทางมาถึงเพียง1วันและได้รับข้อความจากชายไม่ทราบชื่อผ่านแอปพลิเคชัน WeChatเรียกค่าไทยเป็นเงินจำนวนกว่า12ล้านบาท Global Times สำนักข่าวจีนเผยแพร่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมารายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนออกคำแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังหากถูกชักชวนให้เดินทางไปทำงานแลกกับค่าตอบแทนสูงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ติดกับแหล่งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ของเมียนมาหลายแห่งสอดคล้องกับที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าประเทศจีนแสดงความกังวลมายังหน่วยงานความมั่นคงหลังพบข้อมูลพลเมืองจีนสูญหายในไทยอย่างต่อเนื่อง
3: มีการรีพอร์ตมาที่เราเนี่ยตอนนี้ประมาณสักประมาณ7คดีดังนั้นประมาณ7คนนะครับที่ไปตัวเลขอาจจะไม่ใช่ที่เราจะตอบความรุนแรงของมันการที่รีพอร์ตมาที่เราเพราะมันอาจจะมีตัวเลขจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกรีพอร์ตนะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณนี
0: ้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลไทยประกาศตั้งเป้าขยับการเดินหน้าปราบปรามการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อยกระดับสถานะการประเมินการค้ามนุษย์สู่เทียร์1หลังจากได้รับการจัดอันดับให้อยู่เทียร์2มานานกว่า4ปีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่าโจทย์ใหญ่ของไทยคือการทำอย่างไรไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านและไม่มีคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการเหล่านี
3: ้จริงๆวันนี้เราทำงานร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคือประเด็นคือตอนนี้เราทำงานร่วมประเทศต่างๆตอนที่ทำกันมาหลายปีละตอนนี้มันก็ยกระดับไปได้จนสู่ระบบชิลแล้วเดี๋ยวเราจะทำขึ้นไปอีกอเมริกาก็มาส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอเมริกาให้ความสำคัญมากประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของ call center การหลอกลวงทางออนไลน์รวมทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องคือเรื่องการค้ามนุษย์ที่มันจะเกี่ยวเข้าไปในเรื่องแก๊ง call center และอีกประเด็นที่สองคือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านก็คือบินมาประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปทำงานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ที่

0: เราจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างเร็วซึ่งช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังมีประเด็นนี้อยู
1: ่สิ่งที่เราทำอ่ะคือ1เขาก็ดูแหละครับว่าระบบของเราเนี่ยง่ายๆเลยประเทศไหนมาวัดเราเขาจะวัดจากมาตรฐานของประเทศเขาใช่ไหม1เขาจะดูเข้าเมืองการตรวจตาเข้าเมืองมีไหม2คือการทำระบบเฝ้าระวัง3ระบบรายงานอะไรเงี้ยว่าคนเข้ามาอยู่ตามระยะเวลาอยู่ตามประเภทที่บอกไหมทีนี้ถัดมาที่ต้องการคือว่าจับได้อะต้องไปดูว่าปลายทางอะดำเนินคดีแล้วศาลลงตัดสินว่าผิดจริงแล้วได้รับโทษแล้วนำไปสู่การยึดทรัพย์หรือการขยายผลลายแก๊งที่ใหญ่กว่าหรือหาได้ว่าเงินของขบวนการนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคือประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเขาชอบดูแบบนี้เพราะเขาชอบดูว่าไม่ใช่จับเป็นรายกรณี
2: ข้อมูลจากกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบว่าในปี2568มีชาวจีนแจ้งสูญหายรวมทั้งหมด12คนขณะที่ในปี2569นับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันนี้มีชาวจีนแจ้งสูญหายแล้ว8คนภายในเวลาเพียงครึ่งปีการหายตัวของชาวจีนในประเทศไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทีมข่าวได้รับข้อมูลว่านายซิวหงชายสัญชาติจีนขาดการติดต่อจากครอบครัวหลังเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดพบว่าหายไปบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: แถบยุโรปกำลังเจอคลื่นความร้อนปกคลุมนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นทุบสถิติเรื่องนี้เป็นความผิดปกติสำหรับประเทศแถบนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับมาดูปัจจัยที่ทำให้ยุโรปต้องเจอกับคลื่นความร้อนรุนแรงในเวลานี้นะครับหลายเมืองมีอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในแถบนี้นะครับและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและมีความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยครับยอดผู้เสียชีวิตในยุโรปตะวันตกจากคลื่นความร้อนระลอกนี้มากกว่า280คนแล้วนะครับคาดการณ์ว่ามวลความร้อนจะยังคงแช่ตัวและแผ่ขยายต่อไปทางยุโรปตอนกลางและยุโรปใต้ในช่วงอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับปัจจัยหลักเกิดจากกระแสลมกรดหรือว่าเจ็ตสตรีมบิดทิศทางการเคลื่อนที่เป็นรูปโอเมก้านะครับมีความกดอากาศสูงอยู่ตรงกลางขนาบข้างซ้ายขวาด้วยระบบความกดอากาศต่ำที่บล็อกขั้นหน้าและหลังจนทำให้มวลอากาศร้อนตรงกลางติดลมครับกระแสลมกรดยิ่งเคลื่อนที่ช้าก็เหมือนกับการบล็อกอากาศร้อนไว้ตรงนั้นนะครับซึ่งมีปรากฏการณ์โดมความร้อนเป็นเหมือนฝาชีครอบเมื่อความกดอากาศสูงปิดกั้นไม่ให้รังสีความร้อนจากพื้นดินสะท้อนกลับไปผลักเมฆออกไปจนหมดท้องฟ้าจึงเปิดโล่งให้แสงแดดส่องมาโดยตรงครับขณะเดียวกันก็มีลมร้อนจากทะเลทรายซาฮาราเข้ามายิ่งทำให้เหมือนดูดมวลอากาศที่ทั้งแห้งและร้อนจัดมาด้วยขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นที่อุณหภูมิสูงด้วยนะครับส่งผลให้คลื่นความร้อนรอบนี้ทุบสถิติรุนแรงขึ้นนานขึ้นจนทะลุระดับ40องศาเซลเซียสครับ24มิถุนายนที่ผ่านมาครับอังกฤษทำลายสถิติเป็นวันในเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ววัดอุณหภูมิได้ 36.1 องศาเซลเซียสที่เมืองกอสปอตอากาศรอบนี้ยังมีความชื้นสูงมากนะครับส่งผลให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงหรือว่าฟิลไลท์แตะไปที่41องศาเซลเซียสครับในสเปนและสวิตเซอร์แลนด์อุณหภูมิก็ยังคงแตะ44องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของสเปนยังคงอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับสีส้มและสีแดงและยังมีความเสี่ยงต่อไฟป่าในระดับวิกฤตขั้นสูงสุดจากสภาวะภัยแล้งสะสมสวิตเซอร์แลนด์ประกาศยกระดับคำเตือนภัยสีแดงขั้นสูงสุดในพื้นที่ขนาดใหญ่รวมถึงเมืองสำคัญอย่างซูริกและเจนีวาซึ่งพบสภาวะอากาศร้อนจัดผิดปกติครับฝรั่งเศสก็ทุบสถิติวันที่ร้อนที่สุด23มิถุนายนครับวัดได้ถึง 44.3 องศาเซลเซียสที่เมืองปิโซสทางการฝรั่งเศสได้ขยายพื้นที่เตือนภัยขั้นสูงสุดสีแดงครอบคลุมถึง2ใน3ของประเทศแล้วครับและก่อนที่ฝรั่งเศสจะเจอกับคลื่นความร้อนระลอกล่าสุดนะครับที่กรุงปารีสก็ได้มีการจัดงานวิวาเทค2026ครับรวมสตาร์ทอัพกว่า 15,000 รายมาไว้ที่นี่ครับและในงานนี้ก็ยังทำให้เห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีด้วยนะครับที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ด้วยครับวิวาเทค2026ปีนี้ครบรอบ10ปีแล้ว

0: นะครับจัดเมื่อวันที่17-20มิถุนายนที่ผ่านมาทุบสถิติผู้เข้าชมทะลุ 200,000 คนครับภาพรวมในปีนี้ได้เห็นเทคโนโลยีในกลุ่มต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามจากการทำตามคำสั่งแบบเดิมๆไปสู่ Physical AI ครับมีปฏิสัมพันธ์และทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมจริงได้อย่างยืดหยุ่นมีหุ่นยนต์ความสามารถหลากหลายมาจัดแสดงนะครับเทคโนโลยีอวกาศที่ไม่ได้เน้นแค่การสำรวจอีกต่อไปแต่เริ่มหันไปที่ความมั่นคงการสื่อสารและภารกิจของเอกชนครับมีการยุคใช้ AI ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพด้วยนะครับวิเคราะห์องค์ประกอบของสภาพผิวครอบคลุมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะส่วนในด้านธุรกิจก็ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจาก AI ที่เป็นเพียงการสร้างความตื่นตาตื่นใจไปสู่ AI ที่ใช้งานและสร้างผลกระทบทางธุรกิจได้จริงครับโดยในงานนี้ยังมีผู้นำโลกและ CEO บริษัทเทคยักษ์ใหญ่มาร่วมงานด้วยครับปิดท้ายวันนี้กับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงเวลานี้นะครับมีแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในวงการฟุตบอลครับนิทรรศการ Soccer and Technology ครับจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ FIFA นะครับที่ Science World Vancouver ประเทศแคนาดาครับใกล้กับสนาม BC Press ที่ใช้แข่งฟุตบอลโลก2026ด้วยนะครับในนิทรรศการนำเสนอวิวัฒนาการและเบื้องหลังการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการฟุตบอลเช่นเจาะลึกดูโครงสร้างภายในของลูกฟุตบอลยุคใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันมีการฝังเซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยในการตัดสินระบบเช็คบอลข้ามเส้นประตูเบื้องหลังห้องปฏิบัติการและการสื่อสารของผู้ตัดสินรวมถึงวิวัฒนาการของการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทดลองที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่กำลังเข้ามามีบทบาทในวงการฟุตบอลทั้งอุปกรณ์ฝึกซ้อมอัจฉริยะหรือการจำลองเทคโนโลยีด้านความบันเทิงที่เกี่ยวกับฟุตบอลในอนาคตด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: กระบวนการประนอมภาคบังคับเดินหน้าไปแล้วนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรคุณเทพชัยหย่องคุยกับคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินฉากทัศน์หลังจากนี้ครับ
2: หาทางเจรจาใหม่ไหมหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปอันคอส
3: To begin compulsory conciliation proceedings under the United Nations Convention on the Law of the Sea.

0: พบกันระหว่างสองนายกคุณอนุทินกับคุณบรรเด็จเนี่ยจริงๆทั้งสองท่านพบกันใน2เดือนที่ผ่านมา3ครั้งเลยนะยังไม่เป็นทางการในเวทีของอาเซียนซึ่งโอกาสแบบนี้หายากมากที่เซบูฟิลิปปินส์ที่ท่านพูดถึง1ครั้งต่อมาที่ฮานอยเวียดนามครั้งที่2ใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดที่คาซานรัสเซียเนี่ยทำไมเวทีแบบนี้ช่องทางแบบนี้ที่2ผู้นำเจอกันเนี่ยไม่สามารถที่จะคุยที่มันช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้เลยนะครับแต่ฟังดูแล้วกลับมาเหมือนกับว่ายังทุกอย่างมันเรื่องหมดเลย
1: คือเอาที่เซบูแล้วก
0: ัน
1: เซบูแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าแนวทางที่เราจะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะทำยังไงนะครับพูดคุยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่สำคัญคือความจริงใจนะครับพูดแล้วก็ต้องทำก็ที่เซบูเราก็ตกลงกันอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ฝ่ายกัมพูชาก็ตัดสินใจที่จะไปสู่กระบวนการประนีประนอมหรือประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอส
0: ซึ่งตรงนี้ท่านรัฐมนตรีมองว่าไม่สะท้อนถึงความจริงใจของกัมพูชา
1: คิดว่าคือเขาคงจะมองว่าเขามันเป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยทำไมเราไม่ลองนะครับลองคุยกันสัก6เดือนถ้าเราไปไม่ได้เราก็ดูซิว่าเราจะมีคนไกลอะไรต่าง
0: ครับ
1: เมื่อเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับการที่เจอกันครั้งที่2ครั้งที่3มันก็ยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่จะคุยประกอบกับมันไม่มีจังหวะนะครับที่จะคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่าเป็นการเจอกันในห้องรับรองก่อนที่จะเข้าห้องประชุม
0: เลยรู้ว่าจะมีการพบกันนะครับท่านรัฐมนตรีเองก็คงอยู่ในที่พูดคุยด้วยใช่ไหมทั้ง3ครั้งเลยใช่ไหมครับฝ่ายไทยมีความตั้งใจไหมครับว่าต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องกันหน่อย
1: คือถ้ามีประเด็นอะไรที่เราคุยกันได้นะครับมีข้อเสนอ

0: จะให้
1: ก็เราก็พร้อมนะครับถ้าก็มีข้อเสนออะไรนะครับมีแนวทางอะไรที่เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแรงต่างเนี่ยเราก็พร้อมที่จะคุยแต่ถ้ามัน
0: บรรยากาศมันเป็นยังไงครับคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันดี
1: ก็ทั้งยิ้มแย้มแล้วก็เซเรียสด้วยอย่างที่เซบูคุยกันตอนแรกกะจะคุยกันสักครึ่งชั่วโมงเข้าไปทั้งชั่วโมงกว่านะครับเพราะนั้นเราก็คุยกันอย่างเปิดกว้างเลยว่ายังไงปัญหาเป็นยังไงต้นตอมันเป็นยังไงเราจะเดินหน้ากันยังไงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจกับกันแล้วทุกอย่างมันก็คือผมเชื่อนะครับทางการทูตเนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาหลักๆเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขโดยทันทีได้ถ้าเราขาดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเราต้องคุยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ทำตามที่เราเคยสัญญากันไว้แล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการทูตสมัยนี้นะครับผมคิดว่าการสื่อสารกับประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐบาลคงไม่สามารถไปตกลงอะไรที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนได
0: ้ไม่ต้องกลับมาอธิบายกับสังคม
1: ทำไมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศยังไงเราปกป้องยังไงนะครับมันเป็นคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้นะครับอย่างตอนนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเราไปเลิก MOU 44ไอ้ช่วงที่มีทุกคนก็บอกควรจะเลิกนะครับแต่เราก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกนะครับแล้วเราก็อยากจะไปคุยกันภายใต้กรอบใหม่ซึ่งมันเป็นกรอบที่ทั้งคู่นะครับอยู่ภายใต้หรือเป็นภาคีร่วมกัน
0: เรากลับมาเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับตอนนี้ทั้งสองประเทศกัมพูชาไทยก็แต่งตั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมแล้วใช่ไหมครับความคาดหวังของท่านพลตรีต่อกระบวนการนี้เป็นยังไงเพราะชื่อมันบอกกระบวนการ
1: ชื่อมันก็ชัดเจน
0: บังคับใช่ไหมครับคนตีความก็บังคับเนี่ยมัน
1: แต่มันมีคำว่าประนอมด้วยนะครับ
0: ทั้งประนอมด้วยบังคับให้ประนอมด้วย
1: คือบังคับให้ประนอมแต่ไอ้การกระบวนการประนอมนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นกระบวนการของศาลนะครับไม่ใช่เป็นคำผลสุดท้ายไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลหรือคำพิพากษาของศาล คือเจตนาของการประนอมเนี่ยนะครับคือการหาแนวทางออกที่ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับได้นะครับเพราะนั้นนักคนที่เป็นผู้ประนอมเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพนะครับเขาก็จะเสนอความเห็นเขาคุยกันเองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการต่อสู้คดีระหว่างใครเขาไม่ได้เข้าไปต่อสู้คดี
0: ไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะ
1: เขาพยายามว่าเรื่องนี้เขาต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปคืออะไรปัญหาคืออะไรเขาต้องศึกษาให้หมดมันไม่ใช่ปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวนะครับเขาต้องศึกษาว่าปัญหาที่เกี่ยวความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยนะครับเมื่อเขาศึกษาเขามานั่งคุยกันว่าเออเนี่ยเราจะทำอะไรกันยังไงมันมีแนวทางยังไงบนพื้นฐานของ1หลักกฎหมายระหว่างประเทศ2เขาพยายามที่จะหาแนวทางออกที่เที่ยงธรรมที่สุดและถ้าเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าวินวินกับทั้ง2ฝ่ายแต่ยังไงก็ตามเนี่ยข้อเสนอแนะสุดท้ายของคณะประนีประนอมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือไม่รับและผมก็เชื่อว่าในที่สุดมันก็ต้องไปสู่การเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ย้อนกลับไปที่ท่าทีของเราตั้งแต่เริ่มต้นคือทำไมเราไม่ลองคุยกันก่อนใช่ไหมเราอาจจะประหยัดเวลาก็ได้นะครับนี่เราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อให้กระบวนการประนอมเนี่ยเสร็จสิ้นหลังจากนั้นผลออกมายังไงเราก็คงต้องคุยกันต่อนะครับเพราะท่าทีของเราเนี่ยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมมันแตกต่างกันนะครับคือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็คือขอให้ทำเรื่องของเขตแดน
0: ครับ
1: แต่ถ้าทำไม่ได้นะครับก็ระหว่างเนี้ยก็ขอให้มีการตกลงชั่วคราวหรือการตกลงที่จะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรการ
0: แบ่งปันผลประโยชน
1: ์ในเขตที่ทับซ้อนใช่ไหมครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่ากลับไปตอนท่าทีตอนเข้าเจรจา MUCC เนี่ยคือเขาเน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรในเขตทับซ้อนขณะที่เราเน้นเรื่องการปักปันเขตแดนก่อนนะครับเพราะว่าการปักปันเขตแดนให้มันชัดเจนไปเลยเนี่ยมันดีที่สุด
0: ครับ
1: พอกลับมาตอนนี้อีกเขาก็มาในแนวนี้อีกเห็นได้ชัดเลยเขาอยากให้ขอบเขตของการประนีประนอมเนี่ยครอบคลุมสองเรื่องการ

0: ำหนดเขตแดนทางทะเลไหลทวีปสองถ้ายังทำไม่ได้ระหว่างนี้อาจจะหาทางที่จะตกลงคนตกลงกันในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันนะครับแบ่งปันร่วมกันนะครับซึ่งของเราเนี่ยเราบอก
1: ต้องการเรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างเดียวใช่ไหมคร
0: ับเอาให้มันชัดเจน
1: แล้วใครจะเป็นคนกำหนดกรอบว่ามันจะครอบคลุมแค่ไหน
0: ก็เป็นเรื่องของคณะประนอมเนี่ยที่เขาจะต้องคุยกัน
1: แต่ไทย
0: แต่เราได้แสดงท่าที
1: ใช่ไหมครับว่าต้องการแบบน
0: ี้เราได้แสดงท่าทีไปแล้วครับเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยกับผู้ประนอมเนี่ยในส่วนที่เราได้เป็นคนเสนอเนี่ยก็เราให้เขาฟังว่าปัญหามันเป็นยังไงนะครับความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับเรามองอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องเล่าให้เขาฟังหมดแล้วเขาก็ต้องขอเอกสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราก็ยินดีที่จะร่วมมือนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปประชุมกัน4ท่านเนี่ยนะครับฝั่งกัมพูชา2ท่านฝั่งลาว2ท่านหา
1: ประธาน
0: ใช่ไหมครับ
1: คือฟังที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ทำหน้าที่ประนอมทั้งสองฝ่ายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามที่ประเทศที่แต่งตั้งเขาเข้ามาเรียกร้องใช่ไหมครับอย่างไทยต้องการแบบนี้ผู้ประนอมของไทย2คนก็ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่างที่ประเทศไทยต้องการ
0: คือ
1: เพราะหน้าที่เขาคือประนอมใช่ไหม
0: คือเขาทำตามหลักคือตามอาชีพอะไรของเขาคือนักกฎหมายใช่ไหมครับเขาก็ต้องยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศความเที่ยงธรร
1: ม
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการพิจารณาของเขาเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงบริบทของความสัมพันธ
1: ์
0: ท่าทีของประเทศไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยบทใหญ่ด้วย
1: เกี่ยวกับติมอร์เลสเต้ใช่ไหมครับเราได้บทเรียนอะไรบางอย่างจากกระบวนการครั้งนั้นหรือเปล่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทย
0: บทเรียนก็คือในที่สุดแล้วถึงแม้ช่วงที่เขามีปัญหาระหว่างกันเนี่ยแก้ไขข้อพิพาทเนี่ยโดยเฉพาะข้อพิพาทเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมเลยนะเขาก็เข้าสู่กระบวนการนี้นะครับแล้วในที่สุดกระบวนการนี้ก็นำไปสู่การเจรจาระหว่างติมอร์กับออสเตรเลียแล้วก็สามารถบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได
1: ้ครับนอกจากนั้นมันยังนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสองประเทศนั้นด้วย
0: ครับ
1: ก่อนนั้นก็มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรท่านคาดหวังว่ากระบวนการของเราที่จะเกิดขึ้นมันจะช่วยปูทางไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่กลับไปอาจจะใกล้เคียงกับเดิมก็ได
0: ้คือคนไทยหลายคนก็เข้าใจว่ากระบวนการนี้นะครับเราถูกลากไปโดยฝ่ายกัมพูชาพูด
1: ท่านพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตลอด
0: คือในที่สุดแล้วเนี่ยเราไปสู่กระบวนการเนี่ยภาคบังคับก็ตามคือถ้าเราไม่เข้าสู่กระบวนการนี้ก็คือเราปฏิเสธสิ่งที่เรารับเป็นพันธกรณีของเราภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมันไม่ได้เฉพาะกรณีอันนี้นะครับถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยต่อไปเราไปเจรจาเรื่องอื่นเนี่ยที่มันหมายต้องมีการผูกมัดต้องมีการทำพันธกรณีของประเทศเขาจะมีความมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศไทยจะปฏิบัติตามนะครับเพราะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเราต้องการเน้นระเบียบโลกที่เราพูดที่มีกติกายึดมั่นอยู่นะครับเพราะเราก็คงต้องปฏิบัติตามแต่ในที่สุดที่ผมพยายามชี้แจงว่ามันยังนำไปสู่การเจรจาดีๆให้ภาคบังคับเนี่ยภาคบังคับคือกระบวนการแต่ผลสุดท้ายมันต้องมีการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายและก็หวังว่าสิ่งที่เราตกลงกันได้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะรับได้ทั้งสองฝ่าย
1: ครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าจะเรียกว่า best case scenario คือฉากทัศน์ที่ดีที่สุดถ้าฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนะคร
0: ับ เลวร้ายที่สุดก็คือเราก็ไม่รับนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยแล้วเราก็อาจจะไปเจรจาต่ออีกก็ได้นะครับก็อันนั้นคือแต่ผมคิดว่าเราอย่าไปพึ่งคาดการไปเลยนะครับทางกระทรวงขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามเตรียมพร้อมในทุกเรื่องนะครับเราก็เริ่มพูดคุยกับผู้ประนอมฝ่ายเราไปแล้วเราศึกษาว่ามันจะมีประเด็นอะไรนะครับที่จะเป็นจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเราเราก็ต้องทำการบ้านของเราให้ดี
1: ผมเชื่อนะว่าจังที่ไปอย่างน้อย1ปีข้างหน้าในระหว่างที่กระบวนการประนอมเนี่ยดำเนินไปข้างหน้านะครับคนไทยคงจะติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดมากจะมีความเห็นมากมายจะตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดมากเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อนะว่าความคาดหวังของคนไทยส่วนใหญ่หรือกระทั่งหมดเนี่ยคือประเทศไทยต้องแพ้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าท่านจะสื่อสารกับคนไทยที่มองเรื่องแบบนี้แบบ
0: คือ
1: แพ้ชนะกันเลยได้ไง
0: คือการสื่อสารนี่สำคัญ

0: น้อยให้คนไทยเข้าใจว่าทำไมเราต้องเข้าสู่กระบวนการนี
1: ้ครับ
0: ทำไมเราต้องยกเลิก MOU 44นะครับแล้วกระบวนการเนี้ยนะครับแน่นอนเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่แต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับคือ ก็ต้องมีความห่วงใยติดตามนะครับแต่เราคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มันเป็นเรื่องของการประนอมนะครับเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดูว่าเรารับแนวทางของการประนอมได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันพอไปด่าต
1: ่
0: อและในที่สุดมันก็จะพ้นนะครับ
1: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าระหว่างที่กระบวนการประนอมภาคบังคับนี้เดินหน้าไปเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1ปีขึ้นไปใช่ไหมครับการพูดคุยกับกัมพูชาในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านชายแดนทางบกเนี่ยมันคงเกิดขึ้นได้ยากใช่ไหม
0: ครับ
1: มันเป็นจริงป่ะ
0: ใช่ฮะใช่ก็ที่บอกที่เซบูนะครับว่าก็ในเมื่อเราตกลงกันว่าเราจะพูดคุยนะครับอย่างจริงใจอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปในทุกเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นเขตแดนทางทะเลเขตแดนทางบกซึ่งจริงแล้วฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเขตแดนทางบกมากกว่านะครับเพราะหลายอย่างมันเป็นผลพวงของการสงครามที่ทั้งสองฝ่ายได้ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เพราะนั้นก็เขาต้องตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี
1: ้
0: จริงๆเราก็อยากให้มีการพูดคุยก่อนแล้วค่อยไปสู่กระบวนการต่างๆประนอมโดยภาพบังคับเนี่ยแต่ทำไมเขาไม่ให้มีเปิดช่องทางให้พูดคุยแล้วขณะเดียวกันเราจะได้ไปพูดคุยในเรื่องของชายแดนเรื่องของเขตแดนทางบกนะครับตอนนี้ก็มันก็เลยทำให้ทุกอย่างถูกระงับไปก่อนครับ
1: คือหลังๆที่ฟังท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านก็จะพูดในด้วยภาษาทางด้านการทูตเยอะหน่อย
0: คร
1: ับหลังๆนี้อาจจะออกมานานเชิง
0: ครับ
1: ความชาตินิยมอาจจะมีความสูงมากขึ้นนี่ผมก็สังเกตนี่มีใกล้เคียงความจริงบ้างมั้ย
0: คือ1
1: อาจจะเจอแรงกดดันทางด้านการเมืองก็ได้
0: ก็คงไม่ครับมันอาจจะจากประสบการณ์ที่พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาหลายรอบอันนี้จริงๆนะครับอ้าวครั้งแรกที่ผมเจอที่ UNตอนผมรับหน้าที่ใหม่ๆก็พูดคุยกันกับท่านปรักสุคนอย่างดี
1: รู้เรื่องดี
0: เสร็จแล้วพอเขากล่าวสปีชเล่นงานเราไปครึ่งหนึ่งนะครับที่บอกผมต้องแก้สปีชมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่บางครั้งผมก็รู้ว่าท่านปรักสุคนเขาก็ต้องเขาไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจคนเดียวใช่ไหมครับแต่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของไทยนะครับผมคงไม่ใช่เจตนาผมที่จะปั่นกระแสชาตินิย
1: ม
0: แต่ผมก็ต้องสะท้อนความรู้สึกของคนไทยแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ตรงนี้ก็อีกนะครับก็คือในที่สุดสักวันหนึ่งเนี่ยไทยกับกัมพูชามันก็อาจจะหาทางลงได
1: ้
0: ทางลงได้เราก็ต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนเหมือนกันนะครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาพร้อมเราก็พร้อมนะครับเราก็ต้องยังไงเพื่อนบ้านก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เวิร์ดทีมน้องใหม่ที่ได้เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างเหนือความคาดหมายนะคะแล้วจะไปเจอกับอาร์เจนตินาด้วยติดตามกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

วัสดีค่ะเหนือความคาดหมายจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการเข้ารอบ32ทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่ม H นะคะซึ่งเฮดโค้ชของเคปเวิร์ดบอกว่าทีมของเขาไม่ได้มาสร้างเทพนิยายนะคะแต่ว่ามาสร้างประวัติศาสตร์การเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้พวกเขาทุ่มเทแล้วก็มีวินัยในการแข่งขันด้วยนะคะและยอมรับด้วยนะคะว่าการที่ได้เจอกับอันเจติน่านั้นคือความภาคภูมิใจของทุกคนด้วยค่ะแฟนบอลเคปเวิร์ดในประเทศต่างฉลองการเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกหนแรกของพวกเขานะคะหลังจากที่เคปเวิร์ดเสมอกับซาอุดิอาระเบีย 0-0 ในเกม

นัดสุดท้ายของกลุ่ม H ค่ะทำให้เคปเปิดมี3คะแนนจากการเสมอ3นัดรวดเลยนะคะกับสเปนอุรุกวัยแล้วก็ซาอุดีอาระเบียแต่ก็เพียงพอที่จะคว้ารองแชมป์กลุ่มผ่านรอบน็อกเอาท์32ทีมค่ะหลังจบเกมนะคะก็มีภาพเหตุการณ์ที่นักเตะเคปเปิดรวมตัวกันกลางสนามเพื่อลุ้นผลการแข่งขันคู่ระหว่างอุรุกวัยกับสเปนก่อนที่จะจบด้วยชัยชนะของสเปน 1-0 และทำให้นักเตะเคปเปิดได้ฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงในจังหวะนี้ค่ะถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านรอบน็อกเอาท์ด้วยการเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดนะคะโดยเคปเปิดนั้นเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกามีประชากรประมาณ 520,000 คนเท่านั้นเองนะคะซึ่งน้อยกว่าประชากรในรัฐที่มีคนอาศัยน้อยที่สุดในสหรัฐอย่างรัฐไวโอมิงค่ะแล้วก็เป็นการทำผลงานเหนือกว่าชาติอื่นที่มีประชากรน้อยกว่าที่เคยผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอย่างกูราเซานะคะซึ่งกูราเซาก็ตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกคนนี้รวมทั้งไอซ์แลนด์ที่ตกรอบแบ่งกลุ่มในปี2018ค่ะส่วนสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างนึงของเคปเปิดก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ลงเล่นฟุตบอลโลกคนแรกและไม่แพ้ใครเลยในรอบแบ่งกลุ่มต่อจากเซเนกัลที่ทำไว้ในฟุตบอลโลก2002นั่นก็คือ24ปีผ่านมาแล้วค่ะหลังการแข่งขันเปโดรบริโตเฮดโค้ชของเคปเปิร์ตที่ทำงานกับทีมตั้งแต่ปี2020บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวนิเทพนิยายค่ะแต่เป็นความสำเร็จที่สร้างขึ้นจากความพยายามอย่างหนักวินัยและการไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันเขาบอกว่าทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสพบอาร์เจนตินาที่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงเลโอเนลเมสซี่ด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านโบซินยาบอกว่าเราอาจจะตัวเล็กแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และคือนักสู้ด้วยมาเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเรามีคุณภาพมากกว่าหลายคนคิดสำหรับโบซินยาผู้รักษาประตูวัย40ปีหลังจบเกมนี้เขาก็กลายเป็นผู้รักษาประตูคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่เก็บคลีนชีทในฟุตบอลโลกในขณะที่มีอายุเกิน40ปีนะคะก็เทียบเท่าสถิติตำนานอย่างปีเตอร์ชิลตันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษค่ะสำหรับรอบ32ทีมนะคะเคปเปิร์ตเจ้าของฉายาบลูชาร์คจะเข้าไปพบกับแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาซึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม J ในวันที่3กรกฎาคมค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่ของเคปเวิร์ดนั้นเป็นผู้เล่นที่โอนสัญชาติมานะคะแล้วก็เป็นลูกครึ่งซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยกันบ้างนะคะสำหรับสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะตอนนี้ย้ายไปร่วมทีมแอร์เบย์โอมิยะอาดิจาใน J League 2ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะสัญญาทั้งหมด4ปีค่ะซึ่งก็ถือเป็นการย้ายไปร่วมทีมในลีกเดียวกันของพี่ชายอย่างสุภโชคสารชาติที่อยู่กับทีมกอนซาโดเล่ซัปโปโรค่ะสโมสรแอเบโอมิยะอาดิจาทำคลิปเปิดตัวแบงค์สุภนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการนะคะโดยเขาย้ายจากแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์ด้วยสัญญายาว4ปีเลยค่ะแม้ที่ผ่านมาจะมีทั้งทีมในยุโรปทีมในเอเชียแล้วก็เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐสนใจดึงตัวเจ้าแบงค์ไปก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาจบที่เจลีกนะคะการย้ายทีมครั้งนี้ใช้เวลาในการเจรจานานถึง3เดือนค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันของทั้งบุรีรัมย์โอมิยะอาดิจาแล้วก็เอเจนต์ที่ดูแลสุภนัทซึ่งทุกฝ่ายก็แสดงความจริงใจที่จะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นภายใต้ประโยชน์สูงสุดที่สุภนัทจะได้รับโดยเฉพาะโอกาสในการลงสนามเพื่อต่อยอดสู่เวทียุโรปในอนาคตนะคะเพราะว่าแอร์เบย์โอมิยะอาริจานั้นเป็นทีมในเครือเรดบูลซ็อกเกอร์ที่มีสโมสรชั้นนำกระจายอยู่ทั่วโลกค่ะโดยสุภนัทเองก็ยอมรับว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณแอร์เบย์โอมิยะอาริจาที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาและตั้งตารอที่จะได้ลงสนามต่อหน้าแฟนบอลรวมถึงอยากมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรด้วยค่ะทางด้านสจวตเวเปอร์หัวหน้าฝ่ายกีฬาของอาเบโอมิยะอาดิจานะคะเผยว่าสโมสรติดตามฝีเท้าของสุภนัทมาเป็นเวลานานและเชื่อว่าแนวรุกทีมชาติไทยจะเข้ามาเติมเต็มเกมรุกด้วยความเร็วและสไตล์การเล่นที่ดุดันให้กับทีมและในขณะนี้นะคะเจลีก2ก็ยังมีนักเตะไทยอีก2คนก็คือพี่ชายของเขานะคะสุภโชคสารชาติแล้วก็ธีรพัฒน์ปรือทองที่อยู่กับกอนซาโดเล่ซัปโปโรค่ะกอนซาโดเล่ซัปโปโรนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมีการดึงนักเตะใหม่ๆเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนโค้ชด้วยนะคะก็เลยทำให้ทิศทางของทีมอาจจะร่วงหล่นไปอยู่เจลีก2นะคะแต่ว่าเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นมาเจลีก1ก็ได้นะคะซึ่งก็ต้องรอดูผลงานของนักเตะทีมชาติไทย

0: ที่อยู่ในทีมนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เรากลับไปที่คุณอริสาคุณมีพิมลค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
2: ปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทำให้เกิดวิกฤตโลกร้อนขยับเข้าใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะถ้าไปดูผลวิจัยจากออกฟอร์ดค่ะจัดอันดับ20เมืองใหญ่ทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตจากคลื่นความร้อนแปรปรวนส่วนไทยพบสัญญาณภัยแล้งจากวิกฤตน้ำต้นทุนที่เหลือน้อยติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับลองจินตนาการดูว่าหากคุณกำลังเดินอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ร่างกายรับได้กลับเหมือนกำลังถูกแผดเผาด้วยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง54องศาเซลเซียสนี่คือคำเตือนจากนักวิชาการถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในปี2570ครับเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสมรภูมิความร้อนที่อันตรายถึงชีวิตไม่ใช่แค่ไทยนะครับแต่นี่คือวิกฤตระดับโลกครับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพิ่งเปิดเผยรายชื่อ20เมืองที่มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างขั้นวิกฤตจากความร้อนตั้งแต่แบกแดดในอิรักไปจนถึงเพื่อนบ้านของเราอย่างโฮจิมินห์แล้วก็เกซอนซิตี้ครับเมืองเหล่านี้กำลังกลายเป็นฮอตสปอตหรือว่าจุดเสี่ยงขั้นวิกฤตที่คลื่นความร้อนจะเข้าโจมตีขั้นรุนแรงขึ้นที่ขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นจนระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอาจจะรับไม่ไหวครับหัวหน้าทีมวิจัยบอกว่าไม่ใช่แค่ความน่ากลัวของรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเท่านั้นครับแต่เกิดจากดัชนีความร้อนที่สะสมพุ่งสูงขึ้นประจวบเหมาะกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็เศรษฐกิจของเมืองที่ไม่พร้อมรับมือนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีขีดความสามารถในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งอย่างจำกัดซึ่งการผสมผสานของปัจจัยลบเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงชีวิตได้ครับหลายคนสงสัยครับว่าทำไมรุนแรงขนาดนี้คำตอบอยู่ที่นี่ครับโนอาระบุว่ามีโอกาสสูงถึง 63% ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะพุ่งสูงกว่าปกติเกิน2องศาเซลเซียสและจะยกระดับเอลนีโญธรรมดากลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญครับปรากฏการณ์ทำลายล้างที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ70ปีและมันคือระเบิดเวลาที่กำลังเร่งปฏิกิริยาให้เกิดทั้งภัยแล้งสุดขีดและน้ำท่วมรุนแรงในเวลาเดียวกันครับและสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมมองเห็นโครงสร้างหยักๆเหล่านี้ไหมครับนี่คือฟันจระเข้ครับเป็นแนวชะลอน้ำบริเวณด้านหน้าเขื่อนนะครับปกติแล้วก็จะจมอยู่ใต้น้ำแต่วันนี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นทั้ง16บานแล้วนะครับและนี่คือหลักฐานชี้ให้เห็นว่าน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้เหลือน้อยจนกรมชลประทานต้องหันกันระบายน้ำจากเดิมอยู่ที่300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือเพียง140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อยืดน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงที่กำลังจะมาถึงในช่วงสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับวิกฤตนี้เกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำนะครับรวมถึงแรงงานกลางแจ้งที่จะต้องปรับเวลาและคนเมืองอย่างเรานะครับอาจจะต้องรับมือค่าไฟที่จะพุ่งสูงตามอุณหภูมิขึ้นครับซึ่งจะหนักกว่ารอบที่ผ่านมาดังนั้นโลกสุดขั้วไม่ใช่แค่คำขู่นะครับแต่ว่ามันคือสัญญาณเตือนที่เราจะต้องตระหนักนะครับเพราะว่าการปรับตัวต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้และสัญญาณของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังนับถอยหลังสู่จุดที่ย้อนกลับไม่ได้อีกแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: นักข่าวพลเมืองชวนไปติดตามความร่วมมือของคนริมโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดสลึง 3,000 โบกนะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวในอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีให้ชุมชนกลับมามีรายได้และเยาวชนก็ได้เรียนรู้นิเวศน้ำโขงผ่านการเป็นมัคคุเทศก์น้อยด้วยนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนโพไซพิทยาคารค่ะ

0: แต่ก่อนเนาะครับเนาะมันก็มีความอุดมสมบูรณ์ความสุขความอบอุ่นแล้วก็ความสัมผัสทางด้านการท่องเที่ยวเคยเจริญรุ่งเรืองตอนสมัยเฮามีหาดสลึงแต่ว่าเมื่อน้ําโขงเปลี่ยนแปลงไปหาดสลึงเฮาที่เคยขึ้นเคยโผล่ตามฤดูกาลก็ท่วมก็เฮ็ดให้ผู้คนเฮาขาดรายได้ถึงกับเป็นหนี้เป็นสินต้องแยกทางจากความสุขความอุ่นในครอบครัวไปทํามาหากินเพื่อมาใช้หนี้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามหาดสลึงของเฮากลุ่มท่องเที่ยวเฮาก็มาจับมือคุยกันจับเข่าคุยกันว่าเฮาจะต้องเดินไปต่อถึงหาดสลึงสิบ่มี
1: ในช่วงหน้า

0: แล้งหรือว่าเทศกาลนักท่องเที่ยวหรือว่าชุมชนแถวใกล้เคียงส่วนใหญ่ก็จะลงมาเล่นน้ำในตรงนี้มีเรือมานั่งให้เขานั่งเขาน่าจะชอบบรรยากาศเพราะว่าบรรยากาศในตรงนี้เนี่ยมันสวยมากเนาะอย่างที่เราเห็นกันนะฮะก็เลยมาจัดทริปจัดอะไรล่องวางทริปว่ามีตรงไหนที่จะให้เขาพอไปดูไปชมแล้วก็ติดใจในตรงนี้จุดเด่นตอนนี้ก็คือใครมาก็อยากจะให้ไป 3,000 บูกเนาะล่องเรือไปเที่ยว 3,000 บูกเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเด่นเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับไปแล้วมันอลังการนะครับไปแล้วมันไม่ใช่ว่าไปดูแค่ธรรมชาติอย่างเดียวมันแปลกที่ว่ามันเป็นรูปภาพต่างๆเช่นหินเต่าเงี้ยหินหัวสุนัขอย่างเงี้ยนะครับโบกมิกกี้เมาส์โบกหัวใจคู่หัวใจเดียวนะครับแล้วก็เป็นสระน้ำมรกตที่เขาเรียกมรกต
1: ก็อยากให้มีรุ่นต่อรุ่นหรือว่ารุ่นสู่รุ่นแล้วก็อยากให้เฮ็ดสตอรี่คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าขึ้นมาอย่างเช่นเฮามื้อนี้เฮาก็เห็นรุ่นวัยรุ่นรุ่นวัยกลางคนรุ่นวัยสูงอายุแล้วก็เด็กๆที่อายุป.1 ป.2ที่เขาก็เริ่มมามีความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของการเป็นมัคคุเทศก์หน่อย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

ในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธ

ทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543

วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจะแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดือนสไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียได้ยุคเลโอโปได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปสร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

0: เวลา 18 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกรยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยโดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจ

บดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569โดยส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.thเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านพพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปมีลักษณะการสวดทำนองหลวงซึ่งจะสวดเป็นคู่เรียกพระคู่สวดคือการสวดครั้งละ2รูปแต่ขึ้นสวดบนแท่นพร้อมกัน4รูปเพื่อให้ครบองค์สงฆ์วิธีการสวดนั้นจะสวดครั้งละ1คู่เวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลา 11 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปอันหนึ่งเมื่อเวลา 9 นาฬิกานายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรหมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้วางพวงมาลาถวายสักการะที่หน้าพระโกศลพระศพพร้อมกับลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904สะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลงานทดแทนคุณแผ่นดินที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์งานทดแทนคุณแผ่นดินจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569โดยวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามดำเนินโครงการจัดงานทดแทนคุณแผ่นดินขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่รวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมนำรึกพระคุณสถาบันหลักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยกิจกรรมในวันนี้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งการแสดงพระธรรมเทศนา5กัณฑ์จากพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ5รูปเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวและในวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2569เวลา 7 นาฬิกาจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนณบริเวณลานรอบพิธีมณฑลพุทธมณฑลและมอบมหาทานผลไม้แก่ประชาชนทุกคนที่มาร่วมงาน
การจัดงานทด

0: แผ่นแผ่นดินริเริ่มโดยพระป่ากรรมฐานหลวงพ่อบุญช่วยปุญญวันโตเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีที่เดินรอยตามปฏิปทาองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงได้ดำริจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดย2ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความกตัญญูต่อแผ่นดินและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาผ่านการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมทางศาสนาปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำความดีเพื่อแผ่นดินเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลและแสดงความกตัญญูต่อประเทศชาติและเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัวในการทำรงคุณธรรมและความดีงามของสังคมไทยรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่จังหวัดสมุทรสงครามที่โรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยส่งมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัด กิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมกว่า120คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดชะลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทชิวก๋อกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงสารามวัดสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวนิ่มปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสันติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพย่อยวัดป่ายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้การเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเมื่อเราพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะคะสำหรับหลายคนอาจรู้สึกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะไกลตัวค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับนางงามและนักแสดงสาวบินสิริธรนะคะที่บอกว่าก็รู้สึกคิดถึงบ้านเหมือนกันช่วงที่ต้องบินไปประกวดที่ต่างประเทศยาวๆค่ะก่อนจะคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จนะคะด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าอกเข้าใจนี้เธอจึงยินดีมากที่จะมาร่วมเป็นกระบอกเสียงเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกค่ะ
1: อย่างแบบมีรูปนึงที่บินชอบคือรูปเนี้ยมันเป็นรูปแบบเหมือนความรักคือเหมือนเขาบอกอิสรภาพของเขาอะคือความรักคือมันกลายเป็นว่าถึงเขาจะพลัดถิ่นหรือว่ายังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ว่ากลายเป็นว่าที่อยู่ที่สถิตในใจเขาที่สุดอะมันคือแบบความรักอะมันอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาหรือว่าญาติพี่น้องที่ร่วมพลัดถิ่นกันมาอะไรเงี้ยมันง่ายแต่ว่าสำหรับบินคือมันลึกซึ้งแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องอะกลับเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ว่าอ๋อจริงๆความสุขมันง่ายแค่นี้เลยอะไรเงี้ย
2: มันสื่อสารเลยไหม
3: ภาพที่หนูชอบคือภาพนี้เลยค่ะ
2: อ
3: ่
2: ะฮะ
3: แต่แล้วเหมือนพี่บิ๊นเลย
4: จริงเหรอคะลูกเดียวกันเลยเหรอ
3: เฮ้ยใจตรงกันเปล่าเพราะว่าเร็วๆนี้กำลังมีผลงานซีรีส์คู่กันด้วยขมขังเออใจผูกจิตก็คือรูปนี้อ่ะหนูมองว่าเหมือนสังคมเราค่ะมันมีผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายเพศอายุเพราะฉะนั้นการที่เราจะดำรงอยู่บนโลกใบเดียวกันอ่ะเราต้องใช้หัวใจดวงเดียวกันก็คือเราต้องเปิดใจเข้าใจเขาเปิดใจซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะ
0: แหมใจตรงกันเลยนะคะสองนางงามที่กำลังจะมีละครยูริคู่กันก็คือบิ้นสิริธรแล้วก็ปุ๋ยนุ่นวรังสิริค่ะห่วงคู่กันออกงานวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะก็เลือกภาพเดียวกันด้วยที่ชอบเหมือนกันเป็นผลงานของเด็กไทยวัย10ขวบเท่านั้นเองค่ะซึ่งเต็มไปด้วยสัญลักษณ์มือที่หมายถึง I love you นะคะแล้วในภาพก็มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและสีผิวเพื่อที่จะสื่อว่าสันติภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากความรักค่ะนี่คือนิทรรศการศิลปะนานาชาติ Mayors for Peace นะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายภาพหลายผลงานที่แสดงออกถึงความฝันของเด็กผู้ลี้ภัยมีทั้งเด็กชายเด็กไทยค่ะและชาวต่างชาติที่มาอาศัยได้คนบันเทิงไม่น้อยนะคะร่วมงานกับ UNHCR ค่ะเป็นกระบอกเสียงแทนผู้ลี้ภัยทั่วโลกเมื่อหลายคนอาจมองข่าวผู้ลี้ภัยเป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ใช่กับบิ้นสิริธรนะคะที่เชื่อมโยงได้กับช่วงเวลาที่เธอเคยต้องจากบ้านไปไกลค่ะ
1: คือเหมือนเขาบอกบินว่าแบบอย่างสมมติไปมิสอินเตอร์เนชั่นแนล

0: ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วเราคิดถึงบ้านมากๆกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็คงกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราทําภารกิจให้ประเทศอยู่แต่ว่ามันคือความรักของพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องแล้วแบบบางทีเขาโทรมาเราก็ชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยมันจริงนะมันจริงตามที่น้องว่าเลยบินว่ามันไม่ไกลตัวเลยเพราะว่าบินไม่ค่อยชอบดูข่าวมาตั้งแต่เด็กเราก็จะได้ยินอยู่ตลอดประเทศเราก็มีใช่มั้ยคะในเรื่องของการพลัดถิ่นหรือว่าผู้ลี้ภัยหรือว่าเรื่องระดับโลกมันก็เป็นวาระที่สําคัญมากๆบินก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไกลตัวแล้วก็เราอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนนึงที่แบบมีกําลังที่จะช่วยเขาได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าสําหรับเราอ่ะถ้ามันเป็นงานอะไรที่เราสามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาได้หรือว่าทําให้เขาได้มาเห็นได้อ่ะบินก็ยินดีนะเพราะว่าบินรู้สึกว่าคนเรามันสมควรจะมีบ้านสมควรจะมีที่ที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเซฟเพลสของเรามันอาจจะไม่ใช่ประเทศแต่มันอาจจะเป็นพื้นที่นึงที่แบบเขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในชีวิตอ่ะแบบเป็นแบร์มินิมัมอะไรอย่างเงี้ย
1: เนื่องในวันลี้ภัยโลกหนูก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ทุกคนเนี่ยให้มาส่งต่อพลังแห่งความหวังความเข้าใจแล้วก็สันติภาพอย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะแตกต่างยังไงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือการที่เราดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
2: เราก็จะเห็นเด็กๆจากไทยก็มีนะโซมาเลียจากเมื่อกี้มีเมียนมาด้วยนะฮะก็จะวาดผมก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีภาพที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวความสันติภาพเนี่ยที่แตกต่างกันบางประเทศก็จะเรียบง่ายมากมีแค่ถนนตรงๆมีต้นไม้มีท้องฟ้าที่สดใสอันนี้คือสันติภาพแล้วบางประเทศคืออยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันมีหลายศาสนามีหลายเพศหลายวัยมีสัตว์มีนกมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีเขาเรียกว่ามีเด็กๆเขาจะมีคอนเซปต์ที่ใสๆของเขาที่ไม่เหมือนกันใช่ครับ
3: นอกจากการสื่อสารผ่านผลงานศิลปะแล้วนะคะความหมายของสันติภาพยังเล่าผ่านดนตรีได้ด้วยค่ะงานนี้ก็ได้เจ้าพ่อเพลงรักนะคะพี่บอยโกศิยพงศ์นำทีมค่ะทำเพลงโฮมเวอร์ชันพิเศษก็เป็นบทเพลงช้าอบอุ่นนะคะที่แฟนเพลงก็คุ้นกันกับเนื้อร้องอยู่แล้วดอกไม้ประตูใจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่นะคะก็ทำใหม่ครั้งนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพี่บอยก็บอกว่าอยากสื่อสารว่าทุกคนต่างต้องการพื้นที่ปลอดภัยและหวังให้เพลงเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะชวนให้เราหันมาดูแลโลกและดูแลกันเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ก็คือเรื่องนึงนะคะแต่ว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อผู้ลี้ภัยต้องมีเงินค่ะโดยจดหมายข่าวจาก UNHCR ก็พูดตรงๆว่าการตัดงบประมาณอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อองค์กรด้านมนุษยธรรมทั่วโลกค่ะกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกจึงเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากภาคเอกชน
4: And then to kind of just think about it, there's many of us only know peace. We don't know what it means to live without peace. We don't know what it means.
3: Tammy Sharp, ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เราต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นค่ะถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่มีจำนวนผู้ลี้ภัยลดลงนะคะสำหรับประเทศไทยก็มีนโยบายที่เป็นตัวอย่างการอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยทำงานและพึ่งพาตัวเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะในงานก็ยังมีสาวงามอีกคนหนึ่งด้วยนะคะก็คือน้ำผึ้งการธีราค่ะคนนี้มีตำแหน่งเป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์2026นะคะในอดีตก็เคยเป็นเด็กไร้สัญชาติมาก่อนด้วยก็มาร่วมเป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะพร้อมกับชวนดูนิทรรศการศิลปะนานาชาติ Mayors for Peace นะคะผลงานความหมายของสันติภาพในสายตาเด็กๆจากหลายประเทศและเด็กผู้ลี้ภัยงานนี้เข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึงวันที่28มิถุนายนแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะแสดงเป็นวันสุดท้ายไปชมกันได้ที่ชั้น2ศูนย์การค้า M Sphere ค่ะปรากฏการณ์ที่คนดังพากันหันหลังให้โซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ข่าวดราม่าทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นแถลงการเงียบค่ะที่กำลังส่งสัญญาณเตือนนะคะถึงสถานการณ์ในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ค่ะว่ากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสุขภาพจิตอย่างรุนแรงนะคะทำไมการหายตัวไปถึงเป็นการเยียวยาจิตใจได้วันนี้รายงาน Social Watch ค่ะพาไปเจาะลึกถึงประเด็นนี้ในหลากหลายมิติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมมองเชิงจิตวิทยาวัฒนธรรมของกลุ่ม แฟนคลับหรือว่ากลุ่มแฟนดอมนะคะไปจนถึงการที่ทุกคนค่ะก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราใช้โซเชียลมีเดียทุกวันนี้เพื่อเชื่อมต่อความเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือกำลังทำลายกันเองกันแน่นะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ
5: แต่ก่อนนะฉันนี่แหละตัวอ่านเลยเข้าใจป่ะคะเออใช่ใหม่คือแบบตัวอ่านตัวไปตัวปั่นเลยอ่ะตัวแบบออกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อะไรแบบโอ้ my god มีทุกอย่างที่อยากจะพูดโอ้โหลั่นแบบลั่นหนักมากเลยค่ะใหม่คือแบบโหหวนใหม่เสียงดังมากอ่ะอย่าถาวรค่ะหนูว่าน่าจะถาวรน่าจะนะคะใหม่ไม่อยากจะแบบเดี๋ยววันนึงกลับเข้ามาแต่ใหม่รู้สึกว่ามันเฮลตี้กับชีวิตในตอนนี้มากๆค่ะ
6: เมื่อปุ่มล็อกเอาท์กลายเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายในการปกป้องตัวเองเพราะยอดผู้ติดตามนับแสนนับล้านก็ซื้อสุขภาพจิตที่ดีให้ไม่ได้ปรากฏการณ์ที่นางเอกซุปตาอย่างใหม่เดวิกาโฮเน่ออกมาประกาศลดบทบาทบนโลกออนไลน์และปิดบัญชี X ถาวรจึงไม่ใช่แค่ข่าวดราม่าวงการบันเทิงทั่วไปหากคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่ส่งตรงจากโลกเสมือนจริงเรื่องนี้ไม่ได้กำลังบอกว่าดาราคนหนึ่งรับมือกับสารพัดคอมเมนต์ไม่ไหวแต่กำลังตั้งคำถามครั้งใหญ่กับสังคมว่าในโลกที่ทุกคนมีไมโครโฟนเป็นของตัวเองเรากำลังใช้เสียงนั้นสร้างสรรค์หรือลดทอนคุณค่าในใจใครอยู่หรือเปล่า
5: ถ้าเราไม่ไปเสนอแล้วเขาจะมาสนองเราได้ไงอะคะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่พิมพ์มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะใช่หมายว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่ก็จะโดนพูดถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะในแง่ไหนอะนะคะแต่อีกอย่างนึงที่เราได้มาคือเรารับรู้เรื่องที่มันไม่จำเป็นเยอะมากเลยเราไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปมีคอมเมนต์กับทุกๆเรื่องของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องชาวบ้านในหัวน้อยลงแบบประมาณ 99% เลยค่ะแบบเรื่องของคนอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเราหรือเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจอะเยอะมากเลยนะคะที่แบบมันขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ต้องรับรู้ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเลยค่ะว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ย
6: การตัดสินใจปิดบัญชี X ถาวรของดาราตัวแม่คงไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ชั่ววูบหากอธิบายด้วยกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Digital Boundary ลากเส้นเขตแดนดิจิทัลท่ามกลางโลกที่คนดังต้องเผชิญความเครียดจากสภาวะ Hyper Visibility หรือการถูกจ้องมองตลอด24ชั่วโมงนี่คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อน Parasocial Relationship หรือความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวที่เหนียวแน่นเกินไประหว่างแฟนคลับกับศิลปินพฤติกรรมการล่าแม่มดออนไลน์Cyber Bullying และวัฒนธรรมคอนเทนต์คลิกเบต Fake News หวังยอดทราฟฟิกแต่บีบให้ศิลปินหลุดจากพื้นที่ปลอดภัยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ช่วยลดความวิตกกังวลและฟื้นฟูสมาธิได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับที่นักแสดงสาวยิปซีคิรติเคยรีวิวว่าการงดโซเชียล12วันช่วยเคลียร์สมองให้โล่งและเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์เต็มหลอดรวมไปถึงศิลปินสาวเสียงทรงเสน่ห์ลุลากัญญรัตน์ที่ยอมรับตรงๆว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ช่วยดึงเธอออกจากอารมณ์ที่มืดมนจนเกือบคิดสั้นเพราะเสพติดโซเชียลมากเกินไปความเงียบจึงไม่ใช่แค่การหนีปัญหาแต่คือการปิดเสียงรบกวนภายนอกเพื่อกลับมาฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งยิ่งหายไปยิ่งทรงพลังในมิติของภาพลักษณ์และธุรกิจการแสดงตัวตนบนหน้าจอตลอดเวลาอาจลดทอนมูลค่าความยากในการเข้าถึงการหายไปอย่างมีชั้นเชิงจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดระดับโลกเช่นกรณีเซเลน่าโกเมสหรือเทเลอร์สวิฟต์ที่มักล้างหน้าฟีดโซเชียลก่อนเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ส่วนในมิติสังคมวัฒนธรรมการตัดสินใจสร้างกำแพงออนไลน์ของเหล่าเซเลบดารายังจุดประกายวิถีโจโม Joy of Missing Out หรือความสุขในการตกกระแสให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์กระแส
7: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสรรค์สังคมปัญญา
8: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
9: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
10: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
11: 30 minutes relaxing night music

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี
1: ้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการดนตรีทิพย์ 8:00 น.รายการศาสตร์สร้างสุข 8:30 น.รายการพูดจาประสาช่าง 9:00 น.รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม 10:00 น.รายการเอจจิ้งโซไซตี้10นาฬิกา30นาทีรายการรอบตัวเรา11นาฬิการายการลอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาที
0: รายการไทยศึกษาร
1: ีรัน12นาฬิการ
0: ายการไซไฟ
1: รีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
3: นานาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กันชิตจิตรทาน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโดยผมกันชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็นช่วงเดือนที่พวกเราชาวดนตรีไทยนั้นจะรำลึกถึงสมเด็จเจ้าวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนค

สวรรค์วรพินิษฐ์นะครับซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาทางด้านดนตรีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งดนตรีไทยนะครับหรือว่าดนตรีสากลในรูปแบบของวงโยธวาทิตทรงเรียบเรียงเสียงประสานทรงประพันธ์ทรงพระนิพนธ์นะครับหลายเพลงทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีเพลงจากสองวงให้รับฟังกันครับเพลงแรกนั้นคือเพลงชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับชื่อว่าเพลงโหมโลงลุงโง่นะครับโหมโลงลุงโง่เนี่ยนะครับก็เป็นเพลงซึ่งมักจะนิยมบรรเลงกันด้วยอังกะลุงครับวันนี้วงอังกะลุงของกองทัพบกนะครับจะมาบรรเลงเพลงโหมโลงลุงโง่ให้ทุกคนฟังกันนะครับเพลงชุดนี้นะครับก็มาจากแผ่นซีดีที่ระลึกในวาระครบรอบ130ปีวันประสูติของทุนกระหม่อมบริพัตรนะครับทำไว้เมื่อ29มิถุนายน2554ครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังโหมโรงรุงโง่จากวงอังกะลุงเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงโหมโรงลุงโง่นะครับจากวงอังกะลุงของกองทัพบกไทยนะครับเพลงที่2ครับเพลงแรกเป็นอังกะลุงเมื่อกี้ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าพระปรีชาของทูลกระหม่อมบริพัตรนั้นมีหลากหลายนะครับด้านหนึ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของวงโยธวาทิตครับวันนี้จะเป็นการบรรเลงวงโยธวาทิตของกองทัพบกนะครับจ่าสิบเอกหญิงสุดสงวนคงศิลป์ยศในขณะนั้นนะครับเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังทยอยนอก3ชั้นครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงทยอยนอก3ชั้นนะครับจากวงโยธวาทิตของกองทัพบกคุณสุสงวนคงศิลป์เป็นผู้ขับร้องครับส่วนบทขับร้องนั้นก็เป็นพระนิพนธ์ในร้น9รัชกาลที่2เรื่องอีเหนาครับผมเพลงต่อไปครับเราฟังเพลงพระนิพนธ์ของทุนกระหม่อมบริพัตรไป2เพลงแล้วนะครับเพลงต่อไปเรามาฟังเพลงเบาๆเพราะๆจากวงมโหรีกันนะครับในเพลงนกขมิ้น2ชั้นซึ่งเพลงนี้นะครับอาจารย์สุรางดุริยพันธ์จะเป็นผู้ขับร้องนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังนกขมิ้น2ชั้นครับ

ครับท่านฟังที่จบลงไปคือเพลงนกขมิ้น2ชั้นนะครับในข้อมูลบอกว่ามาจากแผ่นซีดีที่ระลึกงานบูชาครูผู้เป็นที่รักยิ่ง90ปีคุณครูรตีวิเศษสุรการเมื่อวันที่16มีนาคม2557นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่หอสมุดดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บไว้แล้วก็นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับครับเรารับฟังเพลงเบาๆกันไปแล้วนะครับจากวงมโหรีเรามาเปลี่ยนเป็นฟังเพลงเดี่ยวกันบ้างครับเราจะมาฟังเพลงเดี่ยวระนาดเอกนะครับของคุณกิตติศักดิ์อยู่สุขนะครับหรือคุณเบิ่งเนี่ยนะครับที่เป็นที่รู้จักกันโดยมีคุณอนุชาบริพันธ์บรรเลงสองหน้าคุณกิตติศักดิ์เขาสถิตบรรเลงชิงนะครับในเพลงแขกมอน3ชั้นเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเดี่ยวระนาดเอกแขกมอน3ชั้นได้เลยครับ

ที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเดี่ยวแขกมอน3ชั้นเป็นการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกของกรมศิลปากรโดยคุณกิติศักดิ์อยู่สุขนะครับเสียงคมชัดไพเราะน่าฟังทีเดียวครับเราไล่มาเรื่อยๆจนถึงเสียงระนาดเอกซึ่งเป็นใช้ไม้แข็งนะครับมีเสียงไพเราะแต่ก็ดังอีกแบบหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับผมขอต่อเพลงสุดท้ายวันนี้นะครับด้วยเพลงชุดนางหงเพลงแสนสุดสวาทออกเพลงเร็วคังคกปากบ่อแล้วก็ออกเพลงเสเลเมานะครับเป็นการบรรเลงวงปิดพาดนางหงของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครครับซึ่งบรรเลงบันทึกไว้ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2533จริงๆผมรู้วันเลยนะครับวันที่บรรเลงบันทึกนั่นคือวันที่28พฤศจิกายนครับเราก็จะบันทึกกันที่บ้านท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรนะครับอยู่ที่จรัญสิริวงศ์นี่เองนะครับตรอกไผ่ก็บันทึกกันตอนนั้นก็จะมีคุณชนะชำนิราชกิจคุณกฐินวงเชื้อคุณชาตรีอบนวลคุณนิคมรัก

มแก้วคุณสุวรรณโตล่ำคุณสุทัศน์แก้วขนกคุณสมพงษ์พงษ์พรมคุณดนัยมุ่งเยียวยาคุณปริญญาฉายสุวรรณคุณสุทินเฟื่องฟุ้งนะครับในความควบคุมของอาจารย์พินิจฉายสุวรรณครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงชุดนางหงจากกรุงเทพมหานครเป็นเพลงสุดท้ายครับจบเพลงนี้และผมรายการจุฬาวทิตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัด